กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัด

0: ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิตก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จะควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาว อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนด

0: รถกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
1: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง 400,000 ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
2: โครงการไทยเที่ยวไทย Plus ได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
3: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าถ้าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 1,500 ก็คนนึงลงได้50
2: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
5: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
4: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%, 25%, และ 50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตรา50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
0: นายเดมิทรีเบสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยลินิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารม5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ดีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
11: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
15: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
17: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะกองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบ ก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเครื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่42คันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
18: ที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
17: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตราเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
18: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
17: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะคร
18: ับ
17: แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปลอดแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
18: ครับผม
17: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
18: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
17: ครับผมครับ
18: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกทมภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
17: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับแล้วก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่า เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์และก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงมาจากอากาศยานน
18: ะครับ
17: และประธานผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุขนะ
18: ครับ
17: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
18: ครับ
17: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
18: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
17: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
18: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
17: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
18: ครับผม
17: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้คือปัญหาเลยครับผม
18: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริศชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยครับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
18: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
21: รัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
20: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
22: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่30 31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเกษตรได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
20: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
23: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
24: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
1: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2คือก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนนเจ็ดชั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
24: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
3: ยินดีก็ผลกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้ดีมากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลเหตุฉุกเฉินร่วมกับตำรวจทางหลวงแผนฉุกเฉินอะไรต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชนะใช้จุดจะเจาะกันเรื่องนี้มากเลยยังไงคนก็รู้แล้วใครอยากให้คนอื่นมาเที่ยวเยอะมันน่าจะกลับมาขึ้นคักอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดตองแน่ก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมที่ราชการจัดเป็นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
24: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น28%ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปะกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
5: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่

0: 086299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
1: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ26สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงษ์ครับใกล้สิ้นปีงบประมาณแบบนี้การย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปีนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าคนกำลังเพ่งมองไปถึงว่าจะมีผลดีผลเสียกับความคืบหน้าของคดีความคดีใหญ่ๆมากน้อยแค่ไหนเช่นการโยกย้ายผู้ว่าบุรีรัมย์มาเป็นอธิบดีส่งเสริมปกครองท้องถิ่นย้ายผู้ว่านครมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินฉะนั้นก็เป็นข่าวที่จับตามองมากหน่อยผู้ว่าบุรีรัมย์ผงาดสอสลอผงาดสอถอส่วนเรื่องคดีความเนี่ยปปช.รับเป็นคดีพิเศษรอปปง.ส่งผลตรวจเส้นเงิน 9,000 ล้านยังสาวไม่ถึงนักการเมืองเจอสูงสุดแค่ระดับอธิบดีข่าวใหญ่เรื่องคดีหัวสว.รัฐมนตรียุติธรรมสอบปมข้อมูลหัวเลือกสว.เอาผิดสำนวนหลุด DSI แจ้งความกองปราบการประชุมครม.เมื่อวานมีมติควักงบออกมาอีก558ล้านเพิ่มเติมเยียวยาน้ำท่วมส่วนข่าวเศรษฐกิจจอขยายไทยเที่ยวไทยเป็นล้านสิทธิ์เคาะเปิดลงทะเบียน1ตุลาพร้อมใช้สิทธิ์สิ้นปีมีข่าวดีๆมาจากกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้อีก2ล้านต้นปลูกแล้วจะตีทะเบียนเป็นต้นไม้มรดกเดี๋ยวมาดูครับ
1: เรื่องสถานการณ์ภาคใต้จากเหตุว่ารอบวางระเบิดแล้วเผาร้านสะดวกซื้อที่มายอจับผู้ต้องสงสัยมา2คนเอาไปซักถามสอบปากคำอยู่ตอนนี้ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหารัฐบาลปรับแผนรับมือนายกถกความมั่นคงยอมรับหน่วยข่าวมีช่องโหว่สั่งยกเครื่องแล้วครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงข่าวปราบอาชญากรรมแบบใหม่เน้น3ต้นทางสกัดปืนแล้วก็ยาเสพติดมีคดีจากศาลคดีที่1ก็คือศาลสั่งจำคุก3ปีปริญพาณิชพักไม่รอลงอาญาคดีอนาจารเด็กครับคดีที่2แอมไซยาไนศาลสั่งจำคุกไอ้ศาลสั่งประหารชีวิตเลยครับนับเป็นคดีที่7จาก15คดีครับในการวางยาคุณติปะ
2: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรากัสโก้ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
0: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
1: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
3: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
3: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยผมคิดว่าคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติในการโยกย้ายแต่งตั้งใกล้ๆสิ้นปีงบประมาณแต่ว่าก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่ามีการเพ่งมองไปว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียต่อความเป็นไปของคดีดังๆยังไงโดยเฉพาะการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยแต่ถามว่าคดีอะไรบ้างที่ถูกจับตามองไปกับการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยคราวนี้1คดีทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งอธิบดีสอถอจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนี้ยังไงถ้าลำดับความให้ฟังก็คือว่าตอนที่เกิดเรื่องเฉาโชเนี่ยอธิบดีที่นั่งอยู่ตอนนั้นคือธีรุธสุภวิบูลผลซึ่งตอนนี้ก็ถูกคำสั่งย้ายออกมาแขวนและก็มีคำสั่งมีการสอบมีการดำเนินคดีจากนั้นก็แต่งตั้งให้รองปลัดวิรัตพงศ์วิรัตพงศิทธิถาวรเข้าไปนั่งรักษาการอธิบดีแทนเพื่อสาสางปัญหาที่เกิดขึ้นงานด่วนที่กำลังเคลียร์กันอยู่ตอนนี้คือออกคำสั่งให้นายกอบจ. อบต.เทศบาลให้เร่งลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบเนี่ยให้ออกจากราชการซึ่งก็มีตั้งเกือบ 6,000 คนนะคุณตุลาภง
7: ครับ
8: ทีนี้ไอ้คำสั่งให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งบอกว่าให้จบสิ้นภายในเดือนสิงหาคมสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเลื่อนอันดับคนที่สอบได้ด้วยสุจริตขยับเข้ามาแทนขึ้นมาแทนเรื่องนี้ก็กำลังคาราคาซังอยู่แต่ก็จะไม่มีปัญหากับการดำรงตำแหน่งของอธิบดีคนใหม่เพราะคำสั่งให้ปลดให้ถอดถอนเป็นมติของคณะกรรมการชุดใหญ่ยังไงก็ต้องเดินหน้าไปตามนั้นคุณปิยะปิจะนำที่ย้ายมาเป็นอธิบดีก็เข้ามากับเคลื่อนต่อเพียงแต่ว่าเมื่อคุณปิยะปิจะนำย้ายมาจากบุรีรัมย์สายตาก็ต้องเพ่งมองเข้าเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่คนอยากรู้คือคนอยากรู้ว่าจะมีการเดินหน้าสาวหาตัวเบอร์ใหญ่ระดับผู้บงการได้หรือไม่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผู้ว่าหรอกครับเพราะว่าลูกมันอยู่ในมือปปช.อยู่ในมือสอบสวนกลางอยู่ในมือ DSI บางส่วนฉะนั้นผู้ว่าจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คนที่คนอยากรู้ตอนนี้ก็คือว่ามันจะจบลงแค่ใหญ่สุดคือระดับอธิบดีคนเดียวหรือจะสาวถึงอธิบดีคนอื่นตามมานี่คือการโยกย้ายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กำลังเฉาโฉนายกอนุทินบอกว่าการโยกย้ายนายปิยะปิจนำเข้ามาเป็นอธิบดีสถ.เป็นไปตามการหมุนเวียนและความเหมาะสมในหน้าที่ของการทำงานแม้กระนั้นก็ดับความกังวลของคนที่จับจ้องติดตามข่าวไม่ได้อันนี้ก็เป็นภาระของนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยที่จะต้องทำให้เห็นว่าการโยกย้ายผู้ว่าจากบุรีรัมย์มาเป็นอธิบดีสสไม่ใช่ย้ายเอามาเคลียร์ปัญหาหรือช่วยเหลือปกป้องคนนั้นคนนี้ซึ่งโดยความเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อำนาจมันหลุดมืออธิบดีไปแล้วฉะนั้นก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าเบอร์ใหญ่ผู้บงการหรือนักการเมืองถ้าสาวถึงใครก็ต้องดำเนินการตามนั้นนี่คือไฮไลท์ของข่าวโยกย้ายแต่งตั้งของคนมหาดไทยคราวนี้อีกตำแหน่งหนึ่งย้ายผู้ว่านครศรีธรรมราชสมชายศรีล่าน้อยขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินอ้าวอันนี้ก็ถูกมองว่าย้ายมาเคลียร์ปัญหาเรื่องเขากระโดงหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยจับตามองได้กังวลได้แต่ต้องรอผลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมส่วนประเด็นเรื่องของโกงท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวานนี้นี่มีข่าวนี้สำนักงานปปช.นายโดยนายเกียรติศักดิ์พุทธรัตน์เลขาปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงถึงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีทุจริตว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษรับไว้ไต่สวน2ประเด็นหลักคือกรณีมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารกรมเข้าไปทุจริตในการสอบแข่งขันข้าราชการในปี68กรณีแรกเรื่องการล็อกสเปคกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเข้าไปดำเนินการรายหนึ่งรายใดโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือที่เรียกว่าล็อกสเปคเป็นความผิดฐานหัวประการที่สองการทุจริตแอบอ้างเรียกรับกรณีมีการบรรจุคนเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนกรณีคณะกรรมการกรรมธิการป้องกันปปช.ของสภาระบุว่ามีเส้นเงินกว่า9,000 ล้านในคดีนี้ เรื่องนี้ปปช.ยังไม่ได้ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงยังตอบไม่ได้ได้ยินแต่แค่ข่าวแต่ไม่ขอยืนยันแต่จะมีการขยายผลเรื่องเส้นเงินไปจนถึงที่สุดและยืนยันว่าปปช.ไม่มีการตัดตอนแน่นอนไม่ว่ามีเส้นเงินแล้วจะไม่มีความผิดและไม่ใช่ว่าจะไม่มีเส้นเงินแล้วจะไม่มีความผิดการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการขยายผลย้อนหลังไปถึงปี64เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองพัทยาปปช.พบว่ามีผู้เกี่ยวข้อง10คนสูงสุดเป็นระดับอธิบดีสถในขณะนั้นมีพฤติกรรมกระทำความผิดแก้ไขคะแนนสอบเหมือนปี68และเป็นคนเดียวกันอ้าวอันนี้ข้อมูลใหม่เข้ามาอีกจากพัทยาคุณนราพงศ
7: ์ครับ
8: มีรายชื่อโยกย้ายแต่งตั้งเอาว่าต่อให้หน่อย
7: เดี๋ยวนะ
8: เพราะว่าเอาในส่วนของมหาดไทยแล้วก็มีเลขาสมช.
7: ครับ
8: สรุปให้อีกที
7: ในระดับรองปลัดมี4ท่านครับจำเริญแหวนเพชรจากสุรินทร์มาเป็นรองปลัดณัฐพลณราดีสอนจากเชียงใหม่มาเป็นรองปลัดอนุพงษ์สุขสมนิตจากโคราชมาเป็นรองปลัดแล้วก็นางสาวอโรชานันทมนตรีจากนครปฐมมาเป็นรองปลัดครับในระดับอธิบดีแล้วก็ผู้ตรวจราชการกระทรวงมี5ท่านครับก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจครับคุณสมชายศรีล่าน้อยจากนครศรีธรรมราชมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินนิรัตพงนิรัตถาวรจากรองปลัดไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธีรพัฒน์คัชมาศจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็ปิยะปิจะนำจากผู้ว่าบุรีรัมย์มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดมีทั้งหมด11คน11คนนี้ก็เป็นการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่น่าสนใจก็นี่แหละเอกวิทย์มีเพียรจากปทุมธานีไปบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าปั่นจักรยานเนี่ยตำแหน่งล่าสุดจากรองปลัดไปเป็นผู้ว่าอุดรธานีครับ
8: อืม
7: ครับแล้วก็มีคุณชัดชัยบางชวดจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณยุพาทวีกิจวัฒนะบวรที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้ครับ
8: อืม
7: ครับ
8: ในเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งซึ่งผมคิดว่า2ตำแหน่งอธิบดีกรมสถ.อธิบดีกรมที่ดินก็จะต้องถูกจับตามองแล้วพอมีการโยกย้ายออกมาแบบนี้นายกรัฐมนตรียิ่งต้องยืนให้ตรงยิ่งต้องเดินให้ตรงให้มากขึ้นเพราะว่านายกจะถูกจับตามองมากขึ้นอย่าให้มีการลูกหน้าปาจมูกนายกบอกว่าถึงใครสาวถึงใครก็ถึงคนนั้นท่านใช้คำว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมถ้าไม่ทำอย่างนี้เอาไม่อยู่พังแต่ที่เป็นเผือกร้อนน่าจะเป็นคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมากกว่าเรื่องของเขากระโดงเพราะล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากปปช.อย่างที่บอกแล้วว่าส่วนการดึงเสทบเข้ามาเสียบเลขาสมช.อันนี้ก็เพื่อจะมารับศึกงานความมั่นคงเลขาสมช.คนเดิมจัดชัยบางชวด ท่านก็ขึ้นเป็นปลัดสำนักนายกถือว่าตำแหน่งมีความสำคัญมากคือเป็นปลัดที่จริงก็41เหมือนกันนั่นแหละเลขาสมช.ก็41ปลัดสำนักนายกก็41แต่ว่าการที่ได้เสทบ.เข้ามาเป็นอันนี้ก็น่าจับตามองเพราะในวงการเขาเรียกกันว่าสายเหี่ยวสายเหี่ยวมีความดุดันเข้มข้นอยู่พอสมควรคอยดูว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างซึ่งก็สำคัญนะตำแหน่งเนี้ยคนสำคัญจากเหล่าทัพต่างมารวมกันอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาจะเป็นตำแหน่งขับเคลื่อนที่สำคัญเลขาสมช.ในบางยุคบางสมัยเนี่ยเลขาธิการสมช.นั่งหัวโต๊ะใหญ่กว่าผบ.เหล่าทัพอีกนะคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: ก็แล้วแต่บางยุคแล้วแต่พฤติกรรมแล้วแต่การออกอาการของคนแต่ละคนเป็นยังไง
7: ครับ
8: ดูข่าวอื่น
7: ทีนี้ก็มาถึงข่าวหัวสบครับ
8: ครับ
7: ประเด็นวันนี้มีเรื่องที่ DSI ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยเอกสารซึ่งก็คือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอนั่นแหละครับเอาข้อมูลมาแถลงข่าวแล้วมันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีที่ DSI เขาทำอยู่ครับเริ่มจากท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลท่านบอกว่าก็ทราบว่า DSI จะไปดำเนินคดีที่กองปราบหาคนที่เกี่ยวข้องแล้วท่านก็บอกว่าเอกสารที่หลุดมาเนี่ยตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนครับก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งหลังจากนั้นทางฝ่ายกองกฎหมายของ DSI ครับก็ไปแจ้งความที่กองปราบแล้วครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรำโฆษกของ DSI เนี่ยบอกว่าเอกสารที่ว่านี้เนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสำนวนของคดี DSI จริงๆก็เล็งเห็นว่ากรณีที่กลุ่มคณะบุคคลเอาเนื้อหาและเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยมันกระทบต่อสำนวนในคดีเพราะตามหลักฐานแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยการจะเผยแพร่เนื้อหาการสอบสวนในคดีอาญาเนี่ยต้องขึ้นสู่ชั้นศาลเท่านั้นข้อมูลเหล่านั้นจะต้องถูกพิจารณาเปิดเผยต่อหน้าของจำเลยแต่เมื่อมีการเอามาเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างนี้ก็ส่งผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมกองกฎหมายของ DSI ถึงได้ไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่นำเอกสารออกมาแล้วก็บอกว่า DSIยึดหลักความโปร่งใสโดยเฉพาะการแจ้งความดำเนินคดีเพื่อพนักงานสอบสวนของกองปราบจะได้ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและดูพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เอาข้อมูลและเอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษของ DSI ออกมาเปิดเผยทีนี้ก็มีคำถามว่าสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่า DSI ไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยเป็นการเตะตัดขากลุ่มบุคคลที่อยู่ระหว่างการเปิดโปงพยานหลักฐานในสำนวนคดีหัวสวหรือเปล่าอันนี้โฆษก DSI ก็บอกว่าเรื่องการเปิดเผยสำนวนการสอบสวนไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดเมื่อไรก็ถือเป็นเรื่องเสียหายอยู่ดีและก็ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะเพิกเฉยได้ครับนี่ในส่วนของ DSIนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องที่คุณยิ่งชีพอัชฌานนท์นี่แหละเปิดเผยข้อมูลอ้างว่ามีการเชื่อมโยงคดีหัวสวกับคนของพรรคภูมิใจไทยทั้งรัฐมนตรีและส.ส.แล้วนะครับ นายกบอกว่าก็ไปสู้กันในชั้นศาลวันนี้ก็มีการแจ้งความกันแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปแจ้งความดำเนินคดีถามว่าอยากให้ท่านนายกพูดให้ชัดเจนหน่อยว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าฝ่ายค้านเขามีการพูดเรื่องหัวสวท่านจะตอบเรื่องนี้ไหมนายกบอกว่าผมก็ยืนยันว่าอะไรที่เรารู้เราก็ตอบอะไรที่เราไม่รู้เราไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบนี่นายกรัฐมนตรีส่วนคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์เมื่อวานนี้โพสต์ใน Facebook ครับเนื้อหาที่โพสต์เนี่ยก็คือเอาข้อมูลประวัติการโทรของบุคคลปริศนาคนหนึ่งที่มีการโทรคุยกับสว.มากถึง19คนรวมกันแล้ว62ครั้งในห้วงเวลา80วันเป็นห้วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับช่วงการเลือกสว.ครับในโพสต์นี่บอกว่าบุคคลที่มีชื่อนี่ชื่อนางสาวรัตนาซึ่งเป็นหนึ่งใน229คนที่คณะไต่สวนชุดที่26สรุปว่ามีมูลความผิดในคดีโกงสว.ซึ่งด้วยปริมาณและความถี่และจังหวะการโทรหลายคนคง อดคิดไม่ได้ว่านางสาวรัตนาน่าจะมีบทบาทสำคัญในการประสานกับสว.สีน้ำเงินครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเอกสารข่าวจากกกต.ออกมาชี้แจงครับหลังจากที่มีข่าวว่ากกต.จะมีการนัดประชุมกันวันที่28สิงหาคมเพื่อที่จะลงมติในสำนวนของคดีหัวสว.นี่นะครับสรุปว่าข่าวนั้นไม่จริงกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนครับคุณจุบา
8: อ่านี่คือสองเรื่องใหญ่แนวการเมืองพักก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
10: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
15: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
9: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
15: ๆบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเชิญต่อคุณธนพงษ์
5: เรื่องสถานการณ์ภาคใต้ประเด็นร้อนนอกจากการก่อเหตุสร้างสถานการณ์แล้วนี่นะครับตอนนี้มันมีเรื่องที่วัยรุ่นถูกยิงแล้วก็มีการกล่าวหาว่ายิงจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งที่มันร้อนขึ้นมาเพราะสื่อบางสำนักทีวีบางช่องตอนนี้กำลังเล่นข่าวนี้อย่างดูเดือดครับคุณสุภาพก็เลยทำให้เมื่อคืนเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการครับเป็นแถลงการที่ชี้แจงเรื่องภารกิจของฮอหรือว่าอากาศยานลำนี้ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นในคืนวันที่22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้จัดอากาศยานหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติการลาดตระเวนตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและปฏิบัติการกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดข้อ 2. กำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานจำนวน4นายซึ่งไม่มีใครได้นำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดโดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศและรายงานประสานงานกับหน่วยภาคพื้นดินสำหรับทหารประทวนก็คือช่างเครื่อง1นายปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจปกติหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่าบนอากาศยานทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนข้อที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานตามทางคดีตามกฎหมายได้นี่แถลงการของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกมาเมื่อคืนนี้ครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมครม.ก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงครับแล้วจากนั้นช่วงบ่ายก็มาให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีฮอนี่นะครับนายกก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากแม่ทัพภาคที่4 ว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างที่ว่าแต่ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพราะจะได้พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการข่าวนายกบอกว่าต้องมีการปรับปรุงอีกเยอะก็ได้แสดงความกังวลและห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้รับทราบแล้วนี่นายกรัฐมนตรีอาจารย์วันนอนี่ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามนักข่าวน่าสนใจหลายเรื่องครับเช่นคำถามที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยใช่ไหมครับอาจารย์วันนอตอบว่าจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้เพียงแต่ต้องให้ตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรที่จะไปคิดเอาเองนักการเมืองก็ไม่กล้าพอที่จะให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นแล้วมองว่าเราต้องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะตอนนี้ประชาชนไม่กล้าพูดแล้วเพราะถ้าพูดไปในทางตรงกันข้ามกับฝ่ายความมั่นคงก็จะกลายเป็นผู้ร้ายอีกเป็นฝ่ายสนับสนุนผู้ก่อการร้ายดังนั้นควรจะใช้หลักการเข้าถึงพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ในการแก้ปัญหาทีนี้มีคำถามเนี่ยถามว่าการกระทำเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ใช่ไหมครับอาจารย์วันนอตอบว่าแน่นอนครับตอบเลยว่าแน่นอนเป็นงานของเขาแต่หากเราอยากแต่หากเขาอยากคุยเราก็ต้องเปิดโอกาสซึ่งต้องพูดคุยกันบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไทยถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะให้พื้นที่สงบสุขเราก็สามารถพูดคุยกันได้ครับคุณจุบา
6: คือการที่ออกมาเป็นร้อยๆเนี่ยมันชัดนะว่านี่เป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างสถานการณ์ไม่หวังเอาชีวิตไม่หวังทำให้คนบาดเจ็บแล้วไอ้ตัวเลข 4-500 เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปยังไงก็มีผู้รู้เขาอธิบายว่า1ชุดเล็กเนี่ยที่ออกปฏิบัติการเนี่ยจะประกอบไปด้วยกำลัง6คนดูระวังข้างหน้า2ระวังหลัง2สองคนที่เหลือนั่นปฏิบัติการทำโน่นทำนี่แล้ว1ชุด6คนบางชุดเนี่ยถ้าทำเรื่องใหญ่ๆหน่อยอาจจะต้องใช้มากกว่า1ชุดอาจจะต้องใช้2ชุด3ชุดถ้าใช้3ชุดก็6 3ก็18แล้วก่อเหตุตั้ง51จุดอันนี้ไม่นับเรื่องเผายางลงยางล้อไม่นับนะ
5: ครับ
6: เขาถึงประเมินว่าแต่ละชุดมีเท่านั้นเท่านี้คนแล้วปฏิบัติการบางชุดเนี่ยมีตั้งหลายชุดประกอบกำลังกันมันถึงคำนวณออกมาได้เป็นตัวเลขแล้วตัวเลขที่มากขนาดนี้อาจารย์วันนอท่านก็ต้องตอบทันทีว่ามันเรื่องของ BRN เรื่องของการมีความประสงค์เรื่องแบ่งแยกดินแดนชัดๆอันนี้มันชัดเจนเพราะว่าไม่ทำร้ายคนทำร้ายแต่ทรัพย์สินไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บเรื่องนี้ก็คงต้องสางกันอีกยาวนานคอยดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขาสมช.คนใหม่เป็นยังไงเรื่องการจัดวางกองทัพกองกำลังมันก็เกี่ยวโยงกันไปหมดมันก็เกี่ยวโยงกันไปหมดดูข่าวต้องชื่นชมกับผู้ว่าชัดชาติหน่อยในเรื่องความพยายามทำอะไรให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวมากขึ้นสิ่งที่ทำไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนนี้มันโผล่ออกมาเห็นถึงความสีเขียวเมืองล่มลื่นมีหลายจุดสวนเบญจกิติที่โน่นที่นี่ต้นไม้เขียวชอุ่มน่าเดินเป็นป่าธรรมชาติเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติ ไปเป็นประธานในพิธีบวชต้นก้ามปูบ้านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถนนวิทยุ
5: ครับ
6: ท่านบอกว่านี่ถือเป็นครั้งแรกนะที่ได้เข้าร่วมพิธีลักษณะนี้กทม.ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนเพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองปัจจุบันองค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย9ตารางเมตรต่อคนขณะที่กรุงเทพมีประมาณ6ตารางเมตรต่อคนจึงจำเป็นต้องเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องแล้วที่ผ่านมาได้ปลูกต้นไม้ไปประมาณ2ล้าน6แสนต้นตั้งเป้าเพิ่มอีก2ล้านต้นในวาระนี้วาระ4ปีเนี่ยรวมถึงได้รับมอบต้นนนทรีจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอีก1ต้นสำหรับสวน15นาทีสวน15นาทีนี่หมายถึงว่าสวนที่อยู่ใกล้บ้านไม่ถึง15นาทีถึงแล้วว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับสวน15นาทีปัจจุบันมีมากกว่า500แห่งทั่วกรุงเทพแล้วก็มีแผนพัฒนาสวนขนาดใหญ่เพิ่มอีกประมาณ6แห่งนอกจากนี้กทม.ยังมีนโยบายต้นไม้มรดกซึ่งเตรียมขึ้นทะเบียนต้นไม้เก่าแก่โดยบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้งและผู้ดูแลเพื่อติดตามดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมเบื้องต้นจะดำเนินการในพื้นที่สาธารณะเป็นหลักขณะที่ภาคเอกชนที่สนใจการนำในสามารถนำต้นไม้มาขึ้นทะเบียนไว้ด้วยเช่นกันเอกอัครราชทูตสหรัฐบอกว่าในโอกาสที่สหรัฐกำลังเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศสหรัฐยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดจิตวิญญาณแห่งการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติตลอดจนสานต่อความร่วมมือกับกรุงเทพและประเทศไทยอันนี้ก็เรียกว่ามรดกมรดกทางธรรมชาติต้นไม้มรดกก็เป็นข่าวดีๆครับคุณธนาพงศ
5: ์ครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทครับเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำท่วมอันนี้ครอบคลุม41จังหวัดนะครับในช่วงหน้าฝนปีนี้ครับไม่เฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดนะครับส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยารองนายกยศชนันวงศ์สวัสดิ์ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ครับเผยแผนเยียวยาหลังน้ำลดลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งรัดฟื้นฟูแนะให้เกษตรกรเร่งยื่นคำร้องในการขอเยียวยานั่นนะครับโครงการชลประทานน่านก็ร่วมส่งน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวครับโครงการชลประทานน่านครับได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดครับพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะว่าระบบประปาในพื้นที่ได้รับความเสียหายครับทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนโครงการชลประทานน้ำน่านก็เร่งให้การช่วยเหลือสนับสนุนจัดน้ำสะอาดให้กับประชาชนครับคุณสุภา
6: พเรื่องนอมินีที่สมุยพังอันเนี่ยตอนนี้มท.4ก็ขยายผลสอบเรื่องถือครองที่ดินกับโรงแรมแต่ว่าที่มันเป็นข่าวอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็คือหลายจุดหลายที่ที่เขาแฉพฤติกรรมถอยเถื่อนของชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มที่มาทำตัวกลางใหญ่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวพังงานสมุยภูเก็ตกินอาหารแล้วก็ไม่จ่ายเขาทักท้วงทวงค่าอาหารก็นั่งลงอึใส่ร้านเขาอะไรพวกนี้คุณตระผ
5: ม
6: มันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะแน่นอนนะคนเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยแบบนี้เนี่ย เราก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายให้มันจริงจังไม่ให้ต่างชาติมันเห็นว่าเมืองมาเมืองไทยทำอะไรก็ได้เมืองไทยเป็นยังไม่ศรีวิไลเขามาจากประเทศที่ศรีวิไลกว่าเจริญกว่าทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะพวกอิสราเอลอาจจะมีการส่งสัญญาณกันในกลุ่มพวกเขาแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ถอยเถื่อนหยามหมิ่นน้ำใจคนไทยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยอันนี้เราจะทำยังไงบางเรื่องเนี่ยมันไม่ถึงขนาดผิดกฎหมายใหญ่โตหรอกแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่หยามหมิ่นเป็นพฤติกรรมที่ถมถอยแล้วก็เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้หลายจุดหลายจุดก็ผมว่าผู้ว่านายอำเภอตำรวจคงจะต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่อะไรที่ได้รับแจ้งว่าไอ้ฝรั่งพวกนี้ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต้องดำเนินคดีกับมันอย่าไปอารมณ์อารวยว่าโอ้ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อหวังเงินเข้าประเทศนักท่องเที่ยวดีๆก็เยอะแต่นักท่องเที่ยวถอยๆแบบนี้เราต้องไม่ต้อนรับเราต้องเอาจริงเอาจังเพื่อให้มันรู้กันว่ามันทำไม่ได้นะ
5: ครับ
6: ทำแล้วถูกจับนะทำแล้วถูกปรับนะทำแล้วถูกถอนวีซ่านะ
5: ครับ
6: มันต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ให้มันรู้กันบ้างแต่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็ไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางเรื่องเนี่ยบางทีตำรวจก็ไม่อยากไปโต้เถียงกับเขาเพราะฟังเขาไม่รู้เรื่องเถียงไม่ทันก็อย่าไปยุ่งดีกว่า
5: ครับ
6: เราก็ต้องบอกคนไทยที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของสถานที่บริการว่าคุณอย่าไปหงออย่าไปยอมมันถ้ามันมีพฤติกรรมถอยมาก็ต้องเอาเรื่องตำรวจรับแจ้งแล้วต้องเอาเรื่องฝ่ายปกครองก็ต้องเอาเรื่องตำรวจท่องเที่ยวที่มีอยู่ในทุกๆจุดตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะ
5: ครับ
6: ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เพื่อให้ฝรั่งมันเห็นว่าคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเรามีศักดิ์ศรีเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีน้ำใจแต่ถ้าคุณดูหมิ่นดูถูกย้ำมินไม่เห็นหัวเราไม่ยอมนี่ผมก็คิดว่ามหาดไทยตำรวจฝ่ายปกครองผมว่าควรจะตื่นมาดูแลคนไทยด้วยกันเรื่องแบบนี้หน่อยแล้วคุณตลาผม
5: ครับ
6: ครับ
5: ในโอกาสที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank GroupAnnual Meeting ในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับโครงการสินทรัพย์ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวคิดรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดครับ Art for Resilient Future เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและภาพถ่ายครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษานะครับแล้วก็จะมีโอกาสนำผลงานไปเผยแพร่ออกสู่สายตานานาชาติในเวทีระดับโลกเยาวชนที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับพร้อมกับดิจิตอลเซอร์ติฟิเคต และก็โอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการเปิดรับสมัครผลงานทางออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นมาแล้วจนถึงวันที่4กันยายนนี้ครับคุณป้า
6: ครับเรื่องแผ่นดินไหววันก่อนตอนนี้รวบรวมตัวเลขได้ร้อยกว่าแล้วนะคุณดาราพงศ
5: ์ครับ
6: อินโดนีเซีย
5: ครับ
6: ร้อยกว่าศพละร้อยกว่าคนละที่เจอแล้วก็น่าจะเจอเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าการขุดซากยังไม่จบมีข่าวเรื่องจับโรงงานยางจีนเถื่อนลุกป่า103ไร่อันนี้เป็นงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปจับได้ที่ไปจับที่ตำบลฉลุงหาดใหญ่สงขลาไทยหัวยางพารามีคนจีนมาเป็นกรรมการเยอะลุกป่าทำผิดกฎหมายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณตลอด
5: ครับ
6: ครับ
5: ใช้ชื่อว่าบริษัทไทยหัวเลยเหรอครับ
6: ไทยหัว
5: ไม
6: ่ไอ้หัวนี่ภาษาจีนตรงบริษัทตรงหัวบริษัทไทยหัวบริษัทอะไรที่ลงชื่อกับหัวหัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวนะไม่ได้สมยอมกันนะมันคนคงออกเสียงเหมือนกันเลย
5: ครับ
6: แต่ไม่ได้หัวกันระหว่างคนไทยกับคนจีนไม่ใช
5: ่ครับ
6: เป็นชื่ออ
5: ้าวมีคดี2คดีคดีของแอมไซยาไนด์เป็นคดีที่7นะครับสำนวนคดีนี้ศาลตัดสินประหารชีวิตครับจาก15สำนวนคดีที่ถูกฟ้อง14คดีนั้นฐานฆ่าอีก1คดีเป็นพยายามฆ่าคือฆ่าแล้วไม่ตายส่วนคุณปลิ้นพาณิชพักคดีอนาจารพรากผู้เยาว์เนี่ยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ครับคือให้จำคุก3ปีไม่รอลงอาญานะครับคดีนี้ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องให้แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินกลับครับ3ปีไม่รอลงอาญาต้องกลับไปอยู่ในคุกนะครับปกตินี่คุณปิ่นนี่ก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับอยู่ในเรือนจำนะครับ
6: เอานั่นเหรอ
5: ครับใช่ครับตั้งแต่แรกเลยครับครับ
6: ไม่ตั้งแต่ฟ้องศาลชั้นต้นเขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกอยู่นี
5: ่นี่ศาลเบิกตัวนายปิ่นจำเลยจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยนายปิ่นสวมชุดผู้ต้องโทษจากเรือนจำนี่เนื่องจาก
6: เขาหลายคดีหลายคด
5: ีใช่ใช่ใช่ใช่
6: ครับ
5: ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษก

0: ำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
1: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนการนาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เจอกันวันที่26เดือนสิงหาคม2569นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะเมื่อเช้านี้ก็มีเพื่อนส่งข่าวมาใครที่ติดตามน้องเน่ๆนะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดีนะคะหลายคนรอผลกันอยู่ใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยปุ่มทองเป็นของน้องเน่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโชว์ปิดท้ายรอบไลฟ์โชว์บนเวที AGT วันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะกดทั้งฮอค่ะให้ทุกคนเนี่ยแบบได้ตะลึงนะคะแล้วก็ทำให้เธอได้คว้าปุ่มทองมาครองได้สำเร็จดูเรีแอคชั่นของกรรมการมันสุดยอดมากกรรมการแบบสุดมากเลยเพิ่งเสร็จเมื่อครู่นี้เองนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปตะกี้คือรอบไลฟ์โชว์นะคะข่าวออกมาก็เลยรีบมาบอกผู้ฟังเผื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับของน้องแล้วก็รอติดตามนี้อยู่ก็กำลังจะบอกว่าเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะคะสำหรับน้องเนเน่รอยอนะคะซึ่งก็จะเป็นศิลปินไทยนะคะเด็กน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนวันนี้นะคะสภาพอากาศค่ะผู้ฟังวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงแจ้งเตือนนะคะสำหรับในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะเจอเรื่องของฟ้าฝนอีกแล้วนะคะวันนี้พายุโซนร้อนนาราเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนยังไงบริเวณอ่าวตังเกียค่ะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันที่26สิงหาคม69จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยนะคะก็ฝากถึงผู้ที่จะเดินทางไปที่จีนนะคะไต้หวันเหล่านี้นะก็เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศกันให้ดีนะคะช่วงนี้มรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียกันแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะคะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกตกร้อยละ60ก็ถือว่าตกหนักนะคะภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้จะหนักสุดก็คือร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ตกร้อยละ40ส่วนมากจะมาช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะแต่เมื่อวานนี้ฉันไม่เจอฝนนะไม่แน่ใจคุณผู้ฟังเจอหรือเปล่าส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนตกน้อยสุดนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะในเวลานี้นะบ้านเราก็มีประเด็นออกมาหลากหลายเลยทีเดียวเมื่อวานมีการประชุมครม.ด้วยนะคะแต่ประเด็นใหญ่เนี่ยประเด็นใหญ่คือตอนนี้ก็จะเป็นไอ้ประเด็นเรื่องของ อะไรนะมาตรการที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหับเล่แผงลอยอะไรเหล่านี้มาตรการของรัฐนี่ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดือนหน้านี่เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะอย่างไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือที่หลายคนพูดติดปากคนละครึ่งเนี่ยเดือนหน้าเดือนกันยายนจะหมดละดิฉันเหลือ6บาทค่ะไม่มีละหมดละตอนนี้เดี๋ยวรอเดือนใหม่เดือนสุดท้ายนะคะก็ไม่รู้นะว่าทางด้านของฝั่งรัฐบาลเขาจะมีมาตรการต่อเนื่องอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ย นะในช่วงไตรมาสสุดท้ายมันจะเหงาไปหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตามแต่มันจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่มีความคืบหน้าออกมาตอนแรกจะให้ 500,000 สิทธิ์เพิ่มมาเป็น1ล้านสิทธิ์เหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าลงทะเบียนก็ประมาณตุลาใช้นี่น่าจะเป็นใช้ปลายปีเลยอ่ะเขาบอกว่าจะพยายามใช้ให้ทันธันวาคมนะคะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะเนาะมันจะได้ดูในภาพของเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่าเที่ยวเนี่ยกับไอ้คนละครึ่งหรือ60/40เนี่ย60/40เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าคำว่าเที่ยวตอนนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านถึงแม้ว่าจะจ่ายครึ่งเดียวแต่ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็คิดหนักกันอยู่นะคะมีผู้ฟังถามว่าสรุปแล้วเนเน่รอยัลคือชนะแล้วหรออ๋อเป็นรอบโชว์นะคะผู้ฟังเป็นรอบโชว์ตะกี้พอดีพูดเรื่องนี้ไปก่อนผู้ฟังไลน์มาถามนะคะนักร้องสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านรอบออดิชั่นแล้วก็ก้าวไปสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จนะคะเป็นอีกหนึ่งใน44ศิลปินนะคะที่น้องผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรายการระดับโลกนะคะอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ค่ะสำหรับศึกหนักในรอบนี้ก็เน่ๆมีกำหนดขึ้นโชว์ฝีมือบนเวทีตามเวลาประเทศไทยคือวันนี้แหละ26สิงหาคม69 7โมงนะคะ7โมงเราก็เลยได้ทราบข่าวก่อนงี้ไงการแข่งขันรอบนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากต้องประชันฝีมือกับ11ศิลปินในรอบเดียวกันความท้าทายจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การมัดใจคณะกรรมการละแต่เป็นการดึงดูดสายตาแล้วก็ชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วโลกเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะภายหลังจากที่น้องเนี่ยปรากฏตัวบนเวทีค่ะคนไทยขนลุกเลยนะคะเน่ๆพลิกลุกตัวเองค่ะรอบนี้ปกติน้องก็จะมาแนวใสๆนะคะอันนี้ก็พลิกลุกโชว์พลังเสียงร้องแล้วก็โซโล่กีตาร์ได้อย่างลงตัวนะคะวินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เจ้าตัวผ่านเข้ารอบชิง22กันยายนทันทีค่ะทำแฟนๆหัวใจจะวายนะคะกับวินาทีประวัติศาสตร์ของเด็กไทยนะคะได้เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ22กันยายนค่ะเธอเนี่ยร้องไห้โฮเลยนะคะกอดกับคุณพ่อนะคะปฏิกิริยาของทางด้านกรรมการก็มองว่าโชว์นี้มันสุดยอดมากๆนี่ขนาดอ่านข่าวเองยังขนลุกเลยยังไม่ได้ชมเลยค่ะดิฉันไม่ได้ชมสดกับเขานะคะเดี๋ยวก็คงจะมีที่เขาออกมาสู่ให้พวกเราได้ติดตามกันแหละเนาะอ่ะเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะตะกี้แตะไปที่เรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้ก็จาก500,000เป็น1ล้านแล้วก็จะมีการลงทะเบียนตุลาคมย้ำอีกรอบหนึ่งนะใช้สิทธิ์ก็คือเดือนธันวาคมแล้วก็เมื่อวานที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของประเด็นที่ว่าครม.นะคะเขาผ่านเกี่ยวกับไอ้เรื่องของการขยายสิทธิ์ให้กับเอาเป็นมาตรา33นะคะประกันสังคมอันนี้ตอนแรกนี่ถ้ามาตรา33เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เป็นพนักงานประจำใช่ไหมเป็นพนักงานประจำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องยังไงทำงานที่มีพนักงานเขาก็จะมีแบบเงื่อนไขของเขาอะแต่จากนี้ไปเขาขยายสิทธิ์ค่ะครม.ขยายสิทธิ์ประกันสังคมในรอบนี้ก็ได้ทั้งในส่วนของแม่บ้านนะคะบางคนก็บอกเอาแม่บ้านก็ถ้าเขาทำงานในบริษัทประจำเขาก็ได้อยู่แล้วคือบางทีเขาเป็นฟรีแลนซ์ก็มีไงพ่อค้าหาบเร่แผงลอยอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เป็นงานประจำอย่างนี้ไงขยายสิทธิ์ไอ้ประกันสังคมในรอบนี้เป็นมาตรา33มาตรา33นี่คือก็ควบคุมอาการเจ็บป่วยว่างงานใช่ไหมพวกมะเร็งมันได้หมดอ่ะแม่บ้านคนสวนภาคเกษตรภาคเกษตรนี่มีเคยมีนะบางคนบอกอ้าวมันไม่เคยมีหรอไม่มีค่ะไม่เคยนะคะอันนี้เพิ่งมีซึ่งร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาแถลงถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะบอกว่าครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือว่าลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายด้วยการประกันสังคมนะคะซึ่งตามที่กระทรวงแรงงานเสนออันนี้ขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นค่ะสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะผู้ฟังซึ่งในภาพเนี่ย ที่เป็นประเด็นออกมานี่นะคือว่าเขาก็จะคุ้มครองขยายให้กับลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ไอ้มาตรา33มาตรา33ปกติแล้วก็อย่างที่บอกเป็นลูกจ้างประจำใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะนอกจากนั้นก็มีลูกจ้างกิจการเฉพาะปลูกป่าไม้สัตว์เลี้ยงลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดานะแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยอันนี้รวมต่างด้าวไปด้วยนะคะผู้ฟังรวมต่างด้าวไปด้วยฟังไม่ผิดค่ะถูกต้องเลยรวมไปด้วยสำหรับใครที่อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็บ้านเราอะจ้างแม่บ้านอยู่อันนี้คุณก็สามารถที่จะนำเข้ามาตรา33ได้นะคะการขยายความคุ้มครองครั้งนี้หมายถึงลูกจ้างกลุ่มที่เดิมอะถูกยกเว้นเดิมอะเขาถูกยกเว้นใช่ไหมก็จะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมละทีนี้เข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปที่เขาจะครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งเจ็บป่วยคลอดบุตรอันนี้คลอดบุตรด้วยนะคะหรือแม้แต่ว่าทุพพลภาพเสียชีวิตระหว่างการว่างงานเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งในภาพตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจากนี้ไปพอขยายแบบนี้มันจะดีมากๆเลยนะคะเวลาชราภาพมาก็มีเงินให้เราใช่ไหมเวลาที่ออกมาคืออย่างน้อยเนี่ยว่างงานก็ยังมีเงินใน6 เดือนอยู่ดิฉันว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าปกติตัวเองก็ไม่ค่อยไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะมีเพิ่มเติมสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีการยืนยันตนแล้วก็ทำงานถูกต้องนั่นหมายความว่าลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตแบบถูกต้องก็จะได้ปกตินะคะซึ่งแต่สำคัญว่าคุณเองเนี่ยต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับการผันผวนที่ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเขาไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำให้กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้ทางนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็มีการปรับแก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและก็สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาได้มีเวลาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการส่งเงินสมทบและก็การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นการขยายความคุ้มครองครั้งนี้ก็จะทำให้จำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2569และเมื่อถึงปี2573คาดว่าจะมีผู้ประกันตนรวมแล้วกว่า1,50,000คนก็เป็นการขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานที่เคยอยู่นอกระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้คนทำงานกลุ่มนี้เขาจะได้มีหลักประกันรองรับความเสี่ยงสำคัญในชีวิตมากกว่าเดิมด้วยค่ะการปรับกฎหมายครั้งนี้ก็เลยไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนนะแต่ว่าจะเป็นการขยายหลักประกันไปถึงคนทำงานที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่แม่บ้านคนสวนคนขับรถไปจนถึงลูกจ้างแผงลอยแล้วก็ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงให้เข้าถึงความคุ้มครองเมื่อเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพว่างงานแล้วก็เข้าสู่วัยชราได้มากขึ้นอันนี้เป็นมติครม.ของเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะเลยนำมาฝากผู้ฟังในวันนี้แหละประเด็นเศรษฐกิจข่าวครม.เมื่อวานนี้นอกจากว่าเรื่องของการโยกย้ายที่เป็นประเด็นดังสุดคำห้วยโดยเฉพาะมหาดไทยนะคะตั้ง20อัตราทั้งในส่วนของอธิบดีผู้ว่ารองอธิบดีอะไรเหล่านี้เนี่ยโอ้โหย้ายข้ามฟากข้ามห้วยดุดเด่นๆก็อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นประเด็นทุจริตโกงข้อสอบกันอยู่ในขณะนี้หมายถึงว่ากรมนั้นแหละนะคะ ส่วนอดีตเดิมเนี่ยก็ถูกย้ายเข้าไปในกรุเป็นผู้ตรวจราชการไปนะแล้วก็อย่างเช่นสมช.คุณชัดชัยบางช่วงเนี่ยก็มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเหล่านี้เป็นต้นยังมีอีกค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ยังได้เห็นอีกนะคะสำหรับเรื่องของการโยกย้ายเพราะว่ายังมีอีกหลายกระทรวงที่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเกษียณอายุถึงแม้จะไม่มีการเกษียณอายุแต่ในประเด็นเรื่องของการทำงานก็พยายามที่จะทำให้ฟังจากรัฐบาลก็พูดนะนะให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ตัวเองได้รับนะคะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนอกจากไอ้ประเด็นที่พูดถึงกันไปวันนี้วันที่26จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.นะคะนักเศรษฐศาสตร์วันนี้เขาประสานเสียงคาดการณ์ว่ากนง.วันนี้น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0 เหตุว่าเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางค่ะเงินเฟ้อก็ยังไม่เป็นอุปสรรคในการต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะดร.อมรเทพก็เตือนดําเนินนโยบายการเงินมันสวนทางตลาดโลกมากอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพตลาดเงินอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะผันผวนแรงอาจจะไม่ได้มีประเด็นหวือหวาหรือต่างไปจากที่คาดการว่ากนง.มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมก็คือ 1.0% แม้จะมีแรงดันกดดันจากต่างประเทศที่พร้อมใจขึ้นดอกเบี้ยตามเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็ตามจากผลกระทบสงครามแต่เศรษฐกิจไทยยังเปราะบางสูงอยู่ค่ะขณะที่เงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบจำกัดทำให้ไม่เป็นอุปสรรคหรือมีเหตุต้องขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะคะดร.อมรเทพจวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยก็บอกว่ากนง.รอบนี้อาจจะไม่มีประเด็นหวือหวามากนักเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่างกับที่ผ่านมาแล้วก็นโยบายการเงินไทยก็อยู่ในจุดที่ขยับตัวได้ค่อนข้างยากละมันก็น่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แม้ว่าเศรษฐกิจไทยต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจลดดอกเบี้ยมันมีข้อจำกัดนะคะเหตุสำคัญคือเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ที่ผ่านมามีการสะดุดโดยการเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสติดลบแม้จะมองได้ว่าเป็นการพักฐานที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ว่าแรงส่งของเศรษฐกิจหลังจากนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะภาพนี้มันจะสะท้อนเศรษฐกิจไทยแล้วยังต้องการนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวแต่ว่าอีกด้านหนึ่งการลดดอกเบี้ยลงไปอีกก็ต้องคำนวณถึงเสถียรภาพของตลาดเงินตลาดทุนและก็ค่าเงินโดยเฉพาะเมื่อทิศทางการเงินโลกยังมีความไม่แน่นอนค่ะดังนั้นปีนี้มีโอกาสที่เราจะได้เห็นไม่มีการขยับดอกเบี้ยอีกแล้วก็คือคงดอกเบี้ยอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงครึ่งปีของปีหน้าน่ะปี70นู่นน่ะเพราะปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็สงครามการค้าอาจจะทำให้ทิศทางเศรษฐกิจตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กนง.ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ง่ายแม้เศรษฐกิจจะโตต่ำก็คือความกังวลด้านเงินเฟ้อแม้แรงดันเงินเฟ้อปัจจุบันจะมีลักษณะมาจากด้านอุปทานและอาจจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะคะมองว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการดําเนินนโยบายสวนทางกับทิศทางการเงินโลกมากเกินไปแม้ไทยจะมีอิสระในการกําหนดนโยบายการเงินของตัวเองแต่การขยับดอกเบี้ยแตกต่างจากประเทศเศรษฐกิจหลักเกินไปมันก็อาจจะไปกระทบต่อเสถียรภาพตลาดเงินตลาดทุนสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินได้นะคะโดยเฉพาะขณะนี้มันมีประเด็นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐปรับขึ้นแล้วก็ส่งผลให้บอนด์ยีลด์ของไทยขยับตามแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจไม่ได้ลดลงตามทั้งหมดนะอาจจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมถึงกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนค่ะดังนั้นการดูแลภาวะการเงินจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องดอกเบี้ยนโยบายเท่านั้นแต่ว่าต้องติดตามกลไกการส่งผ่านไปยังต้นทุนการเงินของภาคเอกชนด้วยนะคะส่วนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคุณณัฐพรตีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดก็พูดเหมือนกันเขาคาดการณ์กันว่ากนง.จะคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีโอกาสสูงนะคะที่กนง.จะคงดอกเบี้ยระดับนี้ตลอดทั้งปีรวมถึงอาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะคะปัจจัยสำคัญมาจากภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางค่ะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดโดยเฉพาะเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.95% มันต่ำกว่าระดับ 2% ทำให้แรงกดดันที่กนง.จะต้องปรับดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อมันลงแม้ตัวเลข GDP ไตรมาส2จะออกมาสูงกว่าที่ตลาดและศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาประเมินนะคะ แต่พอพิจารณารายละเอียดกลับพบอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนแอการเติบโตเกิดขึ้นก็ยังขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเพียงบางส่วนก็ไม่ใช่สัญญาณที่จะทำให้สามารถวางใจได้ว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งดังนั้นการคงดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ก็ยังมีความจำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้ภาวะการเงินกลายเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการและภายใต้ที่ไตรมาส3ก็ยังมีแรงสนับสนุนจากเม็ดเงินงบประมาณภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไปช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจได้บางส่วนนะคะทำให้กนง.สามารถที่จะใช้แนวทางที่อาจจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนไม่จำเป็นที่ต้องไปเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยนะคะทางศูนย์วิจัยกรุงศรีก็มองว่าคาดการณ์กนง.คง 1% เพื่อประคองเศรษฐกิจเงินแม้เงินเฟ้ออาจจะเร่งชั่วคราวเพื่อให้ภาวะการเงินยังผ่อนคลายเพียงพอและช่วยประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นและอาจจะขึ้นเหนือกรอบเป้าหมายในช่วงหนึ่งแต่เขาประเมินว่าเป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะคะเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในครึ่งแรกของปี2570ค่ะดังนั้นเมื่อประกอบกับฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังต่ำกว่าระดับศักยภาพรวมถึงภาวะสินเชื่อที่ยังตึงตัวก็มีเหตุผลนะคะที่จะรักษาดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉะนั้นแล้วรวมๆให้ได้เห็นภาพนะคะนักเศรษฐศาสตร์เขาประสานเสียงกันเศรษฐกิจมันเปราะบางยังไงการประชุมกนง.วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วคงดอกเบี้ยน่าจะตรึงยาวไปถึงครึ่งปีหน้านู่นเลยนะคะเงินเฟ้อก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเพิ่มขึ้นมามันน่าจะเป็นภาพนั้นบ่ายสองก็ออกมาแล้วค่ะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะมันก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่ได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อะไรหรือว่าที่เราติดตามมันก็ดูว่าเขาจะมองเศรษฐกิจยังไงก็ประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องของอีกภาพที่นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาพูดถึงก็คือภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้กำลังจะขยายขอบเขตจากเดิมค่ะกำลังที่จะขยายขอบเขตจากเดิมนะคะขยายขอบเขตจากเดิมที่เน้นดูแลเรื่องของเงินเฟ้อค่าเงินสถาบันการเงินไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ทำให้การเติบโตมันชะลอตัวลงไปคำว่าเสถียรภาพถูกตีความกว้างขึ้นนะคะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเงินเฟ้อนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเงินเฟ้อคือว่ามันจะถูกตีความกว้างขึ้นไปอีกต้องครอบคลุมถึงความมั่นคงนะครอบคลุมถึงความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งในภาพที่ออกมาเนี่ยมันมีปัญหาหนี้สินของบ้านเราอยู่ในเวลานี้ปัญหาหนี้สินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยคือบทบาทถ้าฟังมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารภาคการเงินเขาจะพบว่าเขามีทิศทางสะท้อนภาพไปทิศทางเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้บทบาทของแบงก์ชาติเวลานี้กำลังเผชิญคำถามครั้งสำคัญว่าในวันที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภารกิจของธนาคารกลางควรจะหยุดเพียงกรอบเดิมหรือจำเป็นต้องขยายขอบเขตการทำงานให้ครอบคลุมปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นถ้าฟังจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารภาคการเงินก็จะพบว่ามันจะมีทิศทางสะท้อนภาพไปในทิศทางเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยยังต้องรักษาภารกิจหลักด้านเสถียรภาพกันอยู่นะคะแต่โจทย์ของคำว่าเสถียรภาพแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้รับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่อ่ะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างทางด้านอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อนี่บอกว่าถ้าเปรียบธนาคารแห่งประเทศไทยเวลานี้ก็เปรียบเหมือนผู้โดยสารบนเรือไททานิกอะเพราะทุกภาคส่วนอยู่บนเรือลำเดียวกันหากเรือกำลังมุ่งหน้าไปชนภูเขาน้ำแข็งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ปัญหาไทยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เผชิญแค่เรื่องโจทย์เงินเฟ้อค่าเงินหรือว่าเสถียรภาพของสถาบันการเงินเท่านั้นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะกำลังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่มันจะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP เนี่ยมันชะลอลงอย่างต่อเนื่องนะคะมันชะลอลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจุบันเขาเริ่มมีความพยายามที่จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นทั้งการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยในบางช่วงที่ลดลงเร็วกว่าที่ตลาดคาดเนื่องจากว่าเห็นว่าเศรษฐกิจมันอ่อนแอและก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บกระสุนเอาไว้ไม่จำเป็นต้องเก็บกระสุนเอาไว้รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นคอร์รัปชันทุนเทาเรื่องธนบัตรปลอมแม้บางเรื่องจะดูเหมือนอยู่นอกกรอบภารกิจเดิมก็ตามถ้าเปรียบประเทศไทยก็เลยเหมือนเป็นผู้โดยสารบนเรือไททานิกนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองมุมมองของดร.สมชัยจิตสุชนกันบ้างนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ TDRI เขาก็มองธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของวิทัยรัตนากรปัจจุบันและภารกิจที่ทำอยู่ถือว่ามีขอบเขตกว้างขวางที่สุดเทียบกับช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเลยอะภายใต้การนำของคุณวิไทยเนี่ยสิ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือธนาคารแห่งประเทศไทยไปเกี่ยวข้องประเด็นที่ไม่เคยเห็นในยุคก่อนค่ะทั้งการบริหารจัดการหนี้ผ่านโครงการแซมการดูแลประกันสินเชื่อรายย่อยแล้วก็การควบคุมการค้าทองคำออนไลน์รวมถึงกำกับดูแลการสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลอย่าง USDT โดยกลุ่มผู้ที่ไม่ได้พำนักในประเทศก็มองว่าเป็นการขยายพันธมิตรดังกล่าวมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดของแบงก์ชาตินะเขาก็สามารถที่จะแบบทำงานผ่านการประสานงานกับไอ้หน่วยงานอื่นได้เช่นเดียวกันเขาทำได้ก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดในการใช้อำนาจตามกฎหมายหลายฉบับร่วมกันโดยเฉพาะการประสานงานกับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเด็นใหม่ๆเช่นการค้าทองคำการค้าทองคำสิ่งที่น่าสนใจคำถามว่าเหตุใดผู้ว่าการในยุคก่อนจึงไม่ได้เลือกดำเนินการในแนวทางเดียวกับคุณวิไทยรัตนากรล่ะใช่ไหมทำไมถึง 20-30 ปีที่ผ่านมาทำไมเพิ่งจะมีคุณวิไทยทำคำถามที่น่าสนใจเป็นไปได้หรือไม่ว่าในอดีตมีการตีความกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างระมัดระวังค่ะทำอย่างระมัดระวังซึ่งเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็กังวลว่าการขยายบทบาทเนี่ยมันอาจจะไปกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้นเรื่องเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็ระบบสถาบันการเงินเหล่านี้ก็เป็นไปได้อีกซุ้มเสียงหนึ่งดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร KKP ก็มองดูกรอบกฎหมายนะคะของแบงก์ชาติพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยมาตรา7ระบุพันธกิจด้านการรักษาเสถียรภาพ3ด้านหลักได้แก่เสถียรภาพทางการเงินเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเสถียรภาพของระบบการชำระเงินแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความหมายและโจทย์ความหมายและโจทย์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้การดูแลไม่ให้เงินเฟ้อสูงเกินไปแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากยุคที่ต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อสูงไปสู่ยุคที่ต้องรับมือกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตช้าต่อเนื่องการที่เงินเฟ้ออยู่ต่ำกว่าเป้าหมายมาโดยตลอดอะสะท้อนถึงอีกด้านหนึ่งถึงปัญหาความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่นโยบายการเงินแบบเดิมคือเขาก็มีการรับมือได้ยากขึ้นอีกโจทย์สำคัญคือกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินที่อ่อนแรงลงการลดดอกเบี้ยไม่ได้ทำให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเหมือนในอดีตนะคะเพราะธนาคารพาณิชย์ยังต้องกังวลเรื่องคุณภาพเครดิตแล้วก็ต้นทุนความเสี่ยงดังนั้นมองว่าภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยแต่ว่าต้องดูด้วยว่านโยบายสามารถส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจจริงได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองของดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเปลี่ยนเครื่องมือจากดอกเบี้ยสู่อุดช่องโหว่เศรษฐกิจละคำถามตอนนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยควรใช้เครื่องมืออย่างไรเพราะว่าการใช้นโยบายดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะมันไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มศักยภาพแล้วก็ไม่สามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแต่สินเชื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนี่เพราะว่าแบงก์พาณิชย์กังวลคุณภาพลูกหนี้แล้วก็ต้นทุนความเสี่ยงคุณพิพัฒน์ก็เลยเปรียบสถานการณ์อ่ะมันเหมือนการเข็นเชือกค่ะ คือพยายามผลักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตามต้องการได้ดังนั้นแบงก์ชาติต้องพิจารณาเครื่องมือที่มันสร้างแรงจูงใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะ SME ยกตัวอย่างนะเครื่องมือจากต่างประเทศทั้ง QE ของสหรัฐแล้วก็ TLT RO ของยุโรปซึ่งก็มีเป้าหมายสร้างแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยส่งสินเชื่อเข้าสู่ระบบสำหรับไทยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะสร้างแรงจูงใจด้านบวกและลบทำให้ธนาคารพาณิชย์ขยายสินเชื่อไปยังกลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อได้ยากโดยเฉพาะ SME ขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะที่แบงก์ชาติจะต้องไปปล่อยกู้โดยตรงหรือว่าเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ว่าสามารถใช้เครื่องมือเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังควรอาศัยการดำเนินนโยบายการคลังมาช่วยเช่นการค้ำประกันสินเชื่อนะคะอันนี้จะได้ลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์แล้วเวลานี้ควรที่จะมองนะคะมองปัญหาให้มันกว้างกว่าเดิมเพราะหนี้ครัวเรือนบางส่วนกำลังย้ายจากระบบธนาคารไปนอนแบงก์หรือว่าสหกรณ์ไปแล้วถ้าหนี้เหล่านี้กลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพโดยรวมเนี่ยแต่ไม่มีหน่วยงานใดมากำกับดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยแบงก์ชาติอาจจำเป็นต้องขยายบทบาทไปอุดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยค่ะนะคะส่วนดร.อมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMBไทยก็ตั้งคำถามว่าเวลานี้ดอกเบี้ยมันใช้พอหรือไม่ในภาวะที่เงินทุนเคลื่อนย้ายมีความผันผวนสูงเขามองว่าแบงก์ชาติอาจต้องให้ความสำคัญกับกลไกอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นนะคะไม่ใช่เพิ่งเพียงการใช้เงินสำรองระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงสิ่งที่ต้องหาคำตอบคือเหตุใดเงินบาทที่เคลื่อนไหวแรงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเมื่อดอลลาร์อ่อนบาทสามารถแข็งแรงกว่าประเทศอื่นแต่เมื่อสถานการณ์กลับด้านบาทก็อ่อนแรงเหมือนกันทำไมเราแข็งก็แข็งแรงอ่อนก็อ่อนแรงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยดังนั้นก็เลยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติจึงต้องมาวิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะของไทยและหามาตรการที่แม่นยำกว่าเดิมนะคะเพื่อจะไม่ให้ค่าเงินเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าประเทศคู่แข่งนอกจากเครื่องมือแล้วเสนอให้เปลี่ยน DNA ขององค์กรจากภาพของหอคอยงาช้างให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นมองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ควรขึ้นอยู่กับผู้ว่าการเพียงคนเดียวค่ะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าใจประชาชนและก็ภาคธุรกิจมากขึ้นไม่ยึดติดเฉพาะตัวหนังสือกฎระเบียบหรือกรอบเดิมแต่ว่าคุณจะต้องทำให้นโยบายจับต้องได้เข้าถึงได้แล้วก็ต้องเข้าใจได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นมุมมองทั้งหมดที่นำมาให้เห็นภาพกันว่าพันธกิจแบงก์ชาติยุคใหม่ที่ไม่เคยเห็น 20-30 ปีเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขามองเป็นยังไงบ้างเมื่อเสถียรภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเฟ้อแบงก์ชาติในยุคของคุณวิทัยรัตนากรกำลังจะขยายขอบเขตจากเดิมที่เน้นดูแลค่าเงินเฟ้อเงินแบบแล้วก็ค่าบาทสถาบันการเงินแล้วนำไปสู่ลงไปดูการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจที่การเติบโตชะลอตัวดูรวมๆทั้งหมดนักเศรษฐศาสตร์เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะคะที่ปรับภารกิจแบบนี้นะคะก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไรตีความมาแต่ก่อนอาจจะตีความว่าต้องระมัดระวังให้มากขึ้นอันนี้ก็เข้ามาช่วยเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ที่เรานำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะผู้ฟังก็จะเป็นภาพรวมของการลงทุนนะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: การนาฬิกา48นาทีนะคะผู้ฟังมาดูภาพของการลงทุนกันบ้างค่ะล่าสุดเห็นรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการจัดอ้างว่าจัดอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลค่ะเดี๋ยวเขาคงจะมีการมุ่งคัดกรองคนขอวีซ่าด้วยนะคะที่จะไปสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราจะได้ดูกันอีกทีหนึ่งเนาะส่วนตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้หุ้นไทย25สิงหาคม69นะคะปิดตลาดที่ 1,596.01 จุดค่ะลงไป 5.04 จุดนะคะหรือว่าลบไป 0.31% แล้วก็หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเมื่อวาน 59,753 ล้านนะคะเดลต้าเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดค่ะเมื่อวานเดลต้าปิดที่250บาทลงไป4บาทนะคะหรือว่าลบไป 1.57% ค่ะอันดับ2เป็นปตท.นะคะปิด40.50 บาทลงไป 1.22% แล้วก็ TTB ปิดที่2.90 บาทวอลุ่มการซื้อขายก็ 3,249 ล้านนะคะส่วน KBank ปิดลดลงไป1บาทค่ะปิด253บาท KTB ปิด44.50 บาทเพิ่มมา 0.50% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหุ้นไทยสำหรับเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ตามกันต่อค่ะไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยนะคะอย่างดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะคะก็บรรยากาศการลงทุนก็เป็นภาพบวกได้แรงหนุนจากภาพการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะตลาดได้ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคด้วยก่อนที่บริษัทอินวีเดียจะเปิดเผยผลประกอบการดาวโจนส์ปิด 53,577.40 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 160.24 จุดนะคะหรือว่าบวก 0.30% S&P 500ปิดที่ 7,677.28 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 24.42 จุดนะคะก็ 0.32% Nasdaq ปิดที่26,151.30 จุดเพิ่มมา 171.11 จุดนะคะส่วนหุ้นยุโรปก็เป็นภาพบวกเหมือนกันแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์กับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็คลายความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐหลังจากมาตรการดังกล่าวไม่รุนแรงอย่างที่คาดราคาน้ำมันก็ปรับลงด้วยนะคะเมื่อคืนนี้หุ้นฝรั่งเศสปิด 8,439 จุดลงไป 13.81 จุดหรือว่าลบไป 0.16% แดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 26,266.14 จุดค่ะบวกมา 0.61% นะคะฟุตซี่ร้อยลอนดอนค่ะปิด 1,886.16 จุดเพิ่ม 31.84 จุดหรือว่าบวก 0.29% นะคะส่วนดัชนีอื่นๆที่น่าสนใจนะคะที่เราเห็นฟุตซี่ร้อยของอังกฤษเนี่ยเพราะว่าหุ้นกลุ่มสร้างบ้านได้แรงหนุนจากรัฐบาลอังกฤษเขามีการประกาศแผนใช้งบ 10,000 ล้านปอนด์สร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้เช่าโดยเฉพาะในกรุงลอนดอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจับตาดูการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลดลงกว่า 3% ในวันอังคารหลังจากสหรัฐหันมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเดิมใช้มาตรการทางทหารโดยนักลงทุนมองว่ามาตรการนี้ไปกดดันทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันน้อยกว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบตุลาคมลงไป2.65 ดอลลาร์หรือว่า 3.12% ไปปิดที่ 82.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ค่ะส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป 3.59 ดอลลาร์นะคะหรือว่า 3.89% ปิดที่ 88.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กก็ปิดลบค่ะโดยชะลอเล็กน้อยนะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐวันนี้ค่ะเพื่อประเมินภาวะเงินเฟ้อรวมถึงจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดในการประชุมแจ็คสันโฮในวันศุกร์นี้นะคะทองคำโคมิกส์ส่งมอบเดือนธันวาคมลงไป 3.30 ดอลลาร์ไปปิดที่ 4,694 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออลส์นะคะส่วนดอลลาร์ก็เมื่อคืนอ่อนค่าค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ผสมผสานนะคะเปิดมานักลงทุนจับตาดูตัวราคานะคะดัชนี PCE ของสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็รอดูผลประกอบการของ Nvidia ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะออกมาพรุ่งนี้เช้าบ้านเรานี่แหละนะคะดัชนีส่วนใหญ่ก็อย่างของนิกกี้เปิดมาก็ลบไป 0.38% หางเส็งบวกมา 0.49% หุ้นจีนลบไป 0.20% แล้วก็หุ้นเกาหลีใต้ลดไป 0.12% นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ปรับขึ้นมา 0.34% เหล่านี้เป็นต้นค่ะทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่เราติดตามดูนะคะไอ้ตัวเลขที่มันออกมาถ้าเป็นตลาดฝั่งของนิวยอร์กนะคะไม่ใช่สีของเอเชียนะคะนิกกี้เนี่ยปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ฟังดัชนีตลาดหุ้นของโตเกียวนะคะนิกกี้วันนี้ก็มีการเปิดเผยปิดที่66,227.55 จุดบวกมาได้ 371.12 จุดค่ะหรือว่าบวกได้ 0.56% นะคะส่วนตลาดหุ้นหางเส็งบวกมาได้242จุดบวก 0.95% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็เป็นบวกนะคะ30จุดค่ะ 0.79% นะคะอันนี้บวกก็ยืนอยู่ที่ 3,920 จุดนะคะสำหรับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนตลาดอื่นๆคอสปิเกาหลีใต้ 6,820 จุดค่ะบวกมาได้77จุดหรือว่า 1.16% นะคะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลีย 9,162 จุดลบไป 0.03% เล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเลเซียก็บวกมาได้ 0.4% หุ้นสิงคโปร์ลงค่ะ20จุดลบไป 0.36% นะคะบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้ก็ในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะสำหรับการลงทุนเขาก็มองเป็นภาพมุมมองที่ออกมาในวันนี้คาดว่าน่าจะมีการรอก่อนนะคะคาดว่าเซ็นดิเด็กมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้นจากบอร์ดฟินแลนเซียไซรัสนะจะได้เห็นแนวต้านโซน 1,605 บวกไปแล้วก็บรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายขึ้นบอนด์ยิลด์สหรัฐเริ่มชะลอตัวลงบ้างน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ90ต่อดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะวันนี้ก็มองตัวเด่นก็คือตัวฮาน่านะคะให้แนวรับ44.50-43 บาทให้แนวต้านที่46.50-49.50ค่ะ เดี๋ยวพักก่อนนะคะฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงหลังจากนั้นกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์นะคะสักครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
9: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลศักดิ์พลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสาร impact กับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัทรศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดู

0: การแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอ.อบต.ลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
2: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมัดหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณ

0: ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะมาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตอนนี้ภาพการลงทุนบ้านเราเป็นภาพสีเขียวบวกมาได้8จุดนะคะล่าสุด 0.51% ยืนอยู่ที่ 1,604.22 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายก็หนาแน่นนะคะเช้านี้ 11,987 ล้านค่ะปตท.นำมาเป็นอันดับ1สำหรับวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดนะคะ40บาทลบไป50สตางค์ตัวเดลต้าบวกมา6บาทค่ะเช้าวันนี้ยืนอยู่256บาทอาจจะรับกับเรื่องของรอหุ้นผลประกอบการที่ออกมาของ Nvidia ด้วยนะคะบวก 2.40% แต่ยังไม่ออกนะคะ Nvidia ก็จะออกบ้านเราก็ตามเวลาประเทศไทยตอนเช้าพรุ่งนี้นะคะของวันพฤหัสบดีตัว TTB ค่ะทหารไทยธนชาติ2.94 บาทนะคะบวก 1.38% KKP ค่ะ115.50 บาทนะคะบวก1บาทค่ะหรือว่า 0.87% แล้วก็ AOT 66.50 บาทนะคะบวก25สตางค์หรือว่า 0.38% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยเราในเวลานี้นะคะซึ่งก็อาจจะแตกต่างจากของฝั่งของเอเชียหน่อยนะของเอเชียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นภาพบวกลบสลับกันไปนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในภาพบรรยากาศตรงนั้นก็มีหลายตัวค่อยๆกลับมาเป็นบวกได้แล้วนะคะหลังจากที่เปิดมาเป็นลบนะส่วนน้ำมันดิบค่ะล่วงหน้าตอนนี้ก็หลุด90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะล่วงหน้านะตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังกดไอฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่ 80.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลบไป2เหรียญนะคะ 2.51% ค่ะ 2.51% แล้วก็นอกจากนั้นนะคะดูในภาพบรรยากาศณเวลานี้เบรนท์ก็86ค่ะ86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไป 2.23 หรือว่า 2.52% จาก90กว่าวันนั้นเกือบไป93 94อ่ะตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นนี่คือพวกเราก็จะได้ไม่ต้องลุ้นว่าเฮ้ยเราจะเติมน้ำมันแพงอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากที่จะ เติมน้ำมันแพงกันอยู่แล้วนะเติมแพงก็ไม่ไหวเนาะในยุคสมัยนี้เอาจริงๆคือลำบากนะในการใช้ชีวิตประหยัดได้ก็ประหยัดไปค่ะผู้ฟังในตอนนี้นะคะดิฉันนี่แทบจะไม่ค่อยได้ซื้อรถกันเลยทีเดียวไม่ได้ค่อยได้ซื้อรถกันเพราะเนี่ยจากที่พูดถึงไปเนี่ยคืออะไรก็ได้ที่ประหยัดได้บัตรเครดิตเนี่ยไม่ถ้าคิดที่จะรูดอะไรแบบนี้โอ้โหถ้ารูดไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องมาจ่ายอีกเดี๋ยวไม่พอแล้วก็จ่ายไม่ไหวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะของการลงทุนในตลาดหุ้นณเวลานี้นะคะณเวลานี้อ่ะส่วนเรื่องอื่นๆไปดูเรื่องของการลงทุนในมุมมองของนักวิเคราะห์กันสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีพี่ก๊อฟวิริยาลาภรัตนะเข้ามาคุยกับเรามุมมองของทางบล.คิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีเซ็ตค่ะที่1585นะคะ1585ซึ่งดูจากภาพบรรยากาศนี่เขาบอกว่าน่าจะทรงตัวเดี๋ยวรอดูข้อมูล ตัวเลข PCE ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รอดูผลการประชุมที่แจ็คสันโฮในช่วงค่ำวันศุกร์นี้นะคะเพื่อจับสัญญาณดอกเบี้ยของสหรัฐค่ะส่วนปัจจัยในประเทศคาดว่าได้แรงหนุนจากการคาดการณ์กนง.จะคงดอกเบี้ยนโยบายและงาน Thailand Focus คาดว่าจะหนุนเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve ของไทยได้นะคะซึ่งปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในประเทศตอนนี้ในภาพของบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยก็คือของบ้านเราจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ตะกี้เราคุยกันไปแล้วตั้งแต่เบรกแรกนะคะว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นักวันนี้เพราะว่าก็คงจะคงดอกเบี้ยยาวๆกันไปเลยค่ะคงดอกเบี้ยยาวๆกันไปเลยแล้วก็ดูอีกภาพหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าทางคิงฟอร์ดเขามองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะจับสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยก็ดูนะคะวันนี้แนะนำทยอยซื้อดัชนีอ่อนตัวจาก KBank BBL KTB ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเด่นนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ครับถ้าใครที่สนใจนะแล้วก็นอกจากนั้นตัวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะดูจากบรรยากาศของการลงทุนในตอนนี้ก็จะมีตัวไหนดูก่อนนะ SCB Advance SCB Advance แล้วก็ในตัวของอมตะวาสิกสเตคอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเด่นที่ออกมาล่าสุดนะคะของทางด้าน Kingfordวันนี้นะคะส่วนตัวเด่นวันนี้ก็จะเป็น BTG ค่ะเก็งกำไรราคาเป้าหมาย23.12 บาทนะคะ23.12 บาทก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวรอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็บราโอประเทศไทยคาดการดัชนีเซ็ตแกว่งตัวไซด์เวย์ค่ะเพราะว่าเขาคงจะต้องมีการจับตาการประชุมนโยบายของกนง.ของสหรัฐของบ้านเราเองเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็จะมีตัวไหนล่ะสหรัฐนะที่หุ้นปิดบวกเล็กน้อยนะคะแล้วก็อิหร่านและโอมานที่ล่าสุดนี้เขาก็หารือร่วมกันถึงการเดินเรือชั่วคราวอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันที่จะจับตาดูประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของไอ้การเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบฮอร์มูสนี่ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่เช่นเดียวนะคะที่เราเห็นล่าสุดแล้วก็นอกจากนั้นความขัดแย้งคำกล่าวของทางด้านทรัมป์ที่ระบุว่าสหรัฐเก็บกู้หมดแล้วอันนี้หมายถึงว่าเก็บกู้ระเบิดเนี่ยหมดแล้วดูมันจะไม่ไปทิศทางเดียวกันเลยนะคุณผู้ฟังดูสิไปคนละทิศละทางกันเลยทีเดียวนะคะถ้าโดนัลด์ทรัมป์พูดกับทางอิหร่านพูดนะแต่ว่าการเจรจาที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันและก็การขู่คว่ำบาตรจากสหรัฐที่ยังคงส่งกองทัพมาคุ้มกันเรือสินค้าในเส้นทางใต้เรียบโอมานขณะที่อิหร่านก็ยืนกรานให้ใช้เส้นทางเหนือน่านน้ำตนเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าโจมตีค่ะแล้วก็ประกาศผลการปรับดัชนีรอบเดือนกันยายน2569โดยใช้ราคาอ้างอิงวันที่18กันยายนจะมีผลบังคับใช้จริงตั้งแต่วันที่21กันยายนสาระสำคัญก็คือการปรับลดระดับ CPN นะคะจากไอ้เล็กแคปเป็นไมแคปนะคะเป็นมิดแคปนะคะแล้วก็ปรับลดหุ้น BTS LH SCCC TU นะคะจากมิดแคปลงเป็นสมอลแคปค่ะขณะที่การบินไทยนะคะก็และเข้าสู่เป็นสมอลแคปแล้วก็ถอดบีแรนด์กับ SPCG แล้วก็ TPIPP ออกจาก small cap ไปพร้อมกันค่ะโดยกลไกที่กระทบต่อตลาดก็คือกองทุน passive ที่อิงดัชนีฟูซี่จะต้องปรับพอร์ตให้ตรงน้ำหนักใหม่นะคะทำให้เกิดแรงขายเชิงกลไกไปไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานแหละส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมเสนอครม.ค่ะโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากำลังจัดทำรายละเอียดงบประมาณกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะวงเงินก็ราว 2,450 ล้านใช้ช่องทางอำนาจกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเบิกจ่ายได้เร็วกว่างบกลางปีปกติซึ่งรายละเอียดที่เสนอก็จะไปครอบคลุมนะคะในส่วนของสิทธิ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะสิทธิ์ ค่าที่พักสูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ์รัฐก็ช่วยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คูปองดิจิตอลนะคูปองดิจิตอลผ่านกระเป๋าตังค์สูงสุด500บาทต่อสิทธิ์แล้วก็ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ400ถึง600บาทอันนี้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดต่อเนื่องจากโครงการ60ทับ40เดิมนี่จะหมดอายุประมาณปลายเดือนกันยายนนะคะถ้าผ่านครม.ตามแผนคาดว่าจะเริ่มใช้จริงปลายปีนี้แหละค่ะส่วนระยะสั้นก็คงจะไปดูเรื่องของ Thailand Focus นะคะทีมนะ Thailand Focus ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะคะที่แจ็คสันโฮน่าจะเป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแจ็คสันโฮเนี่ยมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชอย่างที่เราได้ทราบกันไปเป็นบรรยากาศของการลงทุนสำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกับพี่ก๊อฟวิทยาลาภพรมรัตนะกันอีกทีหนึ่งนะคะจาก IV Global ค่ะว่าไอ้นอกจากว่าประเด็นนี้ให้ความสนใจมีประเด็นไหนอีกบ้างนะคะของบ้านเราเองปัจจัยในประเทศก็มีการประชุมกนง.ใช่ไหมแล้วก็มีงาน Thailand Focus 2026มี2เรื่องที่น่าสนใจนะคะมติครม.เมื่อคืนก็ยังเมื่อวานที่ออกมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามเงื่อนไขกันอยู่มันยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะส่วนปัจจัยต่างประเทศก็ที่ว่ากันนะคะผลประกอบของผลประกอบการของ Nvidia นะที่จะออกมาก็ให้โฟกัสที่เอาลุกนะคะของบริษัทก็เป็นช่วงไอ้ครึ่งปีหลังก็จะเป็นตัวสะท้อนดีมานด์ของอุตสาหกรรม AI นะคะตัวเลขที่ออกมานะผลประกอบการนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่รอดูก็คือเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคมอันนี้ตลาดเขาคาดการไปก่อนแล้วว่าเงินเฟ้อคอน่าจะบวกไป 0.2% เดือนต่อเดือนแล้วก็บวก 3.3% ปีต่อปีและ GDP ไตรมาส2ปี2026สหรัฐคาดการว่าประธานเฟดที่แจ็คสันโฮที่เขาคุยกันในวันศุกร์นี้มีโอกาสที่จะออกมาในโทนวิสมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามในวันจริงกันอีกทีหนึ่งค่ะมีอยู่สองสามประเด็นเนาะต่างประเทศแต่ประเด็นที่ยังอยู่เสมอมาก็คือเรื่องของมาตรการอีโคโนมิกดีเดย์ของสหรัฐนะคะที่จะโดดเดี่ยวเศรษฐกิจอิหร่านรวมถึงข่าวว่าสหรัฐเตรียมส่งทูตกลับสถานทูตในตะวันออกกลางจะได้ช่วยลดความกังวลเรื่องปฏิบัติการทางด้านทหารด้วยขณะที่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลเรื่องของการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวภาพรวมก็จะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอาจจะเริ่มฟื้นตัวอันนี้ก็รอติดตามคืนนี้ผลประกอบการ Nvidia นะคะอ่ะตอนนี้พี่ก๊อฟพร้อมแล้วนะคะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอ่ะมาติดตามดูหน่อยเช้านี้เปิดมาเป็นภาพบวกแล้วนะคะขึ้นมายืนเหนือ1,600ได้อีกครั้งหนึ่งจากภาพบวกที่ฟื้นขึ้นมาพี่ก๊อฟมองว่ามาจากปัจจัยอะไรคะทำตลาดหุ้นบวกวันนี้
2: ก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นภูมิภาคเองโดยส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มไปทางด้านบวกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีการขยับกรอบบวกประเด็นก็คือเรื่องของทางด้านสหรัฐอิหร่านเนี่ยที่เขามีการคว่ำบาตรรอบใหม่เองเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าตลาดเองรอดูอยู่ว่ามาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนเพิ่มเติมบ้างแต่ว่ามันเป็นทางด้านเขาเรียกเศรษฐกิจมากกว่าทางด้านของเขาเรียกว่าแทนที่จะเป็นทางด้านของกลาโหมมันนะคะมันก็เลยทำให้ระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมาประกอบกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของบอนด์ยิงของสหรัฐอเมริกาก็มีการย่อตัวลงมาทั้งในกรอบของระยะกลางและระยะยาวด้วยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยเกิดการรีบาวกลับแต่เพียงแต่ว่าตลาดที่รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังคงต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการของตัวอินเดียที่จะมีผลกับทางด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพวกเทคโนโลยีและ AI ในวันนี้ด้วยนะคะดังนั้นในกรอบของตลาดวันนี้จะเกิดการรีบาวกลับแล้วก็ประเด็นภายในบ้านเราเนี่ยเรามีงาน Thailand Focus วันที่26ไปถึงวันที่28ก็คือตั้งแต่วันพุธไปถึงวันศุกร์นี้ค่ะแล้วก็ความคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นที่อาจจะไปสร้างความเชื่อมั่นในงาน Thailand Focus เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการรีบาวกลับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ตัวของ Delta ที่รีบาวมันก็มีน้ำหนักต่อตลาดด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้เซตนี้รีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่ากรอบของการรีบาวเนี่ยเราก็คาดการณ์ไว้ว่ายังติดกรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับประมาณใกล้ๆ 1,610 ภายในวันก่อนนะคะแล้วก็กรอบบอนด์ก็จะอยู่ประมาณสัก 1,585 ถึง ถึงระดับประมาณ 1,610 จุดสำหรับตลาดวันนี้แล้วก็คงต้องไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกนง.ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมของตลาดคาดการณ์ว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยที่ 1% เช่นเคยอะค่ะ
1: น่าจะมีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับสำหรับในส่วนของกนง.พี่ก๊อฟมองยังไงเพราะว่าได้ดูของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าน่าจะยาวไปถึงนู่นเลยอะคง 1% ไปถึงครึ่งหลังนู่นแหละของปีหน้าปี70เลยอะค่ะพี่ก๊อฟ
2: อ๋อคือตอนนี้พี่ก๊อฟก็ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะยาวขนาดนั้นนะคะแต่คือคาดการณ์ว่าอย่างน้อยในช่วงของปีนี้ก็น่าจะคงดอกเบี้ยไปที่ระดับประมาณ 1% ยาวต่อทั้งปีอะค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยแม้ว่ามันจะขยายตัวดีกว่าคาดอย่าง GDP ที่ประกาศออกมาไตรมาส2ที่ประกาศออกมามันดีกว่าคาดแต่ว่ามันก็ทำให้กรอบของทั้งปีอะถูกขยายเพิ่มขึ้นจาก 2% ดูเป็น 2.2 เท่านั้นเองนะคะมันก็ยังคงแบบต้องการการเขาเรียกว่าผลักดันในตัวของ GDP บ้านเราอยู่นะคะประกอบกับเงินเฟ้อเนี่ยราคาทั้งมันเริ่มชะลอปรับตัวลดลงอะมันก็เลยทำให้เงินเฟ้ออาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าสูงขึ้นต่อเนื่องยาวนานเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ตัวของการคาดการณ์เนี่ยน่าจะคงดอกเบี้ยไว้ประมาณ 1% แล้วน่าจะมีการคงยาวประมาณถึงสิ้นปีนี้ก่อนนะคะดังนั้นโดยภาพรวมก็เลยทำให้ตัวของหุ้นในกลุ่มของธนาคารเนี่ยมันก็เลยไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางมากกว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางก็เริ่มจะรีบาวกลับแต่ว่าถ้าวันนี้กนง.มีการคงดอกเบี้ยไปที่ระดับ 1% มีกรอบบายถ้าประกาศออกมาจริงเนี่ยแบงก์วันนี้ที่เป็นแบงก์ใหญ่มันอาจจะค่อนข้างทรงตัวก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องของการประกาศแจกเงินปันผลระหว่างกลางก็อาจจะทำให้หุ้นมีโอกาสของการตอบรับเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปในระยะหนึ่งด้วยค่ะ
1: ถ้าฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนวันนี้มองยังไงดีหรือว่าต้องจับตาดูไอ้อะไรนะผลประกอบการของอีวีเดียก่อนหรือว่าพี่ก๊อฟมีข้อแนะนำไหมคะในระยะสั้น
2: ในระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าหุ้นที่อาจจะมีแนวโน้มคือเราจะไปเน้นที่ตัวของการคาดการณ์ว่าตัวไหนที่มีการฟื้นตัวต่อในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะหรือว่าโตต่อในครึ่งปีหลังเนี่ยตัวนั้นก็มีแนวโน้มของการไต่ระดับเป็นไปในช่วงการรีบาวด์กลับนะคะดังนั้นตัวแรกวันนี้ก็จะเป็นตัวของทางด้านเบทาโกลนะคะตัวย่อก็คือ BTC เนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของทางด้าน CRC ค่ะซึ่ง CRC เนี่ยเขาก็มีมุมมองว่าในเชิงของเซมสตอร์เซลเนี่ยมันมีการเซ็นตัวที่ดีที่สุดในกลุ่มของเพียค่ะมันก็เลยทำให้ตัวของ CRC เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเล่นอีบาวกลับระยะสั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของตลาดเองเนี่ยก็ถ้าหาปัจจัยใหม่ๆเพิ่มเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของกนง.บ้างเรื่องของไทยแลนด์โฟกัสบ้างเรื่องของการคาดการณ์เซ็นตัวของผลประกอบการถึงแม้ว่าเซ็นดิ้งเด็กมันจะไปในทิศทางย่อๆนะคะซึ่งมันอาจจะถูกกดดันจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนาะดังนั้นการที่จะถามว่าต้องติดตามหุ้นอินมีเดียไหมถ้าสำหรับคนที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะๆอาจจะต้องติดตามเรื่องของอินมีเดียนิดนึงเพราะว่าตลาดเขาจะเอาเป็นคล้ายๆว่าเป็นแลนด์มาร์กอะว่าถ้าอินมีเดียมันผลประกอบการโตต่อเนี่ยแสดงว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของ AI มันน่าจะยังคงมีการเติบโตได้อยู่นะคะ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าในพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติช่วงนี้ก็ยังมีซื้ออยู่ใช่ไหมคะพี่ก๊อฟโดยภาพรวม
2: ก็ถ้าในรอบของสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องสัปดาห์นี้นะคะก็เอาไปว่าไปในทิศทางขายมากกว่าซื้อนะคะแต่ว่าตัวเลขของ year to date ก็ยังเป็นซื้ออยู่ประมาณเกือบ60,000 ล้านนะแต่ว่าในกรอบเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยส่วนใหญ่ไปทางด้านขายมากกว่าซื้อค่ะแต่ว่าทิศทางมันก็มาจากเรื่องของบอนด์ยิวมากกว่าด้วยนะคะดังนั้นพอบอนด์ยิวมาเริ่มไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขของการขายของนักลงทุนต่างประเทศเริ่มชะลอลงบ้างแต่ว่ามันก็ยังไปอยู่ในโซนขายอยู่นะตอนนี้ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะ
1: ค่ะนะคะก็อัตราแลกเปลี่ยนเป็นทิศทางไหนคะเหมือนว่าจะเริ่มแข็งค่าบ้างแล้วใช่ไหมจากที่อ่อน
2: ก็ตัวของบาทเนี่ยคือตอนแรกก่อนหน้านี้มันมีการแข็งค่านะคะมันก็เลยทำให้บาทอ่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาจะมีการซื้อคืนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าตั้งแต่ข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็ทำให้ดอลลาร์มันมีการอ่อนค่าลงมาบาทมันก็เลยเริ่มกลับไปแข็งค่านะคะตอนนี้บาทอยู่ที่ประมาณ 32.6 แต่ก่อนหน้านั้นมันอยู่ที่ประมาณ 33 กลางๆอะค่ะดังนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ถ้าดูโดยการก่อนตัวของกราฟก่อนนะก็คือมันอยู่ที่แนวรับที่ประมาณ 32.50 32.60 เนี่ยถ้ามันไม่ได้ย่อแข็งหลุดกรอบประมาณนี้มันก็จะแกว่งอยู่ประมาณนี้ค่ะ 32.50 ถึง 33 บาท 20 โดยประมาณก็ถ้าดูโดยรวมก็เอาเป็นว่าอยู่ภายใต้กรอบนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยกับคุณวิทยาลาภพรมรัตนะนะคะจากบล.ไอวีโกลบอลเองนะคะผู้ฟังปัจจัยในบ้านเราก็ยังเป็นตัวช่วยหนุนอยู่นะคะแต่ยังไงปัจจัยต่างประเทศยังต้องรอนะคะไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการของ Nvidia นะคะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็สถานการณ์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะหรือแม้แต่ว่าไอ้เรื่องของมุมมองของเควินวอชนะคะประธานเฟดเหล่านี้เป็นต้นนะคะผลประกอบการของบ้านเรานะของบ้านเรานี่ก็จะมี Thailand Focus ด้วยที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะเอาฝากกันหน่อยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.นะคะแถลงทิศทางแผนตลาดท่องเที่ยวประจำปี2570ภายใต้แนวคิดชื่อว่า The Year of Transformation นะคะณเวทีมวยราชดำเนินเปลี่ยนสังเวียนแห่งนักสู้สู่เวทีประกาศจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการท่องเที่ยวไทยพร้อมเดินหน้าทวงคืนความได้เปรียบ4แม่ไม้ได้แก่ Rebalance Market Portfolio ปรับสมดุลโครงสร้างตลาด Chef Experience Platformแล้วก็มีการยกระดับคุณค่าประสบการณ์นะคะ New Growth Engine ค่ะเปลี่ยนจุดแข็งของไทยเป็นมูลค่าผ่าน LifeEconomy และก็ Transform Together นะคะผนึกพลังทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันพร้อมปักธงเป้าหมายหลักได้แก่รายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5จากปี2569กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60ต่อ40และดันรอยัลตี้ของนักท่องเที่ยวติดท็อป3ของเอเชียนะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.จะเปิดฉากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด The Year of Transformation ยกระดับการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าค่ะพร้อมตั้งเป้าหมาย The Warming Growth 2027ผ่าน3ตัวชี้วัดได้แก่รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5จากปี2569สัดส่วนการกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและก็เมืองรองที่60ต่อ40และดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวติดอันดับท็อป4ก็คือท็อป3นะคะท็อป3ของเอเชียพร้อมกับผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเอเชียนัมเบอร์1 High Value and Meaningful Destination นะคะททเดินเกมรุกปล่อย4 Strategy Move หรือ4แม่ไม้เป็นหมัดเด็ดที่จะใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยได้แก่ Rebalance Market Portfolio นะคะแล้วก็จะมีการปรับสมดุลค่ะปรับสมดุลนี้ก็จะทั้งในมิติตลาดกลุ่มลูกค้าแล้วก็พื้นที่ปลายทางนะคะลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็แบ่งกลยุทธ์ตลาดเนี่ยให้ออกมานะคะแบ่งกลยุทธ์ตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นกลยุทธ์เป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือตลาดที่ต้องการการเติบโตรีเทรนตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่กลุ่มคุณภาพใหม่รีเชฟแล้วก็ตลาดที่ต้องเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นรีคัฟเวอร์พร้อมกับขยายฐานสู่ตลาดใหม่ทั้งยุโรปตะวันออกลาตินอเมริกาแล้วก็เมืองต้นทางใหม่ในตลาดหลักค่ะก็ควบคู่ไปกับการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะเป็นหมายตามพฤติกรรมแล้วก็แรงจูงใจได้แก่เมนสตรีมExperience, High Value และก็ Premium Traveler พร้อมกระจายรายได้และโอกาสสู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ผ่านโครงการ The Link Plus ค่ะตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ดังกล่าวร้อยละ10นะคะมัดเด็ดที่2คือตลาด Chef Experience Platform นะคะอันนี้จะเป็นการยกระดับจาก Value For Money สู่ Meaningful Destination โดยยกระดับแบรนด์ Amazing Thailand จากจุดหมายที่คุ้มค่าเงินสู่จุดหมายที่มีความหมายภายใต้แนวคิดนะคะ Healing is the new luxury ค่ะพร้อมเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่น้องสุขใจและน้องรักยิ้มนะคะเพื่อร่วมเดินทางที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความภาคภูมิใจเป็นความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจฮิลนะคะผ่านการออกแบบทีม Experience ควบคุมอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างเหตุผลใหม่ในการเดินทางพร้อมต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network และแหล่งชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งรวมถึงเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านSignature Destination Branding นำร่อง5จังหวัดได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงครามค่ะมัดเด็ดที่3ก็คือ Build New Growth Engine นะคะเปลี่ยนจุดแข็งของประเทศไทยเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy ได้แก่ Theme ProductsExperience ที่นำเสนอ9กลุ่มประสบการณ์และ Unseen Luxperience สำหรับกลุ่ม Premium Traveler Wellbeing Tourism นะคะยกระดับสู่ Global Health and Healing Destination นะคะผ่านจุดแข็งด้านการแพทย์ครบวงจร Wellness เชิงวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย Festival Economy จัดกิจกรรมระดับ World and International Event นะคะควบคู่กับการต่อยอดความสำเร็จในการผลักดันเทศกาลอัตลักษณ์ในไทยปี2569อย่างงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมและเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครสู่การ Must Experience in Thailand นะคะระดับนานาชาติและก็ Future Sustainability และขยายพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนสู่จังหวัดน่านและกลุ่ม Wellness Valley พร้อมส่งเสริมโรงแรมโลคาร์บอนภายใต้มาตรฐาน CF Hotel และกรอบการประเมิน SDG ค่ะมาถึงแม่ไม้สุดท้ายก็คือ Transform Together นะคะบทบาทใหม่ของททท.ค่ะในการที่จะนำพาทุกภาคส่วน Transform ไปด้วยกันผ่าน3แนวทางหลักก็คือใช้ข้อมูลเชิงลึกนำทางเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบ Tourism Value Intelligence นะคะร่วมกับเครือข่าย45สำนักงานในประเทศ20ประสานงานและ29สำนักงานต่างประเทศค่ะขยายขีดความสามารถและองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาสถาบันผู้นำด้านการท่องเที่ยวผู้นำด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นการเปิดทางในปี2571รวมทั้งสนับสนุนนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพที่ช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกปลอดภัยนะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรึงใจตลอดเส้นทางการเดินทางค่ะปัจจุบันโลกของการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะประเทศไทยจึงไม่อาจใช้วิธีคิดแบบเดิมได้อีกค่ะการเลือกจัดงานแถลงแผนการตลาดปี70ที่เวทีมวยราชดำเนินในครั้งนี้ก็สะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวไทยต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีคิดวิธีสื่อสารแล้วก็วิธีสร้างประสบการณ์ร่วมกันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายแต่เราก็ยังได้เห็นโอกาสมากมายจากต้นทุนและก็ความได้เปรียบของประเทศไทยนะคะทางด้านเวลเนสประสบการณ์ที่มีความหมายวัฒนธรรมอาหารความยั่งยืนและการรับรู้ในระดับนานาชาติจึงมุ่งเปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจะเป็นคุณค่าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพาประเทศไทยก้าวไปสู่การเติบโตในเกมท่องเที่ยวโลกอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะก้าวต่อไปของททท.ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570จะต้องพาประเทศไทยก้าวไปให้ไกลกว่าเดิมและจะคว้าชัยชนะในศึกครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทรานส์ฟอร์มไปด้วยกันโดยยึดหลักการทำงาน4ประการก็คือความซื่อสัตย์เพื่อสร้างความเชื่อใจความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพเพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาอีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะอันนี้ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ที่ล่าสุดนั้นเขามีการแถลงทิศทางแผนตลาดท่องเที่ยวประจำปี2570กับ4แม่ไม้แบบเด็ดๆเลยนะคะยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็จะได้มาอัปเดตให้ได้ทราบกันต่อไปแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้อาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะไม่อยู่ค่ะปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกที่จะเข้ารายการวันนี้ก็เลยมาคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของ AI Business Talk นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพลงพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วก็เห็น Facebook เด้งข่าวนี้ขึ้นมาบอกว่าสั่งแบนเพลง AI ค่ะคุณผู้ฟังคงเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลง AI ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีมนุษย์ร้องนะอย่างเช่นเพลงของนูโวอันนี้เป็นเพลงที่ตัวเองยุคสมัยที่ตัวเองฟังนะคะหรือจะเป็นเพลงเก่าๆที่เราชอบฟังกันอยู่นะคะแล้วมาในยุคนี้เนี่ยคือเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีเนาะแล้ว AI กลายมาเป็นไวรัลแล้วคนชอบฟังกันเยอะมากบางคนก็กำลังที่จะแบบไม่อยากฟังเพลงมนุษย์ร้องละชอบฟังเสียง AI ร้องก่อนที่จะนอนหรือว่าทำงานอะไรประมาณนี้ดนตรีมันเป็นภาษาสากลเสมอมาแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาคือมันมีบางสิ่งที่ไม่ค่อยจะธรรมดาสักเท่าไหร่นักจริงๆต้องบอกว่าประมาณปีกว่าๆแล้วที่มันเข้ามาแบบรุกหนักมากแล้วก็คนฟังกันเพิ่มเยอะมากๆนะคะมีบางสิ่งที่บางคนบอกมันไม่ธรรมดาดนตรีที่สร้างโดย AI ได้ระเบิดไปทั่วแพลตฟอร์มระดับโลกบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะระดับโลกก็เหมือนกันค่ะดึงดูดผู้คนนับล้านๆกำหนดนิยามใหม่ให้กับแก่นแท้ของความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เพลงดังเพลงไวรัลใน TikTok ไปจนถึงเพลย์ลิสต์ยอดนิยมของ Spotifyมิวสิกวิดีโอที่มีคนชมมากที่สุดใน YouTube ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แค่เครื่องมือเบื้องหลังอีกต่อไปค่ะแต่เป็นดาราของการแสดงศิลปินรายใหญ่สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและแฟนเพลงต่างก็มีส่วนร่วมในการปฏิวัตินี้นะคะแต่สิ่งใดที่ขับเคลื่อนปรากฏการณ์นี้ออกมาอย่างแท้จริงมันหมายความว่าอย่างไรต่ออนาคตของดนตรีผู้สร้างและธุรกิจระดับโลกที่มันเกิดขึ้นคือ AI ในสปอตไลท์อ่ะการเรียนรู้ของเครื่องกลายเป็นป๊อปสตาร์คนใหม่ได้ยังไงนะโลกได้นี้ได้เห็นเนื้อหาดนตรีที่สร้างโดย AI เพิ่มคือมันก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนด้วยนะแพลตฟอร์มอย่างที่เราพูดถึงก็ได้เห็นเพลงฮิตไวรัลที่แต่งขึ้นโดย AI ทั้งหมด พลงเก่าก็ AI ร้องก็มีบางเพลงมียอดสตรีมหลายล้านครั้งภายในไม่กี่วันอันนี้มันไม่ใช่แค่กระแสที่ผ่านไปนะคะนักดนตรีโปรดิวเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลต่างก็ร่วมมือกันกับเครื่องมือ AI อย่างเปิดเผยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างเสียงและท่วงทำนองที่ไม่เคยมีมาก่อนเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความเฟื่องฟูมีรากฐานมาจากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงที่สามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพลงจำนวนมหาศาลจดจำรูปแบบแล้วก็สร้างองค์ประกอบดั้งเดิมได้ในไม่กี่วินาทีสำหรับชุมชนธุรกิจทั่วโลกสิ่งนี้ก็เลยส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ดนตรีไม่เพียงเป็นแต่ผลิตภัณฑ์ของแรงบันดาลใจของมนุษย์นะคะแต่มันเป็นการแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอีกด้วยค่ะผลกระทบต่อการออกใบอนุญาตลิขสิทธิ์แล้วก็การสร้างรายได้มีความลึกซึ้งเพลงที่สร้างโดย AI ถูกซื้อขายและสตรีมเหมือนกับเพลงดั้งเดิมเมื่อ AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบทบาทของ AI ในการกำหนดแนวโน้มทางวัฒนธรรมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะมีการเติบโตขึ้นทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วค่ะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของดนตรี AI ก็เป็นหนี้บุญคุณต่อธรรมชาติของไวรัลของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok เงี้ยค่ะก็จะชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นฐานปล่อยสำหรับเพลงที่สร้างโดย AI ไปแล้วค่ะโดยผู้สร้างการท้าทายการเต้นมีมรีมิกซ์ที่ผลักดันเพลงเหล่านี้ทำให้มีชื่อเสียงระดับโลกในชั่วคร่ำคืน Instagram YouTube Short ตามมาติดๆเลยค่ะขยายการเข้าถึงของดนตรี AI ผ่านวิดีโอสั้นที่มีส่วนร่วมทางสายตาอะไรทำให้ดนตรีที่สร้างโดย AI สามารถแชร์ได้มากขนาดนี้ความแปลกใหม่ความคาดเดาไม่ได้แล้วก็ความเร็วที่สามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างแท้จริงไม่เหมือนกับการผลิตเพลงแบบดั้งเดิมซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน AI สามารถสร้างรูปแบบต่างๆได้หลายร้อยรูปแบบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันก็เลยทำให้สามารถตอบสนองต่อเทรนด์ที่เกิดขึ้นแบบเร็วมากมนุษย์กับเครื่องจักรการดึงเชือกสร้างสรรค์การบูรณาการ AI มาเข้ากับดนตรีมีเสียงมีสไตล์มีแนวเพลงเสียงที่ไม่สามารถทำได้ตัวคนเดียวมันกลายเป็นกระแสหลักเข้ามาแล้วค่ะแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรผลกระทบการค้าทางดนตรีที่สร้างโดย AI มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะคะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกำลังทดลองกับ playlist ที่คัดสรรโดย AI เสนอผู้ฟังซาวด์แทร็กส่วนตัวที่ปรับให้เข้ากับอารมณ์และความชอบของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้ามาแบบคือโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ชอบด้วยมันเกิดขึ้นอนาคตมองไปข้างหน้าการผสมผสานระหว่าง AI และดนตรีเนี่ยต่อไปนี้นะคะมันก็จะเร่งตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าในด้านการเรียนรู้เชิงลึกการประมวลผลภาษาธรรมชาติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบ AI ในอนาคตจะไม่เพียงแต่งเพลงเท่านั้นไม่มีร้องเพลงแต่แสดงปรับตัวโต้ตอบกับผู้ฟังในรูปแบบที่เบลอขอบเขตผู้สร้างและผู้บริโภคคุณลองจินตนาการถึงศิลปินเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เป็นหัวข้อในเทศกาลระดับโลกดูสิหรือแม้แต่ Sound Tag ส่วนตัวที่พัฒนาเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์และสภาพแวดล้อมของคุณสำหรับผู้ซื้อและผู้ตัดสินใจทั่วโลกการก้าวนำแนวโน้มเหล่านี้จะต้องใช้การเชิงรุกในการยอมรับเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแล้วก็การจัดการความเสี่ยงผู้ชนะในยุคใหม่นี้จะเป็นผู้ที่สามารถใช้พลังของ AIสร้างมูลค่าส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ฟังทั่วโลกได้เมื่อโลกหันมาฟังเสียงแห่งอนาคตสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนการปฏิวัติดนตรี AI มันเริ่มต้นแล้วและผลกระทบของมันก้องกังวานไกลเกินกว่าสตูดิโอบันทึกเสียงอีกนะคะมันเกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างไรแต่ทีเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาทั่วโลกก็มีหลายประเทศก็ยอมรับนะแต่วันนี้เช้านี้ได้ติดตามฟังข่าวบอกว่าออสเตรเลียเขาสั่งแบนเพลง AI ให้พ้นจากชาร์ตของเขาออกให้หมดเลยค่ะเพราะเขาต้องการที่จะปกป้องคุณค่าศิลปินมนุษย์สมาคมอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงแห่งออสเตรเลียนะคะเขาประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบชาร์ตเพลงใหม่สั่งห้ามเพลงที่สร้างขึ้นจาก AI ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่เข้าสู่การจัดอันดับอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีผลบังคับใช้ทันทีในสัปดาห์นี้เลยค่ะเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องคุณค่าของศิลปินมนุษย์ขณะที่การใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยผลิตเพลงยังสามารถทำได้นะคะสมาคมอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงออสเตรเลียหรือว่า ARIA ประกาศปรับปรุงกฎการจัดอันดับชาร์ตเพลงโดยเพลงที่สร้างขึ้นโดย AI เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์ ชาร์ตเพลงอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียเริ่มใช้กับชาร์ตที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะคะภายใต้กฎใหม่เพลงที่จะมีสิทธิ์ติดชาร์ตนั้นน่ะจะต้องเป็นผลงานที่สร้างโดยมนุษย์เป็นหลักค่ะและต้องไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการปั่นยอดสตรีมหรือว่าการบิดเบือนอันดับชาร์ตแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้ฟังศิลปินก็ยังสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยสร้างผลงานได้เช่นการมาสเตอร์เสียงการใช้เครื่องตีกลองอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบปรับแก้เสียงร้องอัตโนมัติหรือว่าออโต้จูนแต่ว่าของออสเตรเลียเนี่ยเขากำหนดว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้แต่งเพลงนะคะรวมไปถึงเป็นผู้ขับร้องนำและเล่นเครื่องดนตรีหลักเท่านั้นหากเสียงร้องนำหรือเครื่องดนตรีสำคัญถูกสร้างโดย AI ผลงานดังกล่าวอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่ฉะนั้นกฎดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมธรรมชาติของศิลปะที่เกิดจากมนุษย์ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเพลงกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี AI เอนเดเมลเฮิร์ตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางด้านสมาคมอุตสาหกรรมบันทึกเสียงออสเตรเลียเขาออกมาบอกว่าศิลปินเนี่ยใช้เครื่องมือ AI ในการทำงานอยู่แล้วนะคะและชาร์ตเพลงก็ควรจะปรับตัวเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแต่ว่าการผลิตเพลงโดย AI ทั้งหมดจากบริการที่สร้างขึ้นโดยอาศัยผลงานบันทึกเสียงของศิลปินเป็นอีกเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าการปล่อยให้ผลงานที่สร้างโดย AI ไม่ได้รับอนุญาตสามารถขึ้นชาร์ตได้รับรางวัลมันจะบั่นทอนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเพลงที่สมาคมเพลงของออสเตรเลียมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเพลง cover ของ Madonna โดย DJ แล้วก็โปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียจอชฟาวาสซึ่งพุ่งขึ้นสู่อันดับต้นๆของชาร์ตเพลงแดนซ์ของสมาคมแล้วก็เคยขึ้นถึงอันดับ2ในชาร์ตเพลงโดยรวมของประเทศค่ะเพลงดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปเปิดตามสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเลยแล้วก็มียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า48ล้านครั้งก่อนที่ Fawaz จะเพิ่มเติมข้อมูลว่าใช้ AI ในการผลิตเพลงหลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าเพลงนี้มันขึ้นถึงอันดับ4ในชาร์ตเลยนะคะ2รายการเลยเดือนกรกฎาคมและกลายเป็นเพลงที่ถูกเปิดทางวิทยุมากที่สุดในออสเตรเลียในช่วงเวลาหนึ่งฟาวัสยืนยันว่าเขาใช้ AI เป็นเครื่องมือแล้วก็ก่อนมาปรับข้อมูลบน Spotify เพื่อระบุว่าเสียงร้องและเสียงกลองถูกสร้างโดย AI กฎใหม่ที่ออกมาของออสเตรเลียเขาใช้อำนาจสมาคมในการถอดเพลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกจากชาร์ตนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอันดับย้อนหลังแล้วก็ทีนี้เขาก็จะมีการเพิกถอนรางวัลที่มอบให้กับเพลงที่ขึ้นถึงอันดับ1หากตรวจพบภายหลังว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยใช้ AI ในระดับที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขณะที่ศิลปินและตัวแทนยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การตัดสินได้นะคะศิลปินเองก็จะต้องเปิดเผยการใช้ AI เมื่อส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้าสู่ชาร์ตและหากเพลงที่ขึ้นอันดับ1ถูกตรวจพบภายหลังว่าเป็นผลงานที่สร้างโดย AI เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะเรียกคืนรางวัลที่มอบให้จากการขึ้นสู่อันดับสูงสุดการเคลื่อนไหวนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางสหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องบันทึกเสียงนานาชาติค่ะซึ่งก็ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเพลงที่สร้างโดย AI และระบุว่าโปรแกรมจัดอันดับเพลงอย่างเป็นทางการมากกว่า20แห่งทั่วโลกกำลังนำแนวทางดังกล่าวไปใช้เพื่อแยกแยะระหว่างผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นกับเพลงที่สร้างโดย AI ทั้งหมดตอนนี้เขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับการนำผลงานเพลงของศิลปินไปฝึกใช้โมเดล AI โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ขณะที่แนวทางดังกล่าวกำลังถูกนำไปใช้ในหลายภูมิภาคนะคะรวมถึงลาตินอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะผู้ฟังนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ให้คำมั่นเมื่อเดือนกรกฎาคมบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลเขาจะมอบการคุ้มครองที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานของออสเตรเลียจากผลกระทบของ AI ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเพลงนะนักเขียนนักดนตรีก็ควรจะมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าผลงานของตนเนี่ยจะถูกนำไปใช้ฝึกระบบ AI ไหมแล้วถ้าใช้รูปแบบไหนแล้วก็เตือนว่าการนำผลงานไปใช้โดยที่เจ้าของผลงานเขาไม่สามารถควบคุมหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนอาจจะถือเป็นการขโมยผลงานอย่างสร้างสรรค์นะคะมาตรการของออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของอุตสาหกรรมเพลงในการรักษาพื้นที่สำหรับศิลปินมนุษย์นะคะศิลปินมนุษย์ตอนนี้กำลังจะเลือนหายไปหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกไม่น่าจะใช่อย่างดิฉันยังไงก็ยังชอบความเป็นมนุษย์ร้องเพลงทำทุกอย่างอยู่มันเป็นความมีชีวิตอะใช่ไหมทุกอย่างเราจะให้ AI มาครอบไปทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเพลงที่สร้างโดย AI แล้วก็ข้อถกเถียงเรื่องลิขสิทธิ์การให้เครดิตและความเป็นธรรมต่อเจ้าของผลงานต้นฉบับอันนี้เป็นสิ่งที่เขากำลังพูดถึงกันคือมันมาไวมากอะไวเร็วมากนะคะสำหรับเพลงการเกิดขึ้นของเพลงดนตรีจาก AI บ้านเราก็มีนะจากออโต้จูนจนถึง AI แต่งเพลงแล้วอะตอนนี้การแต่งเพลงด้วย AI ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหรือความท้าทายใหม่ของธุรกิจเพลงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่ว่าประเทศแรกที่เราเห็นก็คือออสเตรเลียนี่แหละเขาสั่งแบนเพื่อจะปกป้องคุณค่าของศิลปินมนุษย์มันมีผลกระทบแน่ๆมันเข้ามาได้จริงๆไม่ได้แค่ปีดิฉันว่ามันเข้ามานู่นน่ะได้ประมาณ 3-4 ปีละผลกระทบที่ต่ออุตสาหกรรมดนตรีในตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดเจนคือบางก็มีผู้ฟังบางคนแย้งว่าเพลงที่สร้างโดย AI มันขาดสัมผัสแล้วก็อารมณ์ของมนุษย์ที่ทำให้เพลงมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าคนที่ชอบฟังอย่างพวกแบบพวกดนตรีแจ๊สป๊อปคลาสสิกเนี้ยเขาก็จะแบบชอบนะคะเพลงจาก AI เขาบอกฟังแล้วมันเพลินอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกข้อหนึ่ง AI นี่ที่มาเปลี่ยนอุตสาหกรรมดนตรีในการขายเพลงด้วยอัลกอริทึมเพราะมันขับเคลื่อนด้วยบริการสตรีมมิ่งมันสามารถวิเคราะห์แนะนำเพลงตามพฤติกรรมของผู้ฟังได้สมมติว่าดิฉันชอบฟังเพลงแนวนี้มันก็จะเอาเพลงแนวนี้มาให้ดิฉันฟังยาวไปเลยนะคะในแพลตฟอร์มสตรีมเพลงสำคัญก็เข้าไปอยู่ในนั้นละ Spotify Apple Music อะไรพวกนี้กำลังเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไปแล้วด้วยที่ผู้คนค้นหาและบริโภคเพลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบางก็ยังยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้จำกัดการค้นพบเพลงใหม่และหลากหลายจากคำแนะนำของอัลกอริทึมบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ดึงดูดความสนใจแค่เฉพาะกลุ่มบางคนอะไรก็ได้ฟังได้หมดนะคะที่สุดแล้วเห็นไหมการมาของ AI มันเข้าไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรมวันนี้ที่นำเรื่องนี้มาเพราะว่ามันเข้ามาในอุตสาหกรรมเพลงส่วนที่จะรบกวนวงการเพลงโดยการแทนที่นักแสดงมนุษย์ด้วยนักแสดงที่สร้างขึ้นด้วย AI หรือเปล่านั้นหรือมันจะมาเป็นไอดอลเสมือนจริงอย่างที่นี่ญี่ปุ่นทำซึ่งก็ได้รับความนิยมด้วยแล้วมันจะกลับมาเป็นภาพนี้ทั่วโลกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้แต่มันมีโอกาสเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ชัดเจนนะว่าเหล่านี้อนาคตดนตรีจะเป็นยังไงนะคะชัดเจนว่า AI มันมีบทบาทสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมดนตรีในยุคนี้ว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอันนี้ก็คือช่วง AI Business Talk นะคะจัดแทนอาจารย์พันธิศิรภพธาดาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะ 9:00 น.เจอกันที่ FM 97 MHz เจอกันที่เฟซของเรานะ Facebook ของเรานะคะเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้ดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
8: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN
9: รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: แห่งชาติโทร
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
18: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพรก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพรก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
12: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
19: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์ เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
12: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573

0: ามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อ

โลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารขันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: เจ้าคือมิสเตอร์จิมใช่ไหม
1: ใช่ครับท่าน
0: เจ้าใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าเจ้าปลอมลายเซ็นเพื่อเข้าซ่อง
1: ไม่จริงครับ
0: จะมีอะไรแก้ตัวอีก
1: ปัดโทหน้าดำจะกับผีอดโซแถมยังโง่อีกต่างหาก
0: บังอาจ
1: ผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจ
0: บ้าไอ้นี่วอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิม
1: โทท่านเป่าปลิ่น
0: เป่าบุญจิน
1: บุญจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมาย
0: มีจิมไหนบ้าง
1: เอาก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไง
0: ไอ้จิมมี่คารูเทอร์นี่มันใครกัน
1: เห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งศาลตัดสินจนเบลอเหมือนสับเปลือกเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเทอร์
0: แล้วมันใครกันล่ะ
1: มันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจิงโจ้รุ่นแบนตั้งเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิตติรัตน์ฉายาจิ้งเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ไงครับ
0: แล้วยังมีจิมไหนอีก
1: ก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไฝยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจ
0: ิ
1: ม
0: พอแล้วเจ้าน่ะอยู่ในตระกูลจิมไหน
1: ข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจัน
0: แล้วชอบจูบจันไหน
1: นี่ท่านสละเปาจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้า
0: เจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือนี่หวังเวิร์ดกับหมามุ้ย
2: หวังเฉาหมาฮั่นครับ
0: นั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกสาร

0: นี่ท่านเปาท่านให้นายจันดักงูแมวเซา
1: จันเจ้า
0: จันเจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไข่ฟงทำไมกัน
1: ข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้
0: อยากรู้อะไรอีก
1: บ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหน
0: ข้านายจิมบ้านเดิมอยู่หนองจิ้งจกใกล้หนองตะครกตะวันตกหนองหอยไปอีกหน่อยก็หนองตากแดดตำบลกระจุกจังหวัดเทกจาด
1: แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี
0: ้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซีดมีดบินแผ่นดินไหวไหทะลุครุทลายคันไถหักจวักงอหม้อตกครกบินหินว่อนกระชอนรั่วครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหาย
1: พอเจ้านี่ช่างเจรจาเหลือเกินนะ
0: ครับท่านบางวันนี่พูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับ
1: ขนาดนั้นเชียวเหรอขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไร
0: อยากเป็นนายกครับ
1: จะบ้าเหรอ
0: ท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเหรอ
1: แน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้าง
0: ทำได้สารพัดอย่างแหละ
1: เช่นอะไรบ้าง
0: ก็เล่นการพนันขยันกินเหล้าเคล้าผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าอีตัวมั่วน้ำมันเถื่อนกลบเปลือนความผิดทุจริตช่อฉนหลอกคนให้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีกอล์ฟออฟอ้อถนัดเจาะไข่ขาวเขย่าไข่แดงแทงไข่ดันฟันสาวเสิร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดันทุรังสูงไม่มุ่งแก้ปัญหาไปไหนไปปากเปล่าส่วนเท้าไปหาเอาข้างหน้า
1: บ้าเข้าท่าเดี๋ยวออกตีกอล์ฟออน้ำมันอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ก็บอกแล้วมัวแต่นั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้ว่านอกจักรวาลเขามีอะไรอยากรู้ก็ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิ
1: ฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็หน้ามืดแล้ว
0: ไม่เห็นแปลกอะไรปกติหน้าท่านก็ดำมืดอยู่แล้ว
1: หูปากปิดศาล
2: เอ๊ะ
3: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธนะครับ26สิงหาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 นไปจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดอยู่กับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสักครู่นี้ก็หยิบเพลงเป่าบุ้นจิ้นเผาสารวงเล็บสารไข่ฟงมาเปิดให้บรรยากาศของบ้านเมืองที่มันอึมครึมให้ดูรู้สึกผ่อนคลายลงสักหน่อยนะครับเพราะขณะนี้ก็มีกรณีที่เป็นข้อพิพาทในสังคมไทยหลายเรื่องที่ทุกคนติดตามเฝ้าถามถึงแล้วก็ไถฟีดหาดูว่าตกลงเรื่องมันจะไปจบลงอย่างไรวันนี้ก็ขอให้กำลังใจทุกคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแนวพระมาเลเถไถเที่ยวนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังของดาวพฤหัสที่เดินด้วยความรวดเร็วคำว่าเดินด้วยความรวดเร็วนี่หมายถึงดาวแห่งมโนธรรมสำนึกคุณธรรมสำนึกคันลองของสังคมระบบระเบียบของกฎกติกาสังคมความยุติธรรมกำลังถูกทวงถามกำลังถูกถามถึงอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันเป็นกระแสความรู้สึกของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยว่าเราต้องการอะไรที่มันถูกต้องก็จะเป็นเรื่องน่าเหนื่อยใจสำหรับพวกพระมาเลเทไทนะครับส่วนเพลง ของเพลินพรมแดนถือว่าเพลงนี้ก็มีเนื้อหาที่เสียดสีตลกร้าย ถึงขนาดเป่าบุญจิ้นยอมเผาสารตัวเองแล้วก็ออกไปล่อนเร่พเนจรกับมิสเตอร์จิมชื่อจริงๆคือจิมชอบจัวผมฟังหลายครั้งเพราะว่าฟังกับลูกชาย2คนตอนนี้ลูกผม2คนก็ชื่อจิมชอบจัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ลองไปฟังย้อนหลังนะครับเพราะว่าคนที่ถึงขั้นที่โลกทั้งใบตราหน้าว่าเป็นขนานนามว่าเป็นผู้ทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยังกล้าเผาสารตัวเองทิ้งเธอเมื่อเจอคนที่วิปริตปิ้นปล้อน ตาแบงไปตาแบงมาอย่างมิสเตอร์จิมที่ เพลินพรมแดนได้สมมุติตัวละครขึ้นมาแล้ววันนี้ ประเทศของเรากำลังหลังพิงฝานะครับกำลังต้องการความซื่อสัตย์ความยุติธรรมจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้สังคมเป็นไปดังที่เพลินพรมแดนเคยร้องเพลงนี้เอาไว้ถ้าผู้ฟังครับเพลงนี้เอาจริงๆแล้วก็มีอายุยาวนานมากแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะแต่ฟังมาตั้งแต่อุ้ยตั้งแต่วัยรุ่นนะเพราะว่าผู้พิพากษาที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เป็นมาตรวัดของความเจริญของสังคมนั้นๆท่านผู้ฟังขณะนี้กระบวนการยุติธรรมหลายเรื่องคนในสังคมกำลังรออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกงเลือกตั้งการหัวสวเรื่องของการโกงการสอบท้องถิ่นเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินประกาศชัดเจนว่าก็เอาหลักฐานไปสู้กันในศาลนะแล้วอะไรที่มันดูเป็นหลักฐานก็เอาไปเปิดเผยกัน เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมีอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูส่วนคนที่เอาข้อมูลมาเปิดผมคิดว่าเขาก็มีความตั้งใจอย่างหนึ่งอยากจะให้สังคมได้เห็นข้อมูลตีแผ่จนชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมันไม่มีการวิ่งไล่ตามนะถูกไหมฮะอ่ะวันนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับขอไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลสักครู่นะฮะเมื่อเช้านี้เวลาประมาณ7นาฬิกาเศษครับเกิดปรากฏการณ์จอโทรทัศน์ทะลุรวมทั้งจอแท็บเล็ตมือถือดีไวซ์ต่างๆทั่วโลกทุกคนมองไปที่รายการ American Got Talent ซึ่งบรอดคาสต์ออนแอร์ตรงเวลาเดียวกันโดยรายการได้นำเอาน้องเนเน่รอยัลร้องขึ้นเวทีเป็นคนสุดท้ายคือคนที่11และเมื่อขึ้นไปร้องแล้วเนี่ยเพลงที่ร้องคือ Black Hole นะซึ่งเป็นเพลงที่เขาบอกว่าเล่นยากมากผมเอาตรงๆไม่เคยฟังแต่เห็นฝีมือการโซโลกีตาร์และการร้องด้วยพลังเสียงนะที่มีพละกำลังมากเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะกรรมการหรือคนที่อยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตฮอลล์ตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังผมว่าโลกทั้งใบรับรู้ได้ถึงพลังงานที่เต็มที่นะและปรากฏเด่นชัดกับสายตานะคนทั้งโลกเนเน่รอยัลได้รับการกดปุ่ม Go Buzzer Go Buzzer นะครับซึ่งปุ่มนี้เป็นเครื่องยืนยันความสามารถว่าเธอจะได้ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายอย่างแน่นอนถ้าผู้ฟังผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเนเน่เนี่ยเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบคนสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือพ่อกับแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมเยอะนะไม่ได้อยู่ในแวดวงนะคำว่าแวดวงก็ไม่ใช่ไฮโซอ่ะไม่ได้มีเศรษฐสถานะที่แบบแหมร่ำรวยอลังการแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่มีให้เต็มที่กับลูกของเขาคือเวลาครับนะผมสังเกตเห็นความใกล้ชิดความผูกพันที่ครอบครัวนี้มีต่อกันมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเด็กๆทุกๆคนเนี่ยนะครับสามารถจะไปถึงฝันของตนเองได้ตราบเท่าที่มีคนสนับสนุนอย่างจริงจริงจังๆโดยเฉพาะพ่อแม่แต่น่าเห็นใจครับสังคมไทยของเราท่านผู้ฟังพ่อแม่จำนวนมหาศาลติดกับดักอยู่กับระบบที่มันชำรุดทรุดโทรมนะที่มันเจ็บป่วยเรียกว่าระบบมันอักเสบอยู่ขณะนี้ระบบราชการก็เป็นอย่างที่เราเห็นท่านผู้ฟังครับประชากรไทยมีอยู่ประมาณ70ล้านคนมีข้าราชการถึง3ล้าน4แสนคนท่านไพศาลพืชมงคลเพิ่งพูดเมื่อวานนี้ว่าระบบราชการอะไรมันจะเถอะทะใหญ่โตโมโหระทึกขนาดนี้ยังไม่พอตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้อัตราเร่งในการเพิ่มตำแหน่งแห่งหนในระบบราชการก็เยอะเหลือเกินยิ่งมาช่วงหลังเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้คนไทยอยู่ในอาการห่อเหี่ยวหดหู่เพราะเราได้รับรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการรับข้าราชการกลุ่มใหม่ๆเข้าไปเนี่ยนะไม่ใช่เป็นข้าราชการน้ำดีนะจำนวนเยอะมากที่เป็นข้าราชการได้โดยการติดสินบนจ่ายเงินเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบแล้วมันเป็นวงจรอุบาทจนขณะนี้ภาพมันชัดว่าสังคมมันถดถอยเพราะประสิทธิภาพของคนที่เข้าไปทำงานมันมีน้อยท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะนี่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเซอร์กิตเดียวกันนะครับอย่าไปคิดว่าโหเลี้ยงลูกให้เติบโตกับระบบราชการมีปัญหามันคนละเรื่องชยุทธมันเกี่ยวกันครับผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าชะตารัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยวางเอาไว้ให้ดาวอาทิตย์เป็นเอกอุดมหาอุดโดดเด่นมากมีดาวพฤหัสตรีโกณเท่ากับมีพฤหัสอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ด้วยอยู่ในเรือนสุภะสังเกตไหมครับเด็กไทยของเราเนี่ยนะสุภะคืออะไรครับสุภะคือพ่อพันธุคือแม่เด็กไทยเราเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษมีดาวพันธุเป็นเกษตรคือแม่ครับนะมีแม่เป็นเกษตรมีพ่อเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภะแล้วแม่นี่คืออะไรครับ จันนี่คือการทำนุบำรุงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูนะตั้งแต่วัยเยาว์จนเข้าสู่วัยรุ่นจนบรรลุนิติภาวะให้ความรักความเข้าใจที่สำคัญคือต้องให้เวลาวันนี้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ทางนักวิทยาศาสตร์และก็การแพทย์ทางซีกฝั่งยุโรปเขายืนยันว่าเมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่มีเวลาให้ลูกวันหนึ่งอย่างน้อย at least 20 minutes คือ20นาทีนั่นหมายถึงระบบสมองและระบบการพัฒนาทักษะในชีวิตรวมถึงเรื่องของวุฒิภาวะของเด็กจะเติบโตอย่างรวดเร็วมี self independent คือมีความมั่นใจในตัวเองมากสังเกตไหมครับคนสมัยก่อนนะชาวบ้านชาวช่องสังคมไทยเราเติบโตมาชาวไร่ชาวนานะท่านฟังครับลูกหลานก็อยู่กับพ่อกับแม่เช้ามาก็ไปดำนากลางวันมาก็อยู่กับพ่อกับแม่คือมีเวลาอยู่กับพ่อแม่เยอะไม่เหมือนยุคสังคมปัจจุบันนี้ที่โลกมันขับเคลื่อนไปเร็วดอกเบี้ย ก็วิ่งเร็วนะลูกก็ไม่มีเวลาพ่อแม่ต้องออกล่าหาเงินอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการลงทุนกับมนุษย์กับครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญนะพ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกเต็มที่ยังไม่พอพบสุภะคือดาวพฤหัสเป็นเกษตรเมื่อไรก็ตามที่ครอบครัวไหนเมื่อแต่งงานเป็นครอบเป็นครัวแล้วเลิกเกะกะเกเรเที่ยวสเปะสปะมะเลเทถ่ายได้เลยถ้าไม่เลิกคุณไม่ต้องคาดหวังว่าคุณลูกคุณจะดีเพราะชะตาเมืองวางไว้อย่างนี้พ่อแม่ที่ตั้งใจดียืนอยู่บนคุณธรรมศีลธรรมอันดีงามจะได้ลูกที่ดีมาเกิดกับเขาแล้วลูกก็จะเป็นอภิชาตบุตรถ้าผู้ฟังดูเนเน่รอยัลสิครับนะพ่อเขาเป็นช่างนะแต่เขามีเวลาเต็มที่กับลูกของเขาและที่สำคัญครอบครัวนี้ไม่ได้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาไปถึงฝั่งฝันไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เวทีระดับแค่นานาชาติแต่นี่คือเวทีระดับโลกไปแล้วครับนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยนะจะกล้าพาลูกก้าวไปถึงฝั่งฝันของเขาได้อยู่ที่เราสองคนพ่อแม่เป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นหลักนะส่วนรัฐบาลจะว่ายังไงก็ต้องรอให้รัฐบาลเนี่ยเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเขาซะก่อนเฉพาะวันนี้ก็มีการอักเสบภายในเยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังนะอักเสบยังไงก็ลองดูนะครับถ้าเปรียบเทียบร่างรัฐบาลหรือเป็นร่างกายมนุษย์เราเขาเรียกว่าใช้อวัยวะผิดส่วนนะเอาบางส่วนไปไว้อีกส่วนหนึ่งคือใช้ผิดที่ผิดทางผลมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นก็เห็นใจก็คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆท่านผู้ฟังครับเพราะดาวอาทิตย์นะจึงมีพละกำลังสำคัญมากกับชะตาเมืองไทยของเราขณะนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีกรกฎนะดาวเสาร์อยู่ในเรือนวินาศและดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์ในชะตาเมืองไทยของเราเห็นไหมฮะอาทิตย์จึงมีความโดดเด่นขึ้นมานั่นคือเด็กๆ เยาวชนแต่ก็แน่ล่ะครับอาทิตย์ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปนะครับอาทิตย์หมายถึงผู้นำด้วยนะล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวท่านผู้ฟังครับนะสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวของอิหร่านเปิดเผยนะซึ่งเป็นข่าวจากกลุ่ม IRGC นะครับนะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของบารอนทรัมป์ซึ่งบารอนทรัมป์เนี่ยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโดนัลด์ทรัมป์บารอนทรัมป์ขณะนี้อายุ20ปีบริบูรณ์พอดีท่านผู้ฟังฮะกำลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ากลุ่มหน่วย IRGC หน่วยปฏิบัติการของทางรัฐบาลอิหร่านกองกำลังของอิหร่านประกาศชัดเจนว่าตั้งค่าหัวให้10ล้านเหรียญถ้าใครสามารถจะจัดการบารอนทรัมป์ได้แล้วขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าหนุ่มน้อยคนนี้มีไลฟ์สไตล์อย่างไรเดินทางไปเรียนที่ไหนทำอะไรแต่ละวันแต่ละวันบ้างเปิดข้อมูลออกไปในพับลิกเลยท่านผู้ฟัง เป็นเรื่องน่าตกใจนะครับผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะความพยายามในการอาซาซิเนตหรือลอบสังหารคงจะกลับมารุนแรงหนักหน่วงขึ้นในจังหวะเวลาที่ราหูกำลังจะเดินจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนที่อาทิตย์นะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงช่วงที่ผ่านมานะครับต้นสิงหาจำได้ไหมครับ ยาวมาตั้งแต่12สิงหามาถึงวันนี้ยาวไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมตอนที่อาทิตย์ดับที่ราศีตุลปรากฏการความสูญเสียผู้นำระดับต้นๆหรืออย่างน้อยต้องเป็นคนระดับมีชื่อมีเสียงก็จะโดดเด่นเด่นชัดขึ้นมาในทั้งสังคมโลกนะในทั้งกลุ่มประเทศที่กำลังมีความขัดแย้งเราต้องรอติดตามข่าวสารเหล่านี้ท่านผู้ฟังส่วนเด็กๆเยาวชนที่ไม่ได้รับการประคับประคองดูแลอย่างดีคือเด็กที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางก็เป็นช่วงจังหวะที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะเพราะความสูญเสียที่จะเกิดกับบุคคลระดับผู้นำและเด็กๆเยาวชนอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังครับนะใครมีลูกมีหลานแล้วก็อาจจะมีเวลาน้อยไม่รู้ตกลงลูกทำกิจกรรมอะไรวันนี้กลับกี่โมงไม่รู้อ่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงต้องลงทุนโดยการให้เวลากับลูกให้มากนะเมื่อคนระดับประเทศระดับผู้นำเขาไม่มีเวลานะเฉพาะแค่แก้ต่างคดีกับพันละวันเป็นลิงแก้แหกันทุกวันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปถามว่าจะมาผลักดันอะไรลูกของเราทำกันเองครับให้เวลาให้มากเตรียมตัวเองให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ท่านผู้ฟังครับผมยังอยากจะชวนท่านผู้ฟังย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างบ้านเราเมื่อ61ปีที่แล้วย้อนกลับไปเรื่องสิงคโปร์อีกนิดหนึ่งท่านผู้ฟังประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับนะยังไงก็ต้องวกกลับมาที่นี่เพราะอะไรครับเพราะสิงคโปร์ผู้นำเขาโดยเฉพาะลีกวนยูลงทุนเต็มที่กับเรื่องการพัฒนาคนนะพัฒนาเด็กการปรับperception คือความคิดเห็นของผู้คนในสังคมสมัยเพราะเมื่อปี61ปีที่แล้วนะครับนะก็คือประมาณ2508ปีนั้นเนี่ยปรากฏว่ามาเลเซียมีการโหวตในสภามาเลเซียว่าจะตัดพื้นที่ส่วนล่างซึ่งเป็นติ่งล่างสุดออกจากมาเลเซียออกไปซึ่งก็คือพื้นที่สิงคโปร์ซึ่งมีเป็นปลายสุดขอบของแหลมมาลายูนะครับโดยที่สิงคโปร์ในเวลานั้นไม่มีน้ำดิบคือไม่มีน้ำเปล่าน้ำดื่มน้ำสะอาดที่จะใช้ดื่มได้น้ำจืดไม่มีแหล่งพลังงานแต่มาเลเซียมีพลังงานเพราะมาเลเซียมีบริษัทพลังงานแห่งชาติคือ Petronas มาเลเซียเป็นแหล่งผลิตรับเบอร์คือผลิตยางรายใหญ่ของโลกมาเลเซียยังมีดีบุกด้วยนะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในปี2508หรือ1965ไหมผมจำไม่ได้นะปีนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังปี1965ผู้นำคนแรกของสิงคโปร์ลีกวนยูต้องพูดเป็น public speech กับประชาชนในสิงคโปร์ด้วยใบหน้าอันหม่นหมองและดวงตาที่มีน้ำตาซึมอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มีน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์มีคืออะไรครับสิงคโปร์อยู่ตรงจุดสำคัญของช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ภายใต้การนำของผู้นำอย่างลีกวนยูได้ยืนยันกับประชาชนของตนเองซึ่งมีอยู่หยิบมือเดียวท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้มีอยู่3ล้านคนลีกวนยูยืนยันว่าในเมื่อ position หรือตำแหน่งที่ประเทศของตนเองอยู่ในปลายสุดแหลมมาลายูและก็เป็นจุดที่นะน่าจะเสนอกับกลุ่มค้าขายในเวทีระดับโลกว่าเขาจะเปิดท่าเรือซึ่งจะเป็นแหล่งรวมของการขนส่งนะจากมหาสมุทรอินเดียจากอ่าวเปอร์เซียมาอินมหาสมุทรอินเดียมาผ่านช่องแคบมะละกาแล้วก็ขึ้นไปทางทะเลจีนใต้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันว่าจะทำอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าผู้ฟังครับการ declare ของที่ท่าเรือทุกที่ในโลกมันเหมือนกันหมดฮะมันจะต้องมีจ่ายมากจ่ายน้อยมีใต้โต๊ะเขาเรียกไปออกของนะคือใครสนิทกับนายท่ากรมศุลกากรมันเป็นเหมือนกันทั่วโลกแต่สิงคโปร์ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยยืนยันกับประชาชนตนเองว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงหนึ่งคน bribery มีการรับเงินสินบนใต้โต๊ะ คนเรือมาช้าถึงท่าเทียบเรือช้าแต่ของออกได้ก่อนคนที่มาก่อนก็ออกได้หลังเพราะไม่ได้จ่ายตังค์แบบนี้สิงคโปร์บอกไม่เอาเราต้องทำให้ถูกต้องโปร่งใสและความโปร่งใสความถูกต้องจะเป็น trust เป็นความเชื่อถือที่ผู้คนมีให้กับเราทั้งประเทศสิงคโปร์ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติจะไม่มีน้ำแต่สิ่งที่เรามีคือเรามีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญและเรามีศักยภาพของประชาชนสิงคโปร์จึงลงทุนกับประชาชนของตนเองเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังมีนักวิเคราะห์ก็อธิบายนะครับปัจจุบันนี้ความเวลส์หรือความมั่งคั่งที่คนสิงคโปร์มีนั้นมากถึง8เท่านะเทียบกับสัดส่วนของรายได้ของคนมาเลเซียไปกันคนละเรื่องเลยครับมาเลเซียมีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ 13,000 เหรียญแต่สิงคโปร์มีรายได้ประมาณ 88,000 เหรียญท่านผู้ฟัง 98,000 เหรียญหรือ 88,000 เหรียญผมจำไม่ได้นะแต่มากกว่า 8 ถึง 9 เท่านั่นหมายความว่าสิงคโปร์ได้ใช้เวลา61ปีในการพัฒนาตนเองยกระดับความคิดเห็นของผู้คนในสังคมแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันทั้งประเทศผมก็วันนี้นะครับความสำเร็จของเนเน่โรโยเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าเรามีเยาวชนคนไทยจากทุกครอบครัวเป็นเด็กมีคุณภาพทั้งนั้นเหลืออย่างเดียวว่าเราเนี่ยมีเพชรเม็ดงามทั่วแผ่นดินเลยแต่เราไม่ได้หยิบขึ้นมาเจียเลยเราไม่ได้สาดแสงลงไปเรามีแต่ปล่อยโคลนปล่อยตมปล่อยของเหม็นสาดลงไปนะเขาจะฉายแสงขึ้นมาไม่ได้อะเด็กมันจะมาเก่งกว่าผู้ใหญ่ได้ยังไงไม่สนกลบมันให้หมดเอาฝังดินให้หมดนะแล้วดินเหล่านั้นสุดท้ายที่สุดก็กลบหน้าฝังผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่มีทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในลักษณะแบบนี้ถ้าผู้ฟังเพราะผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองในจังหวะเวลาที่มฤตยูเดินเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยผมว่าต้องรีบเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับนะถ้าคนระดับผู้นำทำตัวเป็นตัวอย่างมีการยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมดูท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านผู้ฟังครับผมไปอ่านประวัติละเอียดท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายนะดำรงตนยืนอยู่บนความถูกต้องปักหลักแข็งแกร่งแล้วประเทศจีนมันจะไม่แข็งแกร่งได้ยังไงถูกไหมครับส่วนประเทศสิงคโปร์ก็ส่งไม้ต่อในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสไร้คอร์รัปชันให้กับสังคมอย่างเต็มสูบมีเรื่องตลกนะที่ประธานาธิบดีลีกุนยูเล่าในหอประชุมใหญ่ให้กับผู้คนในสิงคโปร์ฟังลีกุนยูบอกว่าปีคริสตศักราช1970ในปีนั้นเองเนี่ยท่านประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงได้เดินทางมาเยี่ยมสิงคโปร์นะเดินทางมาเยี่ยมสิงคโปร์แล้วเกิดความตกใจมากเพราะสิงคโปร์มีคนจีนซึ่งอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เยอะมากแต่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมสิงคโปร์มันถึงสะอาดขนาดนี้ไม่มีใครขอโทษนะขากถุยเนี่ยไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นท่านประธานาธิบดีลีกวนยูก็อธิบายกับท่านเติ้งเสี่ยวผิงว่าเมื่อครั้งก่อนที่กระผมเนี่ยได้เดินทางไปร่วมประชุมที่มหาศาลาประชาคมที่กรุงปักกิ่งเนี่ยได้สังเกตเห็นนะว่าคนที่นั่นเนี่ยโอ้โหก่อนจะเข้าประชุมหรือเข้าห้องน้ำนั้นก็กักตุ้ยกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ท่านบอกโอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วคนจีนจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาใช้ชีวิตในสิงคโปร์เนี่ยก็ปรากฏว่าก็ติดมานะวันที่ท่านได้เป็นผู้นำของสิงคโปร์แล้วท่านประกาศกับผู้คนในสังคมเลยว่าแบบนี้ต้องไม่ทำแล้วก็บอกกับเด็กๆ เยาวชนทั่วประเทศขึ้นจอขึ้นบิลบอร์ดออกสู่พับลิกสื่อสาธารณะถ้าใครทำฉันปรับและฉันลงโทษแล้วลงโทษยังไงรู้ไหมครับสิงคโปร์ก็นะถอดกางเกงลงให้เห็นก้นขาวๆนิดนึงแล้วก็ใช้หวายเคี่ยนลงไปแล้วก็บางกรณีก็ทำในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเห็นไหมครับผู้นำเอาจริงสังคมยกระดับมาตรฐานพร้อมๆกันสิงคโปร์มาถึงสะอาดเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าคุณจะไปบ้วนหมากฝรั่งไปถมน้ำลายโยนก้นบุหรี่ทิ้งคุณโดนปรับแน่นอนนั่นคือสิงคโปร์งั้นท่านผู้นำลีกวนยูท่านก็พูดแบบติดตลกว่าหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาเยี่ยมสิงคโปร์แล้วก็เดินทางกลับประเทศจีนถัดจากนั้น 2-3 ปีท่านประธานาธิบดีลีกวนยูเดินทางไปเยี่ยมป ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีเพราะเติ้งเสี่ยวผิงก็นำหลักปฏิบัตินี้ไปประกาศใช้เห็นไหมครับคนจีนบางคนบอกโอ้มันเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าลีกวนอยู่บอกถ้าอะไรมันทำมันเป็นวัฒนธรรมซ้ำสืบต่อกันมาแล้วมันไม่ใช่ของดีอย่าไปทำวันนี้หลายอย่างที่บ้านเราทำสืบต่อกันมาโอ้ยอย่าไปค้านเลยพวกเขาถามกันอยู่อย่างนี้แหละมันถึงได้อยู่แค่นี้ท่านผู้ฟังถูกไหมครับกับสิงคโปร์ซึ่งมีอายุฉลองครบรอบ61ปีไปเมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมานี้เองแต่ประเทศเขามีทั้ง GDP ที่โตอย่างแข็งแกร่งมีทั้งความโปร่งใสที่ติดอันดับ CPI หรือ Corruption Perception Index อยู่ในอันดับที่3ของโลกนั้นวันนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมว่าเบื้องต้นก็มาที่พวกเราก่อนนะก็พ่อแม่ผู้ปกครองทำให้เห็นเป็นแบบอย่างชัดเจนทำซ้ำทำอย่างต่อเนื่องนะถัดจากนั้นแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าสังคมก็ต้องช่วยกันประคับประคองทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะนี่ก็หยิบเรื่องนี้มาคุยนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการเดินมาการเดินทางมาเยือนของดาวยูเรนัสหรือมฤตยูที่มานำชะตาเมืองและทัพตนุรักษ์ของชะตาเมืองก็จะเป็นความสูญเปล่าสูญเปล่าสิครับนะมันก็จะกลายเป็นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบโลกเปรกนะทำอะไรมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวผมว่าต้องมาเปลี่ยนแปลง perception ความคิดเห็น mindset ของผู้คนในสังคมแล้วก็ต้องมาลงทุนกับคนท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับเรามีข่าวกรณีอบต. อบจ.ท้องถิ่นนะซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไปตากแดดกองเป็นสนิมเน่ากันอยู่แต่งบประมาณที่จะลงไปที่เยาวชนจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบเขาจัดสรรกันยังไง มันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับการยกคุณภาพชีวิตของเด็กและผู้คนในสังคมถ้าเราสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มีน้ำมันนะไม่มีอะไรที่จะต้องไปพิงฝาได้สิ่งที่เขาเป็นเสาหลักและเป็นฐานหลักนะที่ให้เขาพิงได้ในปัจจุบันนี้คือ trust ที่โลกมีต่อเขาท่านผู้ฟังครับ trust ในความตรงไปตรงมา trust นะความไว้วางใจในความโปร่งใสบ้านเราเนี่ยวันนี้มันห่างไกลคำนี้มากท่านผู้ฟังนะยังไม่ต้องพูดว่ากำลังจะซักฟอกอะไรกันเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันคือปะผูไม่ได้แล้วผมบอกมันต้องรีบอร์นต้องเกิดใหม่นะต้องเร่งรีบท่านผู้ฟังครับเพราะชะตาเมืองวางไว้ดังนี้นะฮะทักทายแฟนรายการครับพี่เล็กสุนทรท่านนกพัทรดิษฐ์สวัสดีครับท่านบอกหาจริงๆนะเฮียปณพลสวัสดีครับน้องบรรเจิดคุณพุทธชินวรสคุณอัศนีนะพี่สุรชัยคุณชัยยศคุณจักรวัฒคุณสาริกาสวัสดีคุณจิรโรจน์นะพี่แดงสุพรรณสวัสดีครับคุณพอลนะครับคุณชุลีพรอนรักษาพันธ์พี่โอกิยุกิสวัสดีครับโฆษณานิดหนึ่งวันก่อนไปนั่งร้านกาแฟอโศกคอฟฟี่ ASOCOFFE นะครับอโศกคอฟฟี่ปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการซอย55ศรีนครินทร์55ปรากฏว่าร้านนี้เนี่ยก็ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยครอบครัวของพี่โอกินี่แหละโดยไปนะสนับสนุนส่งเสริมชาวอาคาเนี่ยนะบนดอยสูงของทางเชียงรายให้ปลูกกาแฟเมล็ดพันธุ์ดีผมทานทีไรมันหอมจริงซื้อกลับมากินบ้านแล้วเป็นเม็ดกาแฟที่คั่วแบบ selective หมายความว่าเลือกเบลนด์นะผมไม่ได้มีความรู้เยอะนะรู้แต่ว่าทานแล้วมันหอมนะทานแล้วมันสดชื่นใครสนใจลองเซิร์ชนะครับคำว่า ASO แล้วก็ Coffee ท่านจะได้เจอกาแฟคุณภาพเยี่ยมแน่นอนนะครับและขอโทษราคามันก็ไม่ได้แพงเหมือนที่ราคากาแฟที่เรากินตามช็อปใหญ่ๆทุกวันนี้ท่านผู้ฟังทักทายคุณศิรวิทย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักแป๊บหนึ่งฮะเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276 3632และ33พักสักครู่นึงครับ
3: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังผมผ่านทางวิทยุนะครับท่านไปติดตามใน Facebook Live ได้ด้วยนะครับสะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนสระโอหอหีบลอเรือนะครับนอกจากนั้นก็ไปฟังย้อนหลังใน YouTube สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันช่วงหลังนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ขยับเรื่องห่วงจุ้ยเยอะเพราะว่าภารกิจเก่าๆก็เยอะมากนะครับท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเพิ่งมาฟังใหม่ๆก็เอ๊ะชยุทธคนนี้เขาใช้วิธีอย่างไรในการไปปรับทำเลที่ตั้งสถานที่ต่างๆให้กับแฟนรายการบางคนก็ติดต่อกันมายาวนานเหมือนก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหากันไปแล้วเนี่ยนะครับเรียนด้วยความเคารพนะว่าการเอาหลักชัยภูมิไปใช้ประกอบกับชะตาของผู้คนเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเงื่อนไขประการสำคัญเลยนะผมเรียนด้วยความเคารพนะว่ากิจการบางอย่างเนี่ยผมไม่สามารถไปดูให้ได้นะเช่นไม่ว่าจะเป็นคาสิโนซึ่งเขาก็ไม่มาหาผมอยู่แล้วนะคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะร้านขายเหล้าสถานบันเทิงเรืองรมต่างๆนะรวมไปถึงอะไรที่มันเป็นลักษณะสอบไปทางผิดกฎหมายก็ถามว่าเคยมีคนเชิญผมไหมมีครับมีเรื่อยๆนะสมัยสีหนุวิวกำลังเจริญนี่โอ้มีมาเลยอาจารย์ปุ้ยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกพี่ผมไปไม่ได้นะบางคนบอกมันไม่ได้เป็นที่เป็นทางหรอกแต่ว่ามันล่องไปลอยมาอะไรพี่เขาเรียกบ่อนลอยผมบอกอย่างนั้นยิ่งไม่ได้เลยพี่นะไม่ได้อะไรที่คือมันชัดตั้งแต่แรกว่ามันไม่เป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากท่านผู้ฟังการที่เราจะเอาหลักวิชาความรู้นะไปเป็นเสาค้ำยันให้กับธุรกิจกิจการที่มันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันควรทำหรอมันทำไม่ได้ครับนะทำไปแล้วทำวันดีคืนดีโอ้ยตำรวจมันไปจับอ้าวพี่เมื่อทำถูกกฎหมายใครมันจะมาจับล่ะครับถูกไหมฮะนะเพราะอันแรกเลยถึงสำคัญมากว่าอาชีพธุรกิจนั้นๆรวมไปถึงตัวตนของคนนั้นๆเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งพยายามจะต้องยืนตัวตรงให้มันถูกกับหลักที่มันไม่ฝืนต่อจริยธรรมคุณธรรมในสังคมอันที่สองนะชะตาชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมเป็นไปตามกระแสแห่งกรรมหรือการกระทำของบุคคลคนนั้นๆบางทีวันก่อนเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็มาถามผมอาจารย์ปุ้ยมีคนนะเขาแบบเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โอ้ชีวิตร่ำรวยขึ้นเยอะมากนะถ้าอยากได้เบอร์ดีแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นเปลี่ยนเบอร์เลยเปลี่ยนกับเขาเขาหาให้เลยผมบอกผมก็ไม่คัดค้านนะแต่ยังไงผมก็ต้องย้อนกลับมาที่จุดตั้งต้นว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราคิดเราพูดเราทำยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละครับแล้วสมัยก่อนที่เขาคิดเขาพูดเขาทำแบบนี้ขอโทษสมัยก่อนไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะสมัยที่อาณาจักรรุ่งเรืองใหญ่โตมโหฬารไม่มีเบอร์โทรศัพท์มีแต่ตัวตนคนคนนั้นนะเวลาเราไปซื้อของยี่ห้อคนจีนสมัยโบราณแถวเยาวราชมีแต่หน้าอาแปะอากงติดอยู่เป็นเครื่องการันตี ความซื่อสัตย์ความเปิดเผยนะสามารถถ้าฉันส่งของให้คุณไปแล้วของมันไม่ดีคุณเอามาคืนได้เลยเพราะหน้าฉันแปะอยู่บนนั้นคือพูดง่ายว่าเรื่องเต็กเรื่องคุณธรรมมาก่อนนะความตรงไปตรงมาต้องมาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่มีข้อมูลว่าเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บมันดีปั๊บถ้าเปลี่ยนเบอร์แล้วคำพูดยังฟังไม่ได้นะถามไปไหนมาตอบสามวาสองศอกมันก็ใครจะคุยด้วยล่ะครับถูกไหมฮะนะผมยังเชื่อว่าตัวเลขก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวตนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วตัวตนเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาคลอดจากท้องมามันมีตัวตนเลยนะท่านผู้ฟังมันต้องผ่านการบ่มเพาะฝึกฝนอบรมบ่มเพาะตัวเองมันไม่มีใครได้มาหรอกครับแต่ในชะตาเนี่ยมันระบุเอาไว้พอสมควรว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขาผ่านชีวิตมาอย่างไรจึงทำให้เขามีตัวตนในลักษณะแบบนี้ แล้วเมื่อที่เราได้เรียนรู้ว่าชะตาเราเป็นแบบนี้แล้วเจ้าตัวยอมรับทำไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่ในกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งปัจจุบันก็เป็นเจ้ากระทรวงขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดกับผมนะนี่ผมนับถือเลยท่านบอกพี่ปุ้ยพวกเรามันพวกมนุษย์เหนือดวงเพราะปรากฏว่าบางพื้นที่ที่ท่านให้ผมทำเนี่ยตามตำรามันทำไม่ได้เลยไม่ว่าจะตำราไหนก็ได้ก็ตามแต่ผมบอกแต่ท่านบอกว่าแต่เรายืนอยู่บนความถูกต้องพี่ปุ้ยยังไงมันก็ต้องดีผมบอกได้ครับเดี๋ยวก็จะใช้พยายามใช้ทฤษฎีให้ครบหาทางให้ได้เมื่อทำสิ่งปลูกสร้างนั้นเสร็จก็กลับกลายเป็นดีแล้วทั้งที่มันมีคนทักท้วงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่มันดีเพราะเจ้าตัวเขายืนอยู่บนหลักถูกต้องความดีเห็นไหมเพราะฉะนั้น ย้อนกลับมาเรื่องแตกเรื่องคุณธรรมต้องมาเป็นอันดับต้นส่วนวาสนาของคนการบำเพ็ญหรือการกระทำอย่างต่อเนื่องนะยืนยันความถูกต้องอย่างต่อเนื่องก็สำคัญและท้ายที่สุดคือซาห่วงจุ้ยการจัดสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของเราได้งั้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ไปดูใน Facebook ของผมสะกดว่าทุบโต๊ะโหนนะครับแล้วก็ไปดูกรณีเคสต่างๆได้ส่วนใหญ่ก็มาจากหลักการแบบนี้ทั้งนั้นส่วนใครต้องการขอคำแนะนำทั้งเรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับท่านก็แอดไลน์ผมไว้นะฮะไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข 9 เลข 7แล้วก็ตัว A ครับแอดไลน์ผมไว้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยู่กรุงเทพอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศเราสื่อสารได้หมดนะผมก็มีกรณีศึกษาหลายที่นะครับทั่วโลกใบนี้นะวันนี้ก็คิดว่าครบถ้วนนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขจบรายการแล้วไปเปิดเพลงเป่าบุญจิ้นเผาสารฟังอีกรอบหนึ่งและท่านจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนไทยว่าหรือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนระดับเป่าบุญจิ้นต้องเผาสารหรือเปล่าวันนี้ต้องลาไปเท่านี้นะขอให้มีความสุขทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.รวม 13 ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี 3 ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล 1 ชั่วโมงและประธานการประชุม 1 ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น180อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30 กันยายน

0: ออมุสอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันที่16ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุดร้อยละ90เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
1: นายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำร้อยละ65และอาจสูงถึงร้อยละ90ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
2: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่บังคับกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
1: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่

0: ามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
1: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ตกเข้ามาพอตรงนี้ก็จะเป็นเบาะแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
2: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
3: าวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22-24 สิงหาคม 2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลา
4: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลี่ดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
7: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนชนัญชิดาสันทองรายงาน
6: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
8: พลอากาศเอกชนิดภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
9: เป็นความปราบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นข้ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
8: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOMและเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
11: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี
12: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
13: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนเนี้ยนะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง21ถึง24ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมนะส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
12: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
6: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
14: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจะตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจ จากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันพรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยาบัณฑิตไป 6-5 ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป 5-1 ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไสการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป 4-0 เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป 4-2 เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลธนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูคพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ทริแอนชายไทม์ทริแอนหญิงโรดเรสชายและโรดเรสหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาร์ดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ทริแอนและโรดเรสชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง ซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน 3-1 เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายโดยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
17: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1เซต2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
16: ่น่านพิมพิชยาโกกรำกล่าวว่าคาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตผ่านิชคาดนาครายงาน
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ
6: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.33 เมตรและเวลา 5:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 90 เซนติเมตรและเวลา 2:07 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูง มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลง กล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมรีบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการ FM 97นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วคุณฟังอยู่กับ DJ ฟ้าต่อเลยนะคะวาไรตี้ข่าวสารของคุณค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะวันนี้เป็นอีก1วันที่คนไทยส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลนะคะแล้วก็เธอทะลุเข้ารอบไฟนอลแล้วนะคะคุณฟังดีใจกันมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นความสุขค่ะเนเน่เองก็ลุ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยหัวใจร็อกวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์พลังเสียงนะคะการเล่นกีตาร์นะคะซึ่งไปประกวดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกา Scott Talent นะคะวันนี้เนี่ยในรอบถ่ายทอดสดไลฟ์โชว์วันที่26สิงหาคมนะก็สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทำเอาแฟนๆชาวไทยนะคะทั้งในประเทศไทยทั่วโลกสหรัฐอเมริกาค่ะต่างก็ลุ้นไปกับเธอด้วยนะคะเธอถ่ายทอดบทเพลงร็อกในตำนานอย่าง Black Hole Sun ของวง Soundgarden นะคะเรียกว่าเต็มความสามารถจริงๆนะพลังเสียงแล้วก็ลีลาการร้องนะคะการเล่นกีตาร์นี่สุดเด็ดเลยทีเดียวนะคะน้องเนเน่นี่ปล่อยผมยาวสยายแต่งหน้าสวยด้วยนะคะคุณฟังเธอเป็นร็อกเกอร์สาวที่เรียกว่าสะกดอารมณ์นะแล้วก็เต็มที่กับการแสดงครั้งนี้ทำเอาหนึ่งในกรรมการตัวแม่ของรายการอย่างเมลบีนั้นนั่งไม่ติดเลยนะคะโอ้โหกรรมการนี่เรียกว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจมากเลยนะคะและเมลบีนั้นกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้อย่างเต็มแรงเลยนะคะคนทั้งฮอนี่เชียร์กันแบบกึกก้องเลยนะเนเน่นี่เรียกว่าแบบโหประทับใจมากนะเพราะว่าเธอได้รับสิทธิ์นี้นะคะพอเธอได้โกลเด้นบัสเซอร์นี่ก็ถือได้สิทธิ์ข้ามผ่านนะทุกรอบเลยแล้วก็ไปตรงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไฟนอลนะคะลุ้นกันอีกทีนึงคุณผู้ฟัง22กันยายนนะคะเรียกว่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะกับชัยชนะของเนเน่ในครั้งนี้ที่เอาชนะใจกรรมการได้นะคะอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะคะ ชื่นใจจริงๆเลยนะคะคุณฟังติดตามน้องเนเน่มาเนี่ยคือความสามารถของเด็กไทยนั้นไม่หยุดยั้งจริงๆนะคะขณะเดียวกันค่ะเสกโลโซนะคะคุณฟังก็เรียกว่าชมเลยนะคะชมเนเน่เลยหลังจากที่ได้คว้าโกลเด้นบัสเซอร์บนเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์นะคะคุณเสกโลโซนี่ก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เลยทีเดียวค่ะนะคะนักร้องรุ่นใหญ่ล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางFacebookเสกโลโซนะคะแสดงความยินดีกับร็อกเกอร์รุ่นน้องนะคะโดยคุณเสกโลโซก็โพสต์ข้อความค่ะบอกว่ายินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับนะคะจากเสกโลโซก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจาก

นี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังนะคะเป็นแฟนเพลงนะของดอลลี่พาร์ตันนะคะคุณฟังเจ้าของบทเพลงดังในอดีตนะคุณฟังก็เธอจากไปในวัย88 ปีในวันนี้นะคะก็โอ้ยจริงจะไปกำลังเปิดคลิปของเนเน่นะคะนะคะคุณฟังที่เธอก็ไปทะลุรอบชิงแล้วนะคะ22 กันยายนนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคุณฟังกับนักร้องนักแต่งเพลงระดับตำนานและไอคอนแห่งวงการเพลงคันทรีเลยนะคะดอลลี่พาร์ตันนะคะเธอจากไปในวัย80 ปีค่ะนะใครที่ได้ติดตามดอลลี่พาร์ตันนะคะเธอนี่ก็เรียกว่าเป็นศิลปินในตำนานนะต่อสู้ชีวิตมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งเพลงด้วยนะคะเป็นราชินีคันทรีผู้เปลี่ยนความยากจนให้กลายเป็นตำนานเธอเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงนักธุรกิจแล้วก็นักบุญใจงามแห่งวงการคันทรีนะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่อายุ80 ปีนะคะท่ามกลางความอาลัยของแฟนเพลงและศิลปินนะคะแต่ว่าครอบครัวนั้นไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตนะคะข่าวการจากไปของเธอเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียโดยหลานชายของเธอนะคะคุณฟังก็เธอเป็นเจ้าของผลงานดังมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันมากๆก็คือ I Will Always Love You นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยในช่วงที่ดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเป็นผู้ที่ร้องเพลงเนี่ยเพลงของเธอก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังแต่ว่ามีคนพยายามจะขอซื้อลิขสิทธิ์นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคุณฟังเพลงI Will Always Love You เนี่ยเธอไม่ได้ขายลิขสิทธิ์เพลงให้แก่ Elvis Presley นะคะแต่เธอเนี่ยนะคะตัดสินใจรักษาลิขสิทธิ์ไว้แล้วก็มอบให้ครั้งสำคัญเลยก็คือเป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ที่ร้องโดย Whitney Houston นะคะแล้วเพลงนี้ก็ทะยานขึ้นอันดับ1ชาร์ตเพลงป๊อปสหรัฐนานถึง14 สัปดาห์แล้วก็กลายเป็นเพลงรักระดับตำนานนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเป็นศิลปินในตำนานมากๆเลยทีเดียวนะคะผลงานเพลงของเธอก็เป็นอมตะมากมายค่ะ13:09 นนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็วันนี้นะคุณฟังอย่างที่รายงานคุณฟังไปข่าวสารเรื่องความเคลื่อนไหวในวงการตลาดทุนตลาดหุ้นนี้ต้องติดตามและที่แน่ๆอย่างที่เมื่อวานนี้เราได้เรียนคุณฟังไปนะคะงาน Thailand Focus ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยร่วมมือกับพันธมิตรเป็นเจ้าภาพจัดงานที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะก็ทำให้เป็นตัวหนุนดัชนีด้วยนะคะวันนี้มีพิธีเปิดงานวันแรกเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็มีสถาบันต่างชาติเนี่ยร่วมฟังข้อมูลกันอย่างล้นหลามนะคะแล้วก็มองอนาคตไทยเติบโตการเมืองมีเสถียรภาพนโยบายชัดเจนนะคะคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากเกือบ70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะทางนี้ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะสนใจลงทุนด้าน data center นะคะ semiconductor ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะคุณฟังคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น new S curve นะคุณฟังตอนนี้เรียกว่าหุ้นไทยเองนะคะหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าตัวของ new S curve เนี่ยยังค่อนข้างมีน้อยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ตัวของ IPO ก็มีน้อยด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่รับความสนใจในการจัดงาน Thailand Focus เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI พลังงานนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินหรือแบงก์ไทยเนื่องจากให้ผลตอบแทนได้ในระดับสูงโดยเฉพาะการจ่ายเงินปันผลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจวันนี้ตลาดหุ้นก็รีบาวด์ขึ้นมาได้ค่ะคุณฟังเห็นสีเขียวนะคะปิดตลาดภาคเที่ยงวันนี้อยู่ที่ 1608.37 บวกมาได้ 12.36 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,000 นะคะคุณฟัง 41,16.90 ล้านบาทนะเมื่อวานยังลงอยู่เลยนะแต่วันนี้เนี่ยก็หุ้นเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของสหรัฐและอิหร่านที่มีท่าทีผ่อนคลายลงนะคะวันนี้ PTT เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 นะคะปิดตลาดที่40 บาทลงไป50 สตางค์ค่ะหุ้นแบงก์มานะคุณฟังวันนี้ TTB 2.94 ขึ้นมา4 สตางค์ Delta 256 บาทบวกได้6 บาทนะเมื่อวานเดลต้านี่ก็ลงไปปิดที่250 บาท
บีกริมขึ้น XD นะคะ20.20 บวกมา1.40 กัฟนะคะคุณฟัง64 บาทค่ะเพิ่มได้75 สตางค์ CPO หุ้นค้าปลีกนะคะถ้าใครเป็นแฟน FC ดีเจฝ่าในตัวนี้นะคะแนวรับก็อยู่แถว46 บาท

กสลึง46.50นะคะก็วันนี้ขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่47บาทค่ะ SCC หุ้นปูนใหญ่มานะคุณฟังวันนี้บวกมา10บาทนะ255บาท KBank 255บาท KBank กับปูนใหญ่นี่วันนี้ราคาปิดเท่ากันนะคะ SCC บวก10บาทนะ255บาทKBank 255บาทบวกได้2บาทค่ะ KKP เกียรตินาคินพัทระนะคะ117บาทบวกมา2บาท50 BBL ที่เป็นหุ้นเด่นเมื่อวานนี้วันนี้บวก50สตางค์นะคะ192บาท50ค่ะ GC 42บาท75เพิ่มขึ้น1บาท75 PTTEP 145บาท50ลงไป2บาท13นาฬิกา12นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณฟังเลือกบทเพลงแห่งความรักชาติรักแผ่นดินนะคะเลือกบทเพลงสายโลหิตให้แฟนรายการได้รับฟังกัน1บทเพลงและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามมุมมองการลงทุนในกรอบบ่ายกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังได้ความรู้คู่ความสุขอยู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าดิจิฟ่าเองก็ชวนแฟนรายการนะคะดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวเบรกหน้าจะคุยกันเรื่องของการดูแลเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการของเราก็บทความประจำวันเรื่องของการดูแลลดน้ำหนักคุณฟังอย่าไปอดอาหารนะคะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่าลดแป้งลดน้ำตาลลดของหวานและก็รวมทั้งต้องมีการทำ IF บ้างนะคะมันก็จะช่วยได้แน่นอนนะเวลาใครเขาทักว่าผอมลงนี่เราจะรู้สึกดีขึ้นมีรุ่นน้องที่จะฝ่าน้องแอนไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าขอเอาเกร็ดความรู้น้องแอนมาเล่าให้แฟนรายการฟังด้วยขณะเดียวกันคุณฟังดิจิฟ่าก็ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราก็คือน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยค่ะนะคะงานนี้เนี่ยต้องใช้เวลากว่า10ปีนะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันแล้วก็ได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยบ้วนปากกันอย่างถูกวิธีเลยทีเดียวนะคะการบ้วนปากทำทุกวันได้ไหมได้เลยถ้าหากเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่องปากและใช้ตามคำแนะนำนะคะอย่างออโรไรส์เนี่ยปราศจากแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ฟังจะไม่แสบปากเลยนะคะดูแลความสะอาดแล้วก็ลมหายใจของท่านก็หอมสดชื่นด้วยมีทั้งน้ำยาบ้วนปากมีทั้งตัวของเมาส์สเปรย์นะเรื่องของขวัญของฝากก็ให้ออร์ไรเป็นตัวเลือกที่ดีนะคุณฟังบางคนเนี่ยไปพบคุณหมอเอาของไปฝากอย่าเอาเบเกอรี่ไปคุณฟังฝากออร์ไรคุณหมอน่าจะชอบมากกว่านะคะออร์ไรมีจำหน่ายแล้วนะคะคุณฟังซื้อที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมได้เลยสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามา LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะ14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะ Healthy Max เนี่ยก็จะมีอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะคะที่ไอคอนสยามก็มีที่โรงพยาบาลมุงราชที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตรงศาลายานะคะศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะโรงพยาบาลวิมุตเส้นพันนกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านยาพิลล่าแล้วก็ที่ศิริยานะศิริยานี่ก็ซื้อตรงร้านซิกมาเฮลตี้จอดรถที่เดียวกันนะคะหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้ค่ะคุณฟังที่บ้านสีส้มเขามีการไลฟ์สดด้วยนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรามหิดลคอลเลกชันแล้วก็ได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจดิจิฟ่าขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะเข้ามากดติดตามดิจิฟ่านะคะจะกดทัก ทายกดหนึ่งก็ได้นะคะนะคะคุณปุ้ยมิลามาลีมาแล้วบอกฟังเป็นประจำนะคะคุณสกาวรัตสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธดีเจฝาและทุกท่านนะคะก็สวัสดีแฟนรายการด้วยคุณปุ้ยสวัสดีค่ะบอกวันนี้อากาศดีค่ะมีลมพัดเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มใสที่รังสิตคลอง2นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายดีเจฝานะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวจะอ่านให้ในเบรกหน้าละกันนะโอ้แน่นเอียดเลยนะคุณฟังกับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่2ถึง6กันยายน10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งนะคะที่ Exhibition Hall 7ถึง8กับงานสีสันไทยนะใครอยากจะไปร่วมงานนี้ไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ Facebook Fanpage สีสันไทยภาษาไทยเลยนะคะงานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่2ค่ะคุณฟังวันที่2ก็เป็นวันพุธนะคะเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีค่ะมาอัปเดตข่าวหุ้นกันนะคะทองก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นนะคะช่วงนี้นะก็ถือว่าหลายคนเนี่ยใครขายหมูก็ไม่เป็นไรนะคุณฟางขายหมูดีกว่าอยู่ดอยท่องไว้แบบนี้นะคะวันนี้นะคะคุณฟางดูจากสำนักข่าว InfoQuest นะคะวันนี้ตลาดหุ้นก็บวกขึ้นมาได้ยืนเหนือ 1,600 ได้แล้วนะคะ 1608.37 เพิ่มขึ้น 12.36 จุดมูลค่าซื้อขาย 4,068 ล้านบาทนะคะก็วันนี้คุณณัฐพลคำถาเกลือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของหยวนต้าก็บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยรีบาวกลับมาได้เห็นมั้ยนะคะบางคนก็เหมือนที่คุณปุ้ยมิลามารีบอกคุณบ้านหอมดอกไม้บอกว่าซื้อนะช่วงหุ้นลงหนักๆนะคะใครซื้อเนี่ยได้ขายแล้วบาท2บาทกำไรเอากลับบ้านแล้วนะคะก็ดีบาวกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้เนื่องจากที่ผ่านมาลงไป2วันเนี่ยลงไปเยอะนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์ชะลอตัวลงราคาน้ำมันร่วงลงด้วยนะคะหลังสถานการณ์มาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจวันนี้ก็เป็นการจัดงาน Thailand Focus วันแรกด้วยก็ได้ความสนใจเป็นการหนุนเซนติเมนต์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการจ่ายปันผลเนี่ยก็มีตัว BCP นะคะตัว KKPแล้วก็มี TTB แล้วก็ Tisco นะคะคาดว่าตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ยังยืนในแดนบวกได้นะคะให้แนวรับ1605แนวต้าน1610-1612ค่ะวันนี้5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็จะเป็น PTT 40บาทลงไป50สตางค์นะคะ TTB ค่ะ2บาท94บวกมาได้4สตางค์ Delta 256บาทบวก6บาท Bigrim ขึ้น XD นะคะ20บาท20บวกมา1บาท40 Gulf นะคะตัวนี้64บาทบวก75ต่างค่ะมุมมองการลงทุนวันนี้นะคะโกเบกบอกแบบนี้ค่ะคุณฟังบอกว่าเซตเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ 1,600 ได้เพราะว่าเป็นตัวกลุ่มใหญ่นะคะที่กลับมาเห็นไหมเดลต้าฟื้นมาอีกแล้วนะคุณฟังบางคนก็เลยเล่นรอบเดลต้ากันหนุนดัชนีได้ราว 5.97 จุดนะคะแล้วก็ได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากงาน Thailand Focus แล้วก็วันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนะคะคุณฟังเรื่องของกนง.แต่กนง.นี่ส่วนใหญ่จะมองว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะอย่างไรก็ตามมองว่าภาคบ่ายนะคะน่าจะยืน 1,600 ได้ค่ะฟัง 1,600 ถึง 1,065 นะสำหรับมุมมองของโกเบกก็คิดว่ายืนได้ 1,600 ถึง 1,065 เพราะยังมีแรงหนุนจากเรื่องของงาน Thailand Focus ที่จะมีถึงวันที่28สิงหานะคะก็น่าจะอยู่สัก2สัปดาห์ได้นะหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะเป็นตัวแพลน B ค่ะแพลน B นี่ก็เขามักจะมาช่วงไตรมาส3ไตรมาส4นะคุณฟังสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะวันนี้เขาปิด6บาท60นักวิเคราะห์โกเบกให้รับ6บาท45มองแนวต้าน6บาท75ถึง7บาทนะคะแล้วก็คัดลอส6บาท30ค่ะตัว BA นะ BA นี่เป็นหุ้นเด่นต่อเนื่องเหมือนกันค่ะฝั่ง BA วันนี้นะคะโกเบกให้เป็นหุ้นเด่นนะคะก็เทคนิคอลอินไซด์นะคะมองให้ BA รับ19บาท30บอกราคาทำไฮเออร์ไฮแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ปิดมา19บาท80มองแนวต้านของ BA ค่ะ20บาท20ถึง20บาท50คัดลอสที่19บาทนะอันนี้เป็นหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบก2ตัวนะคะส่วนทิสโก้นะคะหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายของทิสโก้วันนี้บีกริมนะคะวันนี้บีกริมขึ้นมา20บาท40แล้วนะคะแนวรับอยู่ที่19บาท50แล้วก็18บาท80นะคะวันนี้ราคาปิด20บาท20แนวต้านทิสโก้มองว่าไปที่20บาท20 21บาทแล้วก็21บาท60สตางค์นะแล้วก็ซัพพลอที่18บาท80สตางค์ค่ะไมโครลิสซิ่งนะคะหุ้นเขาย่ำอยู่นานมากนะคุณฟังวันนี้บวกมา11สตางค์บวกมา 7.48% ตัวทิสโก้นะคะให้รับที่1บาท52แล้วก็1บาท46แนวต้านมองไปที่บาท63บาท73แล้วก็บาท84สต็อปลอสที่1บาท46สตางค์ค่ะในส่วนของวันนี้นะคุณฟังวันนี้นี่ตัวของเอเชียพลัสนะคะ ก็มองบวกต่อตัว GPSC ค่ะให้คำแนะนำซื้อ GPSC นะคะให้แนวรับนะคะคุณฟัง51.75 ถึง 52 บาทแนวต้าน53.75 ถึง 55 บาทคัดล้อหักหลุด51บาทนะ GPSC ก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยเช่นกันนะคะส่วนสีสวัสดิ์ค่ะแนวรับ23.20 23.60แนวต้าน24.20 ถึง 25 บาทสต็อปล้อหักหลุด22.80 บาทนะคะสีสวัสดิ์กับ GPSC เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ13:27 นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณฟังช่วงหน้ามีรายละเอียดของการจัดงาน Thailand Focus นะคะความคาดหวังของนักลงทุนและก็งานสีสันไทยที่จะจัดขึ้นวันที่2กันยายนประเดิมวันแรกนะใครอยากจะไปดูลิเกสอนรามน้ำเพชรพลาดไม่ได้เบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันอย่างจุใจกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังวันนี้งาน Thailand Focus เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะงาน Thailand Focus 2026นะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจับมือกับพันธมิตรได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickerบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระนะคะร่วมกับ BOFA Security และก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS นะคะงานนี้ก็เริ่มต้นวันนี้เลย26สิงหาคมจนถึง28สิงหาคมณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะทางนี้วันนี้เนี่ยถ้าคุณฝ่ายจะติดตามนะคะเขาก็มีการถ่ายทอดสดงานสัมมนากันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ SET Thailand นะคะหรือที่เว็บไซต์ www.set.or.th/thailandfocus นะคะแน่นอนอย่างที่เรารายงานคุณฟังกันไปเวลามีงาน Thailand Focus นั้นก็จะกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาสนใจการลงทุนในประเทศไทยนะคะโดยวันนี้ซึ่งมีพิธีเปิดงานค่ะนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวในงาน Thailand Focus 2026นะคะ Lignite Thailand นะคะบอกว่างานเสวนาการลงทุนระดับนานาชาติประจำปีก็จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรที่ได้กล่าวไปนะคะคุณฟังนายอัศเดชค่ะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยนั้นมีพัฒนาการเชิงบวกที่โดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยดัชนีเซตอินเด็กซ์ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 1,200 จุดในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 1,600 จุดในปัจจุบันมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนมาเฉลี่ยอยู่ที่มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็กระแสเงินทุนต่างประเทศพลิกฟื้นจากการไหลออกสุทธิ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วมาเป็นการไหลเข้าสุทธิมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้นะคะก็ฟันโฟเข้านะคะคุณฟังส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาดทุนไทยก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน เป็นผลมาจากเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเลือกตั้งรัฐบาลมีความแข็งแกร่งและมีความมั่นใจในการผลักดันนโยบายและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างมากในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI และการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศหลังจากเศรษฐกิจไทยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานะคะคุณอัศเดชก็บอกว่าปีนี้บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันแบบตัวต่อตัวและก็แบบกลุ่มย่อยมากถึง77บริษัทเพื่อแสดงถึงทิศทางและก็ศักยภาพในการเติบโตเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการจัดงาน Thailand Focus ก็มีการจัดเวทีประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและก็การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะเซตวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะคุณฟังก็เป็นเรื่องของงาน Thailand Focus เนี่ยซึ่งวันนี้เปิดงานวันแรกก็มีส่วนช่วยด้วยเช่นกันเป็นการเสริมเซนติเมนต์นะคะและวันนี้ก็ต้องจับตาเรื่องของงบ Nvidia แล้วก็เงินเฟ้อ PCE สหรัฐในคืนนี้ด้วยนะคะคุณวราพรวิบูลคณารักษ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring นะคะก็กล่าวถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะการแกว่งตัวขึ้นมีปัจจัยหนุนมาจากเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นจากการที่อิหร่านและก็โอมานหารือตกลงกันชั่วคราวทําให้ความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีการผ่อนคลายลงมาบ้างแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันมีการปรับตัวลงมาคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นในวันนี้นะคะและก็วันนี้เป็นวันแรกในการจัดงาน Thailand Focus 2026ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนต่อเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นได้แล้วก็ตลาดรอติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของ Nvidia ในคืนนี้แล้วก็การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐในคืนนี้ด้วยเช่นกันนะคะคุณวราพรจาก Xspring นั้นกรุงไทย Xspring ก็ให้แนวต้านวันนี้1605ถึง1610แนวรับ1580ค่ะการจัดงาน Thailand Focus ในครั้งนี้นะคะคุณฟังก็เป็นที่คาดหวังว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะกลับมามีความโดดเด่นขึ้นอีกครั้งนะคะก็จะได้มีการสะท้อนภาพความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะกลับมานะกระแสเงินทุนจากฟันโฟต่างชาติอย่างที่เรียนนะคะช่วงที่มีการจัดงาน Thailand Focus เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเห็นการกระเตื้องขึ้นเลยของตลาดหุ้นนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณค่ะและก็ในส่วนของมุมมองจากทางด้านของ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็มีการให้มุมมองในวันนี้ต่อทิศทางการลงทุนนะคะที่มองว่าเซตเนี่ยจะต้องดีบาวขึ้นได้แล้วก็ชูหุ้นเด่นนะคะคุณชยศจิวางกูลค่ะคุณชยศจิวางกูลนะคะก็มองว่าเซตดีบาวได้นะคะก็หนุนเรื่องของการลงทุนรอบใหม่นะคะคุณชยศจิวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดหรือ KSS นะคะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะ26สิงหาคมนั้นมีโมเมนตัมที่ฟื้นตัวได้รับแรงหนุนหลักจากปัจจัยต่างประเทศหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแล้วก็พันธบัตรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์ก็อ่อนตัวลงด้วยเช่นกันก็ช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะคะพอบอนด์ยิลด์อ่อนนะคุณฟังก็ทำให้คนก็หันมาหาสินทรัพย์เสี่ยงก็ในการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะคะส่วนการปรับตัวลงของบอนด์ยิลด์นั้นนะคะพันธบัตรสหรัฐนั้นได้รับแรงหนุนจากแนวทางของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เตรียมเพิ่มวงเงินซื้อขายพันธบัตรส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นดีขึ้นคาดว่าจะส่งผ่านเซนติเมนต์เชิงบวกมายังตลาดหุ้นไทยได้ประเมินว่าเซตในช่วง 2-3 วันนี้นะคะมีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีแล้วก็ยืนเหนือ 1,600 จุดได้วันนี้มีการประชุมกนง.ด้วยนะคะคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% เนื่องจากเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวขึ้นขณะที่ประมาณการเศรษฐกิจหากอยู่ในกรอบราว 1.8 ถึง 2.3% จะไม่สร้างความประหลาดใจต่อตลาดแต่หากมีการปรับประมาณการ GDP ขึ้นใกล้ระดับ 2.5% ก็ถือว่าเป็น positive surprise แล้วก็เป็นปัจจัยบวกต่อ sentiment ในตลาดหุ้นนะคะผลการประชุมกนง.นี่ก็จะออกมาช่วงประมาณสักบ่าย2หลังจบรายการของเรานะคะทางนี้คุณชยศมองว่า Thailand Focus นะคะซึ่งเริ่มขึ้นในวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีประเมินว่าเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนตลาดค่ะจากสถิติการจัดงานในช่วง 4-5 ครั้งที่ผ่านมานะคะก็โบรกเกอร์ก็มักจะบอกแบบนี้ล่ะค่ะคุณฟังบอกว่าเซตมักปรับตัวขึ้นประมาณ 2-3% ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจบงานประเด็นนี้เนี่ยปีนี้อยู่ที่การนำเสนอ New S Curve นะคะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งหากได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติก็จะมีโอกาสหนุนเม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้ามายังตลาดหุ้นไทยค่ะสำหรับกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากธีมการลงทุนรอบใหม่โดยเฉพาะ Data Center ์ AI แล้วก็ New Economy นะคะได้แก่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ค่ะโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเนื่องจากการลงทุน Data Center ไม่ได้ต้องการเพียงพื้นที่แต่ว่ายังต้องใช้ไฟฟ้าและก็น้ำในปริมาณสูงรวมถึงมีความต้องการสินเชื่อเพื่อรองรับวงจรการลงทุนรอบใหม่นะคะสำหรับในส่วนของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าตัวที่โดดเด่นคือตัวอมตะนะคะอมตะคอร์ปอเรชั่นค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ WHA Corporation WHA นะคะมีพื้นฐานการเติบโตตาม Investment Cycle แต่ระยะสั้นอาจจะมีแรงกดดันจากการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ Data Center ใหม่เนื่องจาก WHA นั้นมีฐานลูกค้า Data Center มากกว่านะคะส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะหุ้นเด่นของกรุงศรีเป็นตัวของ KTB ค่ะธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะคะหรือ KBank มีโอกาสได้ประโยชน์จากการขยายตัวของสินเชื่อหากลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่วงจรใหม่อย่างชัดเจนนะแต่เรื่องของหุ้นแบงค์นี่คุณฟังต้องจับตาเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยนะคะพอเขาจ่ายปันผลแล้ว XD แล้วเนี่ยราคาก็จะย่อลงค่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะถ้าเกิดว่าไม่ได้หวังปันผลก็อาจจะต้องรอย่อและค่อยเข้านะคะส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะคุณฟังซึ่งให้น้ำหนักเชิงบวกเลยนะคะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก่อนการประกาศแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ค่ะเบื้องต้นนั้นมีกรอบกำลังการผลิตใหม่ราว 20,000 เมกะวัตต์โดยแม้พลังงานสีเขียวจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นแต่โรงไฟฟ้าก๊าซยังมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพระบบไฟฟ้ามองว่าหุ้นที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุนอย่างตัว GUF Development จำกัดนะ GULF และก็ตัว GPSC ค่ะฝั่ง Global Power Synergy นะคะก็มีโอกาสได้รับประโยชน์ค่ะตอนนี้ก็ GPSC เห็นราคากระเตื้องขึ้นแล้วนะคะส่วน GUF เนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงแล้วราคานี่น่าสนใจนะคุณฟังส่วนกลุ่มธนาคารค่ะแม้ว่าราคาหุ้นหลายตัวปรับขึ้นจน valuation เริ่มตึงตัวแต่กรุงศรียังไม่มองว่าเกิดการสับเงินออกจากกลุ่มอย่างรุนแรงเนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4ปี69ยังมีโมเมนตัมที่ดีและก็สินเชื่อเดือนล่าสุดกลับมาเติบโตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากมีการกระจายเม็ดเงินลงไปยังกลุ่มอื่นมากขึ้นคาดว่าจะเห็นความสนใจในกลุ่มโดเมสติกเพลย์เช่นโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าและก็กลุ่มค้าปลีกบางบริษัทซึ่งมีโอกาสได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนะคุณฟังก็ไทยเที่ยวไทยพาสจะเริ่มให้ลงทะเบียนตุลาคมนี้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มจับจ่ายกันได้ก็ธันวาคมนะคะคุณฟังทั้งนี้นะคุณฟังวันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็พูดถึงเรื่องของชูจุดเด่นนะคุณฟังก็คืองาน Thailand Focus แล้วก็เรื่องของสถานการณ์สงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายนะคะซัดเตรียมส่งนักการทูตกลับไปประจำตะวันออกกลางอิหร่านและโอมานเตรียมแผนเก็บทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็จะเปิดช่องทางเดินเรือที่ปลอดภัยทำให้วันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับลงแรงนะคะลงไป 5-6% อยู่ที่85นะคะโดยประมาณนะคะต่อเหรียญสหรัฐส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหุ้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐนะคะก็ต่ำกว่าคาดตลาดรอการติดตามภาวะเงินเฟ้อ PCE นะคะขณะเดียวกันนะคะวันพรุ่งนี้27สิงหาคมผลประกอบการ Nvidia จะออกมาแล้วก็การประชุมแจ็คสันโฮด้วยส่วนวันนี้นะคะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกจากงาน Thailand Focus ก็ชูจุดเด่นการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องของกนง.ที่ว่าจะมีการคงดอกเบี้ยนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยหุ้นเด่นนะคุณฟังก็คือตัว GPSC ค่ะนะคะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะมองว่ายังเป็นหุ้นที่มีปัจจัยการเติบโตนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่รอบการเติบโตสูงก็คือตัว GPSC ค่ะฮาน่านะคะกรุงศรีเป็นหุ้นเด่นวันนี้ให้ราคาเป้าหมาย64.60 บาท GPSC นี่ให้61 บาทส่วนการบินไทยค่ะคุณฟังคะบอกว่าตอนนี้นะคะตัวหุ้นการบินไทยเนี่ยก็มีเรื่องของการที่การบินไทยนะคะก็ลดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนน้ำมันลงด้วยนะคะนะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่คลี่คลายนักท่องเที่ยวจีนและก็ตะวันออกกลางมีสัญญาณฟื้นตัวแรงนับจากเดือนกรกฎาคมนะหนุนโอกาสอัพไซด์นะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณฟังเรื่องของงาน Thailand Focus เนี่ยก็เลยทำให้มีสัญญาณของการกลับเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติค่ะพรุ่งนี้วันศาสตร์จีนแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายบ้านเองก็ทำอ่านไหว้เจ้ากันก็เอาตามกำลังความพอเพียงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทานอาหารไหว้เจ้ากันแบบสมัยก่อนแล้วบางคนบอกว่าคนกินยังไงก็ไหว้เจ้ากันอย่างนั้นนะคะ ส่วนเรื่องของวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในการประชุม IMF และ World Bank นะคะโน้ตกันไว้หน่อยนะคุณฟังวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดในกรณีพิเศษค่ะนะแล้วก็ในช่วงของ12 14 15ก็ให้มีการ Work From Home ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วน13ตุลาคมเนี่ยก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่แล้วนะคะเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะก็เป็นการจัดประชุม IMF แล้วก็ World Bank ค่ะคุณฟังพูดถึงเรื่องของการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยนะดิจิฟาเองก็ซื้อผ่านบ้าน TT เนี่ยคุณฟังก็บางตัวเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ตัวไหนมีปัญหาเนี่ยเราขอคืนเงินเนี่ยไวดีเหมือนกันนะดิจิฟาก็ได้คืนมาทุกครั้งเลยก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะเวลาที่เราใช้บ้านทีทีเขาแล้วเขารับผิดชอบดีมากเลยในเรื่องของการคืนเงินคือแจ้งปุ๊บนะคุณฟังแล้วเราก็ไปส่งคืนที่ร้านอ่ะพอไปส่งคืนเจ้าหน้าที่รับคืนปุ๊บนะคุณฟังปรากฏว่าเขาก็คืนเงินเข้าระบบเลยนะอันนี้ดิจิฟาก็เลยรู้สึกโอเคมากๆเลยนะได้คืนเงินไวมากเป็นระบบที่ดีเลยทีเดียวก็ถือว่าเจ้าของเขาดีจริงใจต่อลูกค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนที่ไปเป็นTT เนี่ยTT ที่เขาตอนนี้คนชอบทำเงินมากเลยนะคะทั้งบ้านสีส้มบ้านสีดำนี่แหละTT นี่นะคะเจ้าของเดิมตั้งโดยชาวจีนชื่อจางอี้หมิงนะคะบริษัทไบแดนนะคะเขาก็ก่อตั้งเมื่อปีคศ2012นะสำหรับตัว TT แต่ว่าตอนนี้คนที่บริหารปัจจุบันคือโจชูจือชาวสิงคโปร์นะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของตัวบ้าน TT นี้นะคะจางอี้หมิงเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะคะจากการที่เขาคิดค้นตัวบ้าน TT ขึ้นมานี่แหละเนี่ยคนเราถ้าเกิดว่ามีความรู้ความสามารถนะเขาก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้เลยนะคุณฟังจากคนที่มีฐานะไม่ได้สู้ดีนักนะคะเกิดที่มณฑลฝูเจี้ยนของจีนเนี่ยก็พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็เป็นของผู้บริหารที่เป็น CEO จากสิงคโปร์นะก็เติบโตมาจากอดีตเด็กฝึกงานของบ้านสีฟ้านั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยมื้อกลางวันนะคุณฟางจะทานอะไรกันนะมีรุ่นน้องดีเจฝ่าน้องแอนนะถ้าน้องแอนฟังอยู่แหมชื่นชมมากพี่ฝ่าเนี่ยยังลดน้ำหนักไม่ได้เท่าน้องแอนเลยนะคะแบบน้องแอนเนี่ยคือน้ำหนักลงจากการมีวินัยจริงๆเลยนะนั่งดูน้องแอนนี่ก็ชื่นใจนะเขาก็ตั้งใจลดน้ำหนักมากๆเลยนะจากคุณฟังเชื่อไหมว่าน้องแอนเนี่ยหนักเกือบ95กิโลกรัมนะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 68.5 กิโลกรัมนะก็คือน้องแอนนี่บอกว่าตัวเองตั้งใจดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับการธุรกิจลดความอ้วนไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะบอกว่าตอนนี้อายุ55 plus แล้วก็เลยตั้งใจดูแลนะคะแนะนำเลยน้องแอนบอกความตั้งใจต้องมาก่อนต้องมีระเบียบกับตัวเองเวลาเราไปศึกษาข้อมูลหรือมีใครแนะนำก็ไม่ปิดกั้นก็เอามาใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็เอามาคัดกรองดูสำหรับตัวน้องแอนเนี่ยบอกสิ่งที่ทำหลักๆก็คือการงดแป้งงดน้ำตาลและของหวานค่ะลดอาหารเค็มหลีกเลี่ยงอาหารที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะกับร่างกายตัวเองแล้วก็มีการใช้เครื่องติดตามระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าหลังจากกินอาหารแต่ละอย่างแล้วระดับน้ำตาลของเราเป็นอย่างไรทำให้รู้ว่าร่างกายตอบสนองต่ออาหารชนิดไหนนะคะและเขาไม่อดอาหารด้วยนะคุณฟางต้องกินให้ครบ3มื้อมื้อเช้ากินก่อน8โมงนะก็เหมือนทำ IF มาผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงก็กินมื้อกลางวันแล้วก็พยายามกินมื้อสุดท้ายก่อน5โมงเย็นนะก็แม่เมนูที่น้องแอนเอามากินนี่นะคะคุณฟังก็คือต้องเลือกแหละต้องไม่กินของหวานเลยนะคะนะแต่ว่าบอกเป็นความพยายามที่ไม่ทำร้ายใครนะคะนะก็ทานอาหารครบ3มื้อด้วยนะคะแล้วก็ต้องกินมื้อแรกภายใน1ชั่วโมงหลังตื่นนอนบอกว่าถ้านานกว่านี้น้ำตาลจะพุ่งนะคะและก็ต้องมีไข่ต้มด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันคือต้องมีไข่ต้มอ่ะคุณฟังต้องมีผักมีไข่ต้มมีเนื้อสัตว์นะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต้องเป็นข้าวกล้องข้าวเช้าเนี่ยกินข้าวกล้อง3ช้อนโต๊ะข้าวเที่ยงเนี่ยกินข้าวกล้อง2ช้อนโต๊ะข้าวเย็นเนี่ยกิน1ช้อนโต๊ะนะคะบอกว่าต้องกินข้าวทั้ง3มื้อห้ามขาดแม้แต่มื้อเดียวแต่ละมื้อต้องห่างกัน4ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นการคำนวณเวลาในการกินนะคะตื่นมาต้องกินภายใน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องกินข้าว3มื้อนะพักไปนับไปเลย4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะ เอาละเดี๋ยวเราปฏิบัติตามบ้างอยากจะลดลง20โลแบบเขาบ้างเหมือนกันนะคะก็ดีจะฝากชมไปนะคะบอกว่าวินัยและความอดทนนะคะน้องแอนเก่งมากน้องแอนบอกขอบคุณมากค่ะพี่คนสวยของน้องแอนคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะน้องแอนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอกันนะคะน้องแอนเขาก็มีร้านอาหารอยู่ที่สัตหีบด้วยนะคะ ANN นะคุณฟังใครอยากจะไปดู Facebook น้องแอนแอน ANN แล้วก็สาวคน SAOWAKON ค่ะมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวเดือนกันยายนนะคะเราไปที่ Impact เมืองทองธานีกันค่ะคุณฟังงานนี้พลาดไม่ได้นะใครที่ชื่นชอบนะศิลปะงานวัฒนธรรมเนี่ยควรจะไปอย่างยิ่งนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยชวนเลยนะคะ 2-6 กันยายนค่ะที่Impact เมืองทองธานีนะคะที่ Exhibition Hall 7-8 สีสันไทยกิจกรรมนี้เนี่ยหลากหลายนะคุณฟังเป็นการเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยจากทุกภูมิภาคผ่านเทคโนโลยีการแสดงศิลปะนะคะอาหารภูมิปัญญาไทยงานเดียวเนี่ยไปได้เลยไม่ควรพลาดนะคะก็กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวไปร่วมในกิจกรรมนี้งานมีวันที่2นะคะ 2-6 กันยายน Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะสีนะคุณฟังแล้วก็สันสรรคอกลันไทยนะคะ Color of ไทยๆค่ะระหว่างวันที่2-6 กันยายน2569ณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนะจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและก็รายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ค่ะหากแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีและการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดจนประเพณีเทศกาลความเชื่อซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดสามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะคะก็จะมีการจัดงานต่างๆเนี่ยเป็น5โซนด้วยกันนะคุณฟังก็สามารถจะไปร่วมสัมผัสได้นะคะไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมสุดล้ำด้วย Immersive เทคโนโลยีนะคะแล้วก็สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากทั่วประเทศค่ะชมฟรีนะคะการแสดงจากศิลปินชื่อดังและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิมและช้อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยแล้วก็อาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้านะคะแล้วก็มีกิจกรรมสแตมป์แรลลี่ค่ะสะสมตาประทับจากโซนกิจกรรมต่างๆภายในงานก็ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมรักโลกนะคะสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะถ้าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวสนใจนะคะเข้าไปติดตามปฏิทินรายละเอียดกิจกรรมได้นะคะคุณฟังสีสันไทยเนี่ยเขามี Facebook ด้วยนะคะคุณฟังเป็นภาษาไทยเลยนะคะสอีสีแล้วก็สรรคอกลันแล้วก็ไทยนะคะรู้ไว้ก่อนเที่ยวด้วยใครอยากจะไปชมลิเกนะคะลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรนี่ก็เปิดม่านการแสดงวันเปิดงานเลยค่ะ2กันยายน18นาฬิกา15นาทีนะคะ18นาฬิกา15นาทีเจอกับคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะคุณฟังวันเปิดงานเลยส่วน5กันยายนเป็นสมาคมลิเกไทยโตโต้กับคุณต้อมนะคะในวันที่5กันยายนเวลา18นาฬิกานะคะคุณสอนรามน้ำเพชรนี่มา18นาฬิกา15นาทีนะคะแล้วก็ ลิเกจากสมาคมลิเกประเทศไทยนะคะคุณโตโต้ธนเดชคุณต้อมนิรันนะคะก็5กันยายน2569ไม่หมดแต่เพียงนี้นะคุณฟังโอ้งานนี้เขาขนเอาศิลปินมากมายเลยทีเดียวนะคะก็สายหมอลำก็ห้ามพลาดนะคะนะไปม่วนกันได้เลยเตรียมฟ้อนให้สุดแล้วพบกันในงานสีสันไทยนะจากมนต์เสน่ห์ของหมอลำพื้นบ้านสู่สีสันของหมอลำร่วมสมัยค่ะพบกับ3โชว์พิเศษนะขนความม่วนความสนุกและก็ศิลปะวัฒนธรรมอีสานมาให้ชมกันแบบเต็มเวทีเลยนะคะ3กันยายน2569เดือนหน้านะคุณฟังใกล้แล้วนะคะบ่าย3โมงเย็นค่ะพบกับคุณชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2536ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์และลีลาหมอลำระดับตำนานและสมาคมหมอลำอีสานด้วยส่วน4กันยายนนะคะ 16:45 ค่ะเป็นหมอลำคณะบัวอุบลค่ะคุณฟังเรียกว่างานนี้จัดเต็มเลยนะคะทั้งเสียงเพลงจังหวะการแสดงนะที่ชวนลุกขึ้นมาฟ้อนได้เลยนะคุณฟังมาดูหมอลำกันนะคะและก็4กันยายนนะมาต่อกันเลยนะคะคุณฟังช่วงเย็นนะคะนะงานนี้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่วันที่2นะวันที่2ก็เป็นวันพุธนะคะคุณฟังวันที่3วันพฤหัสวันที่4นี่เจอหมอลำนะคะคุณฟังหมอลำช่วง 16:45 หมอลำคณะบัวอุบล 18:15 ก็ต่อเนื่องกับหมอลำไอดอลนะคะมีออฟออมแอมไอจินนี่ปลื้มนนคิงนะคะเป็นความม่วนยุคใหม่ที่แฟนหมอลำไม่ควรพลาดเลยนะคะงานนี้มีขึ้นที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีชมฟรีค่ะฟังยาวๆไปเลยนะคะนะคะชมฟรีนะพุธที่2ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะก็ไปกันให้พร้อมเลยกับงานนี้ดิจะฝากก็นำมาฝากเป็นรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะงานนี้ไปสัมผัสสีสันของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านเสียงแคนเสียงพิณแล้วก็จังหวะหมอลำกันในคราวเดียวเลยคุณฟังชอบแบบไหนก็ไปกันนะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage สีสันไทยด้วยนะเขามีกิจกรรมมีปฏิทินต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆใครอยากจะอุดหนุนหนังสือก็มีนะคะหนังร้านหนังสือของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะก็มีการไปร่วมจัดงานในโซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจลดราคาสูงสุด 10-40% นะคะเป็นหนังสือดีๆที่นำมาจำหน่ายตั้งแต่10:00 น.ถึง 21:30 น.แล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ด้วยค่ะท่านใดสนใจเวิร์กช็อปนะคะจัดเต็ม5รอบเลยต่อวันนะคะตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายน2ถึง4กันยายนเนี่ยจะมีงานเวิร์กช็อปทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติจากสารผักตบชวาปรุงยาดมสมุนไพรเขียนเครื่องเบญจลงนะคะส่วน5ถึง6กันยายนมีการทำเครื่องประดับเบญจกลายทำน้ำปรุงเขียนผ้าบาติกนะจากสารไม้ไผ่สีสุกนะคะคุณฟังสามารถจะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะเขาก็มีให้สมัครแต่รับจำนวนจำกัดนะคะคุณฟังวันละ5รอบก็เข้าไปสมัครได้นะคะเขาเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะปิดรับสมัครในวันนี้นะคะ26สิงหาคมเขาจะมีวันละ5รอบด้วยกันนะคะ2ถึง6กันยายนรอบที่1เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2รอบที่2บ่าย 2:15 ถึง 15:45 น.รอบที่3เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.รอบที่4เวลา 17:45 น.ถึง 19:15 น.รอบที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.นะคะฝั่งท่านฟังสนใจเวิร์กช็อปอย่างไรก็เข้าไปสมัครได้นะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage สีสันไทยนะคุณฟังอันนี้ก็คือสะดวกมากเลยแล้วก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะเป็นการฟรีเวิร์กช็อปแต่ว่าคุณฟังต้องลงทะเบียนนั่นเองเรียนรู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะคะ Facebook สีสันไทยสอเสือสระอีสอเสือรอเรือคอควายกระหลันแล้วก็ไทยนะสีสันไทยค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะคุณฟังเรียนคุณผู้ฟังใครที่อยากจะลุ้นโชคนะลุ้นดูแล้วก็เงินต้นไม่สูญดิฉันแนะนำนะคะสลากออมทรัพย์ทกสชุดกระด้งทอง ดีจะฝากก็ซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราก็คาดหวังนะคุณฟังนะเพราะว่าอยากจะมีโอกาสลุ้นรางวัลกับเขาบ้างนะคะหน่วยละ500บาทนะรางวัลที่1เสี่ยงหมวดใน20ล้านบาทรางวัลที่2เสี่ยงหมวด1ล้านบาทจำนวน2รางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษเฉพาะหมวดที่รับฝากแล้วดีจะฝากก็ฝากแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะเขาเปิดรับฝากมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคม1ล้านบาทออกรางวัลครั้งละ5รางวัลในเดือนตุลาคม2569และพฤศจิกายน2569ถ้าคุณฟังฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปก็คือ 500,000 บาทนะคะถ้าคุณฟังฝากเนี่ยคุณฟังจะได้ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกเดือนเลยก็คือได้ทุกงวดเลยงวดละ300บาทนะคะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่17สิงหาคมแล้วนะคะไปฝากได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารของธกส.แล้วก็สามารถฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้นะแต่ว่าคุณฟังต้องไปเปิดBAC Mobile ที่ธกส.ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะแล้วก็พอครบกำหนด2ปีเนี่ยได้รับอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะหน่วยละ1บาท15สตางค์ที่เป็นร้อยละ 0.115 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยเมื่อสลากครบกำหนดนะคะคุณฟังแบบวันชนวันเลยแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยนะคะสำหรับดอกเบี้ยนี้นะคะบุคคลธรรมดานะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็เงินรางวัลออมทรัพย์นะคะก็น่าสนใจนะถ้าเกิดไปรายการนะคะมีเงินออมเหลือแล้วก็อย่าลืมไปฝากสลากออมทรัพย์กันนะคะชุดนี้ชื่อว่าชุดกระด้งทองนะคะโทรศัพท์สอบถามได้025550555ค่ะ025550555โชคดีนะคุณหวังใครซื้อนะแล้วมีดวงเนี่ยถูกได้แน่นอนนะคะ20ล้านบาทหรือว่า1ล้านบาทถ้าสนใจก็ไปสมัครกันได้ไปซื้อกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเขาจะปิดการรับฝากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วดิจฟ้าลาคุณฟังนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
1: นณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
6: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
6: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองและอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลองสามมิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลาง

อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกรงปีนังอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 44% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เขา
2: คลองเป็นคลองสาธารณะหรือคลองส่วนตัวล่ะครับ
1: ไม่เป็นที่คลองน่ะเป็นที่ของส่วนบุคคลชาวบ้านทั้งหมด
2: ป้าครับป้าใช้คำไม่ถูกนะป้านะป
3: ้
2: าบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลชาวบ้านทั้งหมดต้องพูดว่าเป็นคลองสาธารณะ
3: ใช่ใช
2: ่แต่ถ้าเป็นคลองส่วนบุคคลมันก็ต้องเป็นของเขาส่วนตัวที่เขาดินเขาขุดเอง
1: ขอโทษทีถ้าเขาขุดเองก็หมายถึงของเขา
2: ใช่ตกลงว่าเป็นคลองเป็นคลองอาทิตย์แบบดั้งเดิมใช่ไหม
1: ใช่ให้ขุดใช้น้ำกันเรื่อยมาแล้วมันเป็น50ปีแล้ว
2: มัน
1: จู่ๆเขาจะมาถมน่ะ
2: ป้าครับ
1: ถมได้ไหม
2: ชาวบ้านเขาเรียกคลองอาทิตย์ใช่ไหม
1: ไม่รู้ก็เรียกคลองอะไรมันเป็นคลองดินน่ะ
2: อ้าวเดี๋ยวดิป้าแล้วป้าเอาคำว่าอาทิตย์มาจากไหน
1: ไม่รู้ดิฉัน
2: ไม่ได้ดิครับป้าคือพอป้าหลุดคำบอกว่าเป็นคลองอาทิตย์เมื่อกี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช
1: ่
2: นะ
1: ฉันไม่ได้พูดเลยไอ้คลองอาทิตย์อะไร
2: อ้าวแล้วได้ยินไหมเมื่อกี้ผมฟังผิดเหรอ
3: แล้วเป็นคลองอะไรคะป้าอ่ะงั้นเอาใหม่นะคะ
2: เขาขุดมาสมัยไหนอะป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าขุดสมัยคลองอาทิตย์แต่ป้าใช้คำนี้ใช่เปล่าครับ
1: คลองเนี่ยมันขุดมาตั้งแต่สมัย40-50ปีแล้วตั้งแต่สมัยคึกฤทธ
3: ิ์อ๋อสมัย
2: คึกฤท
3: ธิ์
2: โทษผมฟังคึกฤทธิ์อาทิตย์เป็นคึกฤทธิ์เป็นอาทิตย์โทษที
3: สมัยคึกฤทธ
2: ิ์สมัยคึกฤทธิ์
1: ปีแล้วใช่ไหมจำไม่ได
2: ้โอเคป้าครับโทษทีอย่างนี้ครับคือถ้าย้อนไปดึกดำบรรพ์เนี่ยทั่วประเทศเลยน้องฝนจากโครงการเงินผันสมัยคึกฤทธิ์ปราโมชปี2518ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโครงการเงินผันขุดคลองทำถนนเขาเรียกว่าคลองคึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธิ์แล้วก็พอมายุคสมัยต่อมาเนี่ยสมัยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ขุดคลองอีกเหมือนกันเรียกว่าคลองอาทิตย
3: ์
2: มีทั่วประเทศเหมือนกัน
3: พี่เลยคิดว่าเออเป็นคลองอาทิตย
2: ์ป้าเมื่อกี้ผมนึกได้แล้วว่าป้าพูดว่าคลองสมัยคึกฤทธ
3: ิ์ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเป็นคลองที่ขุดสมัยคึกฤทธิ์เนี่ยในขณะนั้นก็ตีความได้ว่าน่าจะเป็นคลองสาธารณะเมื่อเป็นคลองสาธารณะก็ไม่ควรจะมีใครมาถมคลองและปลูกสร้าง
3: ค่ะ
2: ป้าไม่แจ้งอบต.หรอครับป้าตรงนั้นน่ะ
1: เนี่ยแกกำลังดำเนินงานมีคนช่วยดำเนินงานแล้วเขาช่วยทุกอย่างเลยคนอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ
2: ถ้างั้นก็เดี๋ยวถ้าเป็นคลองสาธารณะแล้วก็มาถมคลองเนี่ยเท่ากับบุกรุกที่สาธารณะติดคุกหัวโตเลยนะป้านะเอางี้ครับคุณป้าครับเดี๋ยวผมให้หลังไมค์ทีมงาน

0: เนี่ยเดี๋ยวเขาประสานกับป้าเพิ่มเติมแล้วก็ทางท้องถิ่นและเขาไปตรวจสอบว่าตกลงคลองนี้มันเป็นคลองอะไรอย่างไรกันแน่แล้วใครเข้าไปดำเนินการทำได้หรือไม่ได้โดยชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ยังไงเรายังไม่รู้นะไปกล่าวหาเขาไม่ได้นะฟังป้าอย่างเดียวก็ฟังเฉยๆเนาะเขาจะกล้าทำโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าแต่ถ้าทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือการบุกรุกนะครับป่วยหนองคลองบึงที่สาธารณะเดี๋ยวหลังไมค์จะตามเรื่องให้นะป้านะคุยกับป้าเล็กตามนี้ก่อนครับป้า
1: ค่ะเส้นเรื่องให้เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ครับครับป้าครับได้ครับได้ครับนะเดี๋ยวค่อยตามเรื่องของป้านะ
1: บ้านกำนันนายอำเภอมาหมดแหละ
2: ค่ะ
0: ครับครับครับได้ครับเดี๋ยวทีมงานตามเรื่องให้ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า
0: เดี๋ยวตามเรื่องเลยมาคืบหน้าให้นะครับ
2: จริงๆแล้วไม่สามารถมาถมได้ถูกไหมพี่
0: คือถ้าเป็นคลองสาธารณะถมไม่ได้ละครับบุกรุกที่สาธารณะติดคุกหัวโตเลยนะคือจะสังเกตดูนะคนที่ถูกกล่าวหาบุกรุกป่าสงวนเนี่ยนะที่บางทีเป็นนักการเมืองใหญ่ๆคนสำคัญสำคัญพ้นจากตำแหน่งเลยนะ
2: โอ้เพราะว่า
0: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวตามเคสของคุณป้าเล็กให้ต่อนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนเดี๋ยวจะตามเรื่องของมีการลุกล้ำปักเสาไฟฟ้าด้วยมาในบริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวกำลังต่อสายส่วนสายที่เข้ามาก็มีสอบถามด้วยนะเรื่องของเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลรักษามะเร็งฟรีเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวบอกเบอร์ให้นะคะเอาไปสายคุณลั่นทมค่ะสวัสดีค่ะคุณลั่นทม
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฝน
2: กับพี่ถนอม
3: ค่ะ
0: ค่ะ
2: จากอยุธยาเนาะหลานลุกล้ำปักเสาไฟฟ้าเข้ามาในบริเวณบ้านเหรอคะ
3: ค่ะ
2: หลานแท้ๆเลยเหรอคะ
3: ค่ะ
0: ป้าครับหลานป้านั้นลูกของลูกของป้าหรือเปล่าครับ
3: ลูกของลูกชายไอ้พี่ชาย
0: ลูกของพี่ชายหลานลูกของพี่ชายมาปักเสาไฟฟ้าในที่ดินของป้าใช่ไหม
3: ใช่
0: เพื่ออะไรเพื่อใช้ไฟ
3: เขาก็เอาต่อเข้าบ้านเขาแต่ตอน
2: ค่ะคุณป้าได้ยินไหมคะ
3: ค่ะ
0: เป็นเสาปูนเนี่ยใช่ไหมครับ
3: เป็นเสาไฟของราชการเลยเหอะ
0: เขาซื้อมาปักเองหรือไฟฟ้าปักให
3: ้เขาซื้อมาทำเอง
0: ซื้อมาทำเองแล้วตอนนี้เดินสายไฟใช้ไฟเข้าบ้านเขาแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: แล้วตอนที่เขาก่อนจะทำเนี่ยได้ขออนุญาตคุณป้าไหม
3: ป้าไม่อยู่บ้านมัวไปทำกระทงเขาทำก่อนพอกลับมาก็เลยเห็นเขาปักก่อนแล้ว
0: ปักก่อนแล้วนานหรือยัง
3: นานแล้วค่ะ
0: หลายปีแล้วเหรอ
3: 2-3 ปีแล้วเนี่ย
0: 2-3 ปีแล้วทีนี้ไอ้ที่เสาที่เขามาปักเสาไฟแยกมาจากเสาของการไฟฟ้าข้างนอกใช่ไหมริมถนนใช่ไหม
3: จ้ะ
0: แล้วก็เข้ามาเชื่อมเข้ามาในเสาไฟที่อยู่ในที่ดินของป้าซึ่งหลานได้ถือวิสาสะหลานลูกของน้องชายถือวิสาสะเห็นว่าของป้าเขาคงไม่เป็นไรละตัวเองอยากจะใช้ไฟก็ปักเลยป้าไม่อยู่ก็ปักป้ามาอีกทีนึง
3: ห้ามเขาแล้วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อห้ามแล้วเขาไม่ฟัง
3: ห้ามแล้วแต่เขาทำตอนฉันไม่อยู
2: ่อ๋อ
0: ทีนี้ป้าจะถามว่ายังไงอะครับ
3: ก็ตอนก็ไปที่กรมที่ดินไปบอกเขาแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าป้าแก่แล้วทำไมไม่ให้ลูกหลาน
2: เจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกอย่างนั้นหรอคุณป้า
0: ใครบอกอ่ะ
3: แล้วก็ให้เสียให้หาทนาย
0: มันก็อย่างนี้ครับป้าครับอย่างนี้นะป้านะ
3: จ้า
0: น้องชายยังอยู่ไหมนั่นอ่ะ
3: พี่ชายเสียหมดแล้วเหลือคนเดียวเนี่ย8 คนอ่ะ
0: ตกลงลูกน้องชายหรือลูกพี่ชายอ่ะที่มาปาก
3: ลูกพี่ชายค
0: ่
3: ะ
0: ลูกพี่ชายพี่ชายก็เสียแล้วคุณป้าครับผมถามอย่างนี้นะตรงไปตรงมานะป้านะถ้าเสาที่เขาปักเพื่อเขาจะลากสายไฟเข้าไปใช้ที่บ้านของเขาซึ่งเขาเป็นหลานของป้ามันไม่ได้ทำให้เขาได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของคุณป้าหรอกน
2: ะ
0: และถ้าไม่ทำให้ป้าเดือดร้อนหรือมีปัญหาจนเกินส่วนเกินไปผมก็คิดว่าให้มันอยู่เถอะเสาไฟนะยังไงก็นั่นก็หลานแต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ถูกต้อง ป้าไม่อนุญาตต้องถอนออกไปเขาก็ต้องถอนครับป้าครับป้าจังตัดสินยังไงจะให้ถอนหรือบอกว่าเอาละเข้าใจได้หรือจะเอาแบบไหนครับป้าครับ
3: เขาเอารั้วมากั้นด้วยเขากั้นรั้วเข้ามาด้วย
2: โอ
0: ้กั้นรั้วเข้ามาในที่ดินของป้าเหรอทีเนี้ย
3: จ
0: ้า
2: ถ้า
0: อย
2: ่
0: างน
2: ี้
0: ไม่ใช่แต่เสาไฟแล้วใช่ไหมรั้วกันกินเข้ามาในที่ดินของป้าด้วยใช่ไหม
3: จ้าสี่วานะ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าครับเป็นที่ดินมีโฉนดใช่ไหมครับถ้าที่ดินมีโฉนดคุณป้าต้องไปแจ้งความครับป้าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าป้าไม่ยินยอมนะผมก็ต้องบอกว่ากรณีที่คุณป้าไม่ยินยอมนะครับต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาครอบครองโดยไม่สงบ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเขาอยู่เป็น10ปีเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาครอบครองโดยสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเห็นไหมฉันปักเสาไฟเห็นไหมฉันกั้นรั้วไว้แล้ว
2: คือทุกคนรอบบ้านเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของเขาเข้าใจเป็นแบบนั้น
0: มันจะกลายเป็นครอบครองประปาดแต่ถ้าทันทีที่ป้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้สงบนะเพราะการบุกรุกที่ดินของคนอื่นเพื่อจะอยู่อย่างครอบครองประปักมันต้องครอบครองแบบบุกรุกเข้าไปอยู่อย่างสงบเปิดเผยและเจ้าของที่ก็ดูแล้วก็เฉยเฉยเฉยเงี้ยนะ
3: แล้วพอ10 ปี
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอต่อศาล
3: ก็ไม่ซื้อ
0: ป้าครับผมให้มีวิธี2วิธีนะป้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมป้า1ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยเรียกหลานไปเจรจาเน
2: ี่
0: ยวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดเรียกหลานไปเจรจาเพื่อที่จะบอกว่าเอารั้วออกถอนเสาไฟออกไปหรือ2ซื้อที่ดินป้าอย่างที่ป้าบอกว่าถ้าซื้อป้าจะขายให้แต่ถ้าเขาไม่ยินยอมอัยการจะบอกให้ป้าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะบุกรุกเลยนะที่เนี้ยนะมันก็ต้องดำเนินคดีมีโทษจำคุกด้วยนะ
3: ไปหาตรงไหนคะไปหาตรงไหน
0: ที่สำนักงานที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ
3: ิ์ที่อำเภอก็บอกกับป้ารู้มาก
0: ป้าครับไม่พูดไปเรื่อยนะป้านะป้าไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานอัยการจะอยู่ที่นั่นครับป้าครับ
3: ค่ะ
0: ป้าอยู่อำเภออะไรอะครับ
3: อำเภอบางปะอินค่ะ
0: บางปะอินไม่ไกลเข้าไปตัวเมืองไปที่ศาลจังหวัดเดี๋ยวก็เจอสำนักงานอัยการอยู่ใกล้ๆกันแหละศาลกับอัยการก็จะอยู่ด้วยกันนะ
2: ค่ะ
3: ค่ะเคยไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วให้หาทนาย
0: คือถ้าเขาไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายฟ้องครับป้าครับเพราะว่าสุดท้ายมันต้องขึ้นศาลแต่ขออีกทีหนึ่งนะไปให้อัยการช่วยอีกทีหนึ่งถ้าอัยการเชิญเขาแล้วเขาไม่มาอัยการก็ทำอะไรไม่ได้อัยการก็ต้องบอกให้ป้าหาทนายเหมือนกันแหละก็ต้องฟ้องเขาในที่สุด
3: ก็บอกว่าหาทนายตั้งแต่2-3 ปีที่แล้วแล้วตังก็ไม่มีหาทนาย
0: ป้าครับบางอย่างเนาะป้าเนาะบางอย่างนะเราก็มองไม่เห็นใช่บ้างอ่ะนะถ้าเราเห็นทุกอย่างเราก็ทุกอย่างอ่ะแต่ถ้าเรามองไม่ช่างมันเถอะหลานมันจะอยู่นี่ก็ลูกของน้องชายก็เหมือนลูกของตนถ้าเราไม่คิดมากเราก็สุขแต่ถ้าเราคิดว่ามันของฉันน่ะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเบียดเบียนป้าอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่นะจนกระทั่งป้าบอกว่า
3: เบียดเบียนเขาบอกว่าจะตายตรงนี้เหรอ
0: เอาละป้านะผมให้เวลาคนอื่นด้วยนะคนเดียวของป้าไม่ได้ละครับสวัสดีครับ
3: อยากให้คุณถนอมแนะนำนะคะ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยอีกทีหนึ่งและถ้าไม่ได้ก็ถ้าจะต้องฟ้องก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะป้ารันโทม
0: ครับ
2: อันนี้ก็คือนึกว่าเขาลากเสาไฟมาอย่างเดียว
0: คือน้องฝนวันนี้พี่ก็ไม่รู้คิดยังไงเนาะพี่ก็โพสต์เฟซบุ๊กออกไปนะ
2: ค่ะ
0: มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรรเสริญมีเสื่อมแล้วก็มีนินทาโลกธรรม8คือเราก็ไม่ได้อยู่ไปตลอด
2: ค่ะ
0: นะ
2: ใช่แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเขาคุยกันได้ไหมอ่ะจริงๆก็เป็นลูกของ
0: คุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย
2: เป็นลูกของพี่ชายสุดท้ายแล้วเขาจะยึดครองไหมอะไร
0: คือถ้าป้ามีลูกให้ลูกทำแต่ถ้าป้าไม่มีลูกบางครั้งก็ต้องช่างมันเถอะ ขาก็อยู่ไม่นานเราก็อยู่ไม่นาน
2: ก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะ
0: ครับ
2: หัวงอกอาจจะไปก่อนหัวดำแต่หรือหัวดำอาจจะไปก่อนหัวงอกก็ได้ถูกไหม
0: ใช่
2: เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามมาโรงพยาบาลรักษามะเร็งฟรีมีไหมคะนอกจากคนรักษาด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทถูกไหมพี
0: ่จริงๆเนี่ยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะรักษาโรคมะเร็งสิทธิ์บัตรทองในฟรีอยู่แล้วฟรีอยู่แล้วทั่วประเทศนะแต่ในความหมายที่ถามผมเข้าใจว่าถามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับถ้าไปที่นี่เนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งฉายแสงคีโมตรวจฉายแสงคีโมยากจนเขารักษาให้ฟรี
2: มีเขาเรียกว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยเน
0: า
2: ะมีเงิน
0: ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงไม่ใช่
2: เขาเรียกว่าเป็นเงินสำหรับคนที่ญาติใช่ไหม
0: ค่ารถค่ารถ
2: ค่าเดินทาง
0: ค่ารถไปกลับมีห้องพักให้แต่ต้องเป็นคนจนนะถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ชัดเจนเลย
2: ก็สามารถรักษาได้รถ
0: ติ ดต่อไปเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาทำธุรกิจนะไม่ใช่ว่าของฟรีแต่ว่าเขาก็มีเมตตาว่าถ้าจนเขาก็ช่วยฟรี
2: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าต้องการผ่าตัดฉุกเฉินก็เขาบอกว่าถ้าไปรอคิวอยู่2ปี3ปีนาที
2: ไม่ทันหรอก
0: ไม่ไหวอ่ะ
2: โรคเนี้ยต้องรีบรักษา
0: อันนี้เขาก็มีค่าจ่ายสักประมาณ 3,000
2: ค่ะ
0: ก็ลองติดต่อเขาดูแล้วกันนะ
2: ค่ะไปสายป้าสมใจต่อเลยค่ะป้าสมใจคะ
4: สวัสดีค่ะคุณหนอม
2: ค่ะ
4: สวัสดีทีมงานค่ะ
0: น้องฝนนะ
2: ทางบ้านแห้งแล้งจ้าป้าที่ขอนแก่นเนาะมาจากขอนแก่นเนาะคือทางบ้านแห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรอยากจะปรึกษาเรื่องการทำฝนเทียมจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรคุณป้าสอบถามมาแบบนี้นะคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
0: ปลูกข้าวเหรอครับ
4: ปลูกข้าวค่ะคุณหนอมแล้วตอนนี้ข้าวเกิดได้ประมาณครึ่งฟุตแล้วแต่น้ำไม่มีแล้วตอนนี้ข้าวกำลังจะแห้งตายขออยากจะขอฝนคือมันไม่มีน้ำนองพอที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยอะค่ะตอนน
0: ี้ป้าแกขอฝน
2: ไม่ฝนนี้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฝนนี้ไปผสมใส่ปุ๋ยไม่ได
0: ้ขอน้ำ
2: ขอน้ำไม่ได
0: ้ป้าอยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
4: อำเภอพลค่ะคุณหนอม
0: อำเภอพล
2: อำเภอพล
0: โอ้โหอำเภอพลเขายังแล้งเลยเหรอครับป้า
4: โอ้แล้งเขตนี้แล้งหมดเลยค่ะคุณหนอม
0: ผมไปขามทะเลสออย่างที่บอกไป2อาทิตย์ก่อนนะไปมา2ครั้งติดเลยอ่ะขามทะเลสอคือเห็นถึงความแห้งแล้งต้นข้าวเนี่ยยืนต้น
2: ตาย
0: ตุยเลยอ่ะ
2: ตุยแหมสับไปรุ่นซะด้วยนะ
0: นะของป้าก็อยากได้ฝนใช่ไหมปลูกข้าวกี่ไร่ครับป้า
4: ของป้าสมใจนี่10กว่าไร่ค่ะแต่ว่าเขตนี้ทั้งหมดแล้งหมดเลยค่ะ
0: แล้งหมดเลยฝนไม่ตกกี่อันอย่างนี้ถามว่าฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับป้า
4: ฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันแค่ปล่อยๆแค่ดินเปียกๆค่ะ
2: โอ้
0: นะครับก็ขาดน้ำนะคือกลัวอย่างหนึ่งอีสานบ้านเฮ้านี่นะ
2: ทำไมฮะ
0: พอแรงก็แรงพอฝนจะมาก็ท่วมเลยอ่ะ
2: ความพอดีพอดี
0: มันก็ไม่พอดีอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีนะ
0: คุณป้าสมใจเดี๋ยวเราจะประสานกับทาง
2: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะ
0: ใช่ให้บอกว่าชี้เป้าไปที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรครับคุณป้า
4: ตำบลหัวทุ่ง
2: ตำบลหมู่
4: หนึ่งค่ะอำเภอพลค่ะ
0: อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะ
4: คุณหนอมเคยช่วยในเรื่องสูบน้ำมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะ
2: โอ
0: ้ได้น้ำจากการแล้วตรงนั้นมันมีแม่น้ำอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีไหม
4: ไม่มีแม่น้ำผ่านเลยค่ะคุณหนอมมีอ่างเก็บน้ำแต่ตอนนี้ก็น้อยมากแล้ว
0: แล้วน้ำประปามีใช้ไหม
4: น้ำประปาตอนนี้ยังพอมีค่ะคุณหนอมแต่เขาไม่ให้สูบใส่ข้าว
0: เพราะใช่มันไม่พอทีนี้ตรงนั้นเป็นทุ่งนาเลยใช่ไหมครับป้าทำนากันเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ป้าครับผมเสนอโครงการไว้โครงการหนึ่งเนาะเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะอีสานบ้านเฮ้านี่มันก็จะแล้งซ้ำนี่บ่อยๆเด้อ
4: ค่ะ
0: รวมตัวกันพี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันอย่างน้อยได้80รายอย่างน้อยขั้นต่ำ80ถ้าได้300ก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปต่อไปเพื่อที่จะขอให้มีโครงการสูบน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะมาขุดเจาะไอ้ทำถังเขียวๆเคยเห็นไหม
2: ค่ะเคยเห็นค่ะ
0: นะครับเป็นถังบาดาลนะ
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาด้วยเหมือนกันที่จะสร้างนะครับแหล่งน้ำบาดาลมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคคือน้ำประปาน้ำกินน้ำใช
2: ้
0: กับ2คือน้ำเพื่อการเกษตร พราะฉะนั้นถ้าคุณป้าสมใจจะเป็นตัวตั้งตัวตีฟังหนอมพูดแล้วก็บอกว่าเออคุณถนอมเคยพูดนี่นาไปหาลูกหลานที่พอจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแล้วเข้าเว็บไซต์ไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปในเว็บไซต์เลยพอเข้าไปเสร็จปั๊บไปดูช่องที่เขาบอกว่าจะขอน้ำอ่ะขอบ่อบาดาลขอน้ำบาดาลอ่
2: ะ
0: แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลตรงนั้นน่ะไปปริ้นข้อมูลออกมาก่อนนะแล้วก็ให้สมาชิกชาวบ้านรวมตัวกันจำนวนเท่าไหร่เนี่ยน
2: ะ
0: อย่างน้อย80คน
2: คือ
0: แล้วก็ให้ได้เนื้อที่จำนวนหนึ่งว่าทำการเกษตรกี่ไร
2: ่รวมตัวอย่างน้อยเท่าไหร่พี
0: ่80ไร
2: ่80
0: ไร่หรือ80ไร่นี่แหละ
2: 60ถึง500ไร่พื้นที่เกษตร
0: มันจะมีขนาด
2: รวมกันไม่น้อยกว่า
0: อ่าน
2: ะ
0: ครับ
2: เ
0: พราะงั้นเข้าไปที่เบอร์โทรก็1330ไหมน้องฝนนะ
5: 1330
0: ใช่ๆๆนะครับกรมทรัพยากรอันนี้เรามองในแง่อนาคตว่าเราถ้าเข้าชื่อกันและไปยื่นที่ทศทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดที่ขอนแก่นไปยื่นที่ทศพอรวมตัวกันได้เสร็จปั๊บไปยื่นทศพอยื่นเสร็จปั๊บเขาขอบรรจุเรื่องนี้เข้าบรรจุคำขอเข้าคำของบประมาณประจำปีเราขอปี
2: 69ปี70
0: ปี70อย่างน้อยก็7172ก็น่าจะได
2: ้
0: นะป้านะทำเผื่อไว้นะป้านะ
2: ค่ะ
4: โครงการน้ำบาดาลเหรอคะ
0: ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตรอะครับเป็นน้ำใต้ดินนะใช่
4: ต้องเข้าเว็บไซต์
0: เข้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
4: เดี๋ยวจะคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณหนอม
0: ดีครับดีครับควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะแล้วเข้าร่วมโครงการนี้ติดต่อทศจจังหวัดนะครับขอนแก่นม
4: ี
0: ท
4: ุ
0: กจังหวัดโครงการนี้มีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็งบประมาณปีนี
2: ้
0: ปี2570เนี่ยที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็มีงบอยู่ตรงนี้เข้าใจร่วมประมาณสัก 5,000 ล้านนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะลองดูนะป้านะผมให้ตามนี้ก่อนนะ
4: แต่ปีนี้ไม่พอช่วยหน่อยเลยค่ะคุณหนอม
0: เอาเมื่อกี้บอกแล้วไงจะประสานฝนหลวงให้ไง
4: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณ
0: เฉพาะหน้าฝนหลวงระยะยาวเดี๋ยวป้าก็ต้องเข้าชื่อกันเพื่อไปขอโครงการนี้นะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะสวัสดีครับป้าครับ
4: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องของแหล่งน้ำทำการเกษตรอยู่แล้ว
2: ใช่สายด่วน1310กด4
0: แล้วผมก็ทำสำเร็จมาแล้วเหมือนกันนะที่ชาวบ้านแต่ต้องรวมตัวกันนะรวมตัวเข้าตามแผนที่เขากำหนดก็ขอมาใช้เพื่อการบริโภคครอบครัวครัวเรือนก็ได้กับ2ก็คือมาใช้เพื่อการเกษตร2อย่างแล้วมันจะต้องมีคนเสียสละที
2: ่น่า
0: เพราะว่ามันจะต้องมีจุดตั้งจุดขุดจุดวาง
2: สถานที่นั้นต้องเป็นศูนย์กลาง
0: ศูนย์กลางจะต้องมีคนสละแต่ถ้าไปรวมกันเสร็จปั๊บไอ้นู้นก็ไม่ให้ที่คนนี้ก็ไม่ให้ที
2: ่ก็ตั้งไม่ได้นะ
0: ก็ตั้งไม่ได
2: ้
0: มีโครงการเที่ยวลอยอยู่นะผมเคยเจอนะผมไปเจอที่นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่5โครงการไม่รู้จะไปลงตรงไหน
2: คือไม่มีคนที่พร้อมจะสละ
0: ไม่อุทิศที
2: ่
0: ที่จะให้วางขุดเจาะทำโครงการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียสละด้วยนะจะมีอยู่ที่อยู่10รายและจะให้เพื่อนคนเดียวบริจาคอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็รวมเงินกันก็ได้ฉันให้เงินเธอให้ที่แล้วรวมเสร็จปั๊บเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน
2: ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแหละแล
0: ้
2: วเพราะผลประโยชน์ก็อยู่คนส่วนมากนะไปสายคุณมานพต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมานพค่ะ
6: สวัสดีครับคุณหนอมครับผม
2: ค่ะ
6: พ่อผมมีที่ดิน1งานแล้วก่อนพ่อจะตายพ่อบอกว่าที่ดินผืนนี้ไม่ให้ขายเอาไว้ให้ลูก9คนถ้าไหนมีตังก็ไปซื้อออกที่นอกทีนี้พ่อยกให้น้องคนที่7โอ้น้องคนที่7ไอ้เป็นผู้ถือมรดก
2: ผู้จัดการมรดกเหรอคะ
6: ผมพ่อมรดกแล้วผมถามว่าเวลาพ่อผมตายไปพ่อผมตายไปหมดแล้วทีนี้ไอ้น้องสาวผมถือบอกแล้วผมลูกผมมี2คนจะมีสิทธิ์ได้ผืนที่ดินนี้ได้ไหมครับ
0: คุณพ่อเสียชีวิตมาแล้วกี่ปีล่ะครับ
6: พ่อตายไปนานแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีพ่อมีลูก9คนแต่ที่ดินแค่1งานถูกไหมที่ดิน1งานใช่ไหมครับ
6: ทีนี้น้อง
2: คุณมานพที่ดิน1งานไหมคะ
6: เอาพวกผมไป
0: คุณมานพ
6: ที่ดินมอบให้เป็นผู้จัดการมรดก
0: คุณมานพครับ
6: ครับผม
0: ที่ดินจำนวน1งานใช่ไหมครับ
6: ครับผม
0: ที่ดิน1งานเนี่ยตอนนี้เป็นที่ว่างเปล่าหรือเป็นมีบ้านอยู่อาศัยอยู่ในนั้นครับ
6: เป็นบ้านอยู่อาศัยอยู่ครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่นี่ที่บ้านพ่อเนี่ยครับ
0: คุณอยู่ในบ้านพ่อในที่ดิน1งานนั้นถูกต้องไหม
6: ครับผม
0: ที่ดิน1งาน
6: แล้วผมมีลูก2คน
0: เดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไปอย่าข้าม
6: ครับ
0: ฟังให้มากกว่าถามนะพี่นะที่ดิน1งานลูก9คน
6: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้มีคนเป็นผู้จัดการโดยการแต่งตั้งของศาลแล้วหรือยังตอบว่ามีหรือไม่มี
6: อะไรนะครับ
0: มีผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง
6: มีแล้วน้องสาวคนที่7เขาพาให้พวกผมไปที่อำเภอให้เซ็นทุกคน9คนแล้วมอบให้น้องสาวคนที่7ไปผู้จัดการมรดกผมถามว่าถ้าผมตายไปลูกผมคือ2คนนี้มันจะได้ถือกรรมสิทธิ์ได้มั้ยครับหรือว่าน้องสาวคนที่7นั้นมันจะเอาไปขายได้มั้ยครับ
2: อ๋อเขากังวลว่าลูกจะไม่ได้
0: คือตอนนี้ที่พูดเนี่ยยังฟังไม่ได้ว่าตั้งผู้จัดการมรดกแล้วที่บอกว่าไปอำเภอเนี่ยไปอำเภอไปตั้งผู้จัดการมรดกไม่ได้ต้องไปศาลเคยไปศาลจังหวัดแพร่มั้ยครับเคยไหมครับตอบว่าเคยหรือไม่เคย
6: ไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคย
2: ก็ยังไม่ได้จัด
0: ก็แสดงว่ายังไม่ได้จัดการมรดกทีนี้โฉนดยังเป็นชื่อของพ่อที่เสียชีวิตอยู่ใช่หรือไม
6: ่ผมก็ไม่
0: รู
6: ้ไม่ได้เห็นใน
0: เอาอย่างนี้นะคุณมานพครับเรื่องมันต้องทำให้สั้นกระชับฟังแล้วก็ตอบง่ายๆไม่ต้องสับสนมากนะพี่นะ1พี่ต้องไปคุยกับน้องสาวที่อ้างว่าเป็นคนดูแลมรดกเนี่ยโฉนดที่ดิน1งานของพ่อเนี้ยตอนเนี้ยนะครับได้โอนมาเป็นชื่อของน้องสาวไปแล้วหรือยัง
2: หรือว่าเป็นชื่อของพ่ออยู่
0: ถ้าโอนเป็นชื่อของน้องสาวไปแล้วเนี่ยมันจะลักษณะเป็นการถือแทนมรดกนะครับเขาจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ไปคนเดียวแต่จะเป็นการถือแทนแต่ถ้าซึ่งน้องสาวก็ไม่ได้อยู่ในที่ดินบ้านแปลงนี้1งานแต่คนที่อยู่ก็คือคุณมานพอยู่ถูกต้องไหม
6: ครับผม
0: น้องสาวอยู่ที่อื่นใช่ไหม
6: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุยกับน้องสาวด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าตอนนี้โฉนดเนี่ยยังเป็นชื่อพ่อหรือว่าเป็นชื่อของน้องสาวแล้วถามคำถามที่1ถ้าเขาบอกว่าเป็นชื่อเขาไปแล้วนะครับก็คุยกับน้องต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงกับที่พี่ชายอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าลูกตั้ง9คนน่ะแล้วก็อยู่บ้านพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยที่1งานเนี่ยอยู่กี่ครอบครัวอยู่กี่คน
6: 4คนครับ
0: 4คน
6: ตอนนี้ออกข้างนอกหมดแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันในบรรดาพี่น้องทั้ง9คนน่ะก่อนที่บอกว่าถ้าผมตายแล้วลูก2คนจะได้มั้ยเนี่ยไอ้เนี้ยโดยหลักมันได้อยู่แล้วสืบทอดนะมันได้แต่ต้องคุยกันในหมู่พี่น้องก่อนว่าเอาละ1งาน9คนเนี่ยทุกคนใครบ้างไม่เอาถ้าใครไม่เอาก็ให้เขาทำหนังสือสละสิทธิ์ใครบ้างที่เอาก็จะได้มาทำหนังสือแล้วก็ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาแบ่งกันเสีย
2: ค่ะ
0: คนที่เอาอย่างน้อยก็4คนที่อยู่อ่ะ
2: ถูก
0: ส่วนอีก5คนถ้าเขาไม่เอาก็จะได้สละสิทธิ์แล้วไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วจะได้มาแบ่งกันเสียให้ถูกต้อง1งาน4คนจะแบ่งกันยังไงก็ซอยเข้าไป
2: ค่ะ
0: เอางั้นนะไปคุยน้องสาวก่อนคุณไปคุยกับน้องสาวได้ความยังไงแล้วคุณทักผมมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังฟังความไม่ได้ว่าเรื่องเป็นยังไงนะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: คือแกคงกลัวว่าถ้าเกิดวันนึงยังไม่อยู่เนี่ย
0: ลูก
2: ลูกจะไม่ได้
0: ถ้าไม่มีการโกงมรดกกันในหมู่พี่น้อง
2: ค่ะ
0: ก็มันจะมาถึงลูกอยู่แล้วจากพ่อของเขาที่เสียก็มาถึงลูกชายมานพมานพที่เสียก็มาถึงลูกของคุณมานพนึกออกม
2: าเพราะว่า9คนก็แบ่ง9ส่วนถ้าพ่อไม่อยู่ก็แบ่งไปยังลูกส่วนของคุณมานพก็จะแบ่งเป็น2ส่วน
0: ครับก็แบ่งไปเนาะ
2: ค่ะ
0: คือที่มันน้อยอ
2: ่
0: ะ
2: 1เท่าไหร่นะ
0: 9 1งาน
2: โอ้โห
0: 1งานนี่มันก็คือ100ตารางวา
2: เออน้อยนะ
0: 100ตารางวาไปแบ่ง9คนน่ะไม่ถึง10ตารางได้
2: ประมาณเท่าไหร่พี
0: ่ไม่11ตารางวา
2: แล้วแต่ประเมินใช่ไหม
0: ก็11ตารางวาก็ตั้งศาลได้อันหนึ่ง
2: โอ้
0: ศาลเจ้าอ่ะตั้งบ้านไม่ได
2: ้น้อย
0: ถ้าแบ่งเอาทุกคนนะมันน้อยยกเว้นขายเอาตังค์แล้วก็มาแบ่ง
2: อย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าไหมคะ
0: ครับ
2: ค่ะไปสายคุณดวงพรต่อนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: จ้าคุณดวงพรจากกรุงเทพเนาะซื้อแฟลตดินแดงมา11ปีแล้วทีนี้ทางนั้นเปิดโอน แต่ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินใหม่ซึ่งก็จ่ายไม่ไหวล่ะคะ
8: จ่ายไม่ไหวค่ะแล้วลูกที่ทำงานหนูก็ทำงานอยู่คนเดียว
0: เดี๋ยวครับพี่ดวงพร
8: จ้า
0: เราเคยคุยกันไหม
8: เคยค
0: ่
8: ะ
0: เออผมมาจำได้ว่าเคยช่วยแกเรื่องอื่นไปทีหนึ่งแล้ว
2: คุ้นๆใช่ไหม
8: แล้วก็มาสำรวจเสร็จแล้วก็หายไปเลยยิ่ง
0: คือปัญหาของพี่ดวงพรเนี่ยเข้าใจว่าจะซื้อช่วงอ่ะใช่ไหม
8: เช่าช่วง
0: นั่นแหละไม่ได้เป็นคนที่ซื้อกรรมสิทธิ์จากการเคหะมาโดยตรงเป็นการซื้อช่วงต่อเข้ามาพอซื้อช่วงต่อเข้ามาป้าเขาเลยไม่ได้สิทธิ
2: ์
0: พอไม่ได้สิทธิ์ถ้าเป็นคนเก่าสิทธิ์ก็โอเคสมมติห้องละ 300,000 ก็ได้ 300,000 แต่พอเราเป็นคนซื้อช่วงเนี่ยนะครับมันไม่ได้สิทธิ์นั้นแต่มันก็จะกลายเป็นเหมือนบุคคลภายนอกมาซื้
2: อ
0: ใช่หรือเปล่าครับป้า
8: ไม่ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็มีบางคนที่เขาเป็นคนที่ทำเสร็จแล้วก็ไม่คืนให้ตามคนเดียวค่ะ
0: แล้วที่บอกว่าเขาคิดราคาใหม่เนี่ยมันราคาเท่าไหร
8: ่ 2,500 ค่ะ
2: ต่ออ
0: ันนี้ค่าเช่าใช่ไหม
8: ค่าเช่า 2,500 อย่างเดียวแต่ที่เขาไปทำผิดกฎนะคะพี่นี่ก็ทำผิดนะ
0: ที่ถามเนี่ยที่ถามนี่ถามเรื่องค่าเช่าหรือถามต้องการซื้อโอน
8: ลำการต้องการเอาชื่อเข้าไปนามสกุลร่างเรียน
0: สัญญาณไม่ดีเลยครับอยู่ดินแดงตรงนี้เอง
2: ฟังไม่เข้าใจ
0: ฟังไม่เข้าใจครับ
2: ใช่อันนี้ฟัง
0: อยู่เขตดินแดงตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยที่เขาไปสวมบัตรประชาชนหมายเลขเจ็ดกันอยู่ต้องเขตนี้ใกล้ๆเราเนี่ย
8: อยู่ข้าง
2: ไหน
0: สัญญาณไม่ดีคุณพี่ดวงพรหลังไมค์ช่วยทบทวนให้ทีครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ช่วยเอาสายกลับไปต่อกันใหม่แล้วก็ดันนะ
2: ค่ะ
0: หรืออย่างนี้เดี๋ยวฝากคุณกฤตคุยกับป้าให้เข้าใจหลังไมค์น
2: ะ
0: ไปคุยกับป้าให้เข้าใจแล้วก็ประสานกับการเคหะจริงๆเขาก็ประสานการเคหะมาแล้วและทำไม่ได้
2: อ
0: ะเราจะไปแก้ไขกฎมันไม่ได้อะครับผมคือหลายครั้งที่ผมเองเจอผู้ฟังรายการบอกว่าต้องการจะย้ายสิทธิ์บัตรทองทีนี้ย้ายสิทธิ์บัตรทองเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณจะย้ายสิทธิ์บัตรทองคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถย้ายโรงพยาบาลบัตรทองได้ปีละ4ครั้งสี่ครั้งนะแล้วย้ายได้เลยนะย้ายแบบออนไลน์นี่ก็ได้เนาะ
2: ง่ายสะดวก
0: แต่การที่เขาจะย้ายเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาอยากจะไปโรงพยาบาลที่เขาเคยไปและคุ้นเคยและต้องการแต่ปรากฏว่ามีข้อจำกัดว่าโรงพยาบาลที่เคยไปคุ้นเคยและต้องการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพกับปริมณฑลคนต่างจังหวัดจะไม่มีปัญหาเพราะคนต่างจังหวัดนับหนึ่งที่รพสตนับสองโรงพยาบาลอำเภอนับสามก็คือโรงพยาบาลจังหวัดจบไหม
2: จบ
0: แต่พออยู่กรุงเทพเสร็จปั๊บอยากไปจุฬา
2: อ
0: ยากไปรามาม
2: หิดล
0: อยากไปมหิดลอยากไปศรีราษฎร
2: ์
0: อยากไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
2: ค่ะ
0: ทีนี้พออยากไปเนี่ยเขาอยากไปเพราะความคุ้นเคยที่เคยไปพอจะไปปั๊บเนี่ยเขาจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองเขาจะเลือกพอเขาจะเลือกเสร็จปั๊บโรงพยาบาลพวกนี้เต็ม
2: เออ
0: เพราะว่าทุกโรงพยาบาลไม่สามารถรับได้ทุกคนเขาจะมีจำนวนอยู
2: ่ค่ะ
0: พอมีจำนวนพอเต็มเสร็จปั๊บเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เสร็จปั๊บหลายท่านบอกว่าช่วยหาให้ทีได้ไหมขอใช้ไปได้ไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้ผมบอกว่าขอเลยอย่าใช้ผมทำอย่างนั้นเนาะเท่ากับว่าไปฝ่าฝืนกฎระเบียบของประกันสปสช.เขา
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าว่าเขาไม่ช่วยเขาไม่แก้ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านใช้ได้แต่ถ้าหากว่าต้องให้ไปใช้สิทธิ์บางประการเพื่อท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการอันนี้ขอไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณสวรักษ์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณถนอมคุณน้ำฝนค่ะ
2: ค่ะคุณสวรักษ์อยู่คอนโดมีกฎห้ามสูบบุหรี่คนข้างนอกแอบสูบซึ่งปัญหานี้คุณสวรักษ์ก็ประสบมากว่า1ปีแล้วอยากให้ช่วยแก้ไขเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
2: คือมันทำลาย
9: แต่คราวนี้เรา
2: ค่ะคืออยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันเหรอคะคือคอนโดเนี้ยค่ะ
9: เขาอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมค่ะ
2: โอ้แล้วมันส่งแบบส่งกลิ่นแล้วก็มลพิษเข้าของห้องของคุณสวรักษ์ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
2: แล้วแจ้งนิติบุคคลยังคะ
9: แจ้งแล้วคราวนี้ตอนแรกๆอ่ะเขามาเคาะห้องแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้
2: คือเราไปเคาะห้องเขาเหรอคะ
9: ไม่ใช่ค่ะแจ้งนิติแล้วนิติเขาขึ้นมาเคาะให้
2: ค่ะคือห้องข้างๆที่สูบบุหรี่ไม่ยอมเปิดประตูถูกไหมคะ
9: ถูกต้องค่ะ
0: จริงๆก็ไม่ควรนะ ไม่ควรไปเคาะเขานะ
2: เ
0: ดี๋ยวเราจะกลายเป็น
2: บุกรุกเหรอ
0: คุกคามบุกรุกเดี๋ยวจะเสียเปรียบเข้าใจได้ถ้าจะคุยกันควรจะอยู่ในที่สาธารณะของ
2: นิติ
0: ของคอนโด
2: ก็ไปเรียกไปส่วนกลาง
0: ใช่ใช่อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะเจอคนหัวหมอไง
2: ค่ะ
0: นะครับเราเดือดร้อนรำคาญจากการที่เขาสูบบุหรี่เขาสูบในห้องหรือสูบนอกห้องครับป้า
9: สูบตรงระเบียงค่ะ
0: สูบระเบียงสูบระเบียง
2: อาจจะระเบียงแล้วส่งต่อมายังห้องของคุณสารักหรือเปล่า
0: ซึ่งมันน่าจะเป็นข้อห้าม
2: ไม่ให้สูบอยู่แล้วเลี้ยงสัตว์อะไรก็ไม่ให้
0: จะส
2: ู
0: บทำไมไม่ไปสูบในห้องของเขาทำไมมายืนสูบที่ระเบียง
2: อย่าง
0: น้องฝนนะสูบระเบียงคือระเบียงหลังห้องหรือระเบียงหน้าห้องครับ
9: ระเบียงหลังห้องค่ะ
0: นานเขาอยู่ในห้องเขา
2: ก็หลังห้อง
0: แต่ว่ากลิ่นมันอ้อมมาที่ระเบียง
2: ข้างๆไง
0: ของเรา
2: ก็ระเบียงเขาระเบียงเราข้างกันอย่างนี้ไงแล้วกลิ่นก็โชยไปห้องคุณสวรักษ์ไง
0: คุณแล้วคุณคิดฝนจะทำไงเขาก็จะบอกว่าเขาสูบในห้องเขานะ
2: จริงๆเหรอฝนเคยประสบ
0: เขาสูบในพื้นที่ของเขานะทีนี
9: ้ขอโทษนะคะ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี่นี่เรากำลังนั่งพิจารณากันอยู่ฮะผมเข้าใจครับผมเข้าใจเลยว่าคนที่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกยังไงอย
2: ่
0: างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เหมือนกันเลย
2: จ
0: ะไวต่อความรู้สึกกับกลิ่นบุหรี่มาก
2: ค่ะ
0: ทีนี้คนนั้นน่ะเขาสูบในห้องเขาระเบียงของเขาแต่กลิ่นมันมาที่ห้องเรา
2: พัดมาลมพัดมาเข้าห้องคุณสวรรค์
0: ทีนี้มันจะบังคับยังไงเนี่ยโดยข้อกฎหมายอย่างนี้ป้าครับนะผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะในวันที่เขาประชุมคณะกรรมการนิติของคอนโดมิเนียมนะครับคุณป้าครับผมว่าป้าทำหมดแล้วมั้ง
2: ป้ามีไปแสดงความคิดเห็นยัง
0: ทำหมดแล้วเนี่ยทำหมดแล้ว
2: ใช่ไหมปีนึงแล้ว
0: แกทำหมดแล้วล่ะแต่ว่าเขาสูบอยู่ในห้องเขาอะไปเคาะประตูเขามันก็ระวังนิดนึงป้าครับอย่างนี้นะป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไปนิดนึงได้ไหมลองปรึกษาอีกหน่วยงานหนึ่งนะ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: นะครับ02ครับ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: 590
9: ค
0: ่
9: ะ
0: 3818นะเป็นกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคนะ
9: ค่ะ
0: ป้าโทรไปปรึกษาเขานิดหนึ่งว่าช่วยแนะนำทีว่ากรณีดังกล่าวนี้ควรทำอย่างไรนะป้านะผมแนะนำให้ตามนี้นะครับป้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: เ
0: ป็นเรื่องใหญ่ครับคือมันมี2 อย่างเราจะแก้เขาเนี่ยเราแก้ยากแก้เราก็คือขายห้องคอนโดไปอยู่ที่อื่น
2: โอ้โหพี่ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มันแล้วมีเรื่องง่ายกว่านั้นอีก
2: อะไรฮะ
0: ซื้อสูบมันด้วยเลยคนนึง
2: ก็เขาไม่สูบก็พี่อย่างพี่แพ้พี่สูบไหมล่ะพี่ก็ไม่สูบ
0: มันต้องแก้ที่เรา
2: เออปิดหน้าต่างให้มิดชิด
0: ก็ต้องปิดประตูหน้าต่าง
2: เออฝนเคยนะ
0: เจ
2: อประสบปัญหาอย่างนี้เคยอยู่คอนโด
0: ถ้าทำแบบทำไงเธอทำไง
2: ก็ต้องปิดอ่ะเราก็เรียกไม่ได้มันก็ได้กลิ่นมันก็มีกลิ่นเข้ามาน
0: ี่เธอได้ยินข่าววันเมื่อวาน2วันเนี่ยที่มีผู้ไปร้องสายใหม่ต้องรอดที่มีพี่น้องมุสลิมเขาสวดอาซานทุกเช้าวันละเวลานะ
2: แล้วมีเสียง
0: คนเขาก็นอนไม่หลับนอนไม่ได้เขาก็ไปร้องทุกข์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอร้องทุกข์ก็ไปเป็นข่าวสิ่งที่ผมชื่นใจมากเรื่องนี้นะผมไปอ่านคอมเมนต์ข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะนะครับคนมุสลิมด้วยกันนะเขาก็บอกว่าขอให้เบาเสียงลงนะยุคสมัยปัจจุบันหรือทำพอเป็นพิธีนะครับแล้วคนก็กดไลค์ให้คนเนี้ยที่บอกว่าให้เบาลงเนี่ยนะเป็นพันเลยนะ
2: โอ้โห
0: ผมก็ชื่นใจว่าเออคนมุสลิมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่ใจนะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดเนี่ยผมก็คิดแบบแม
2: ่คอมเมนต์ว่าไง
0: คอมเมนต์ว่าไงเธอรู้ไหม
2: ว่าไง
0: คือมีคนบอกว่ามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่เราถือกันมาใช่ไหม
2: เ
0: ป็นเรื่องปกติคนอยู่คนก็ต้องปรับตัวสิเขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเรื่องการที่กับอาซานหรือแม้กระทั่งพระสวดมนต์ออกลำโพงอะนะ
2: ก็เสียงดังเหมือนกัน
0: ก็มีคนมุสลิมคนหนึ่งแกก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อพันปีที่แล้วมันมีลำโพงที่ไหนเล่า
2: เสียงก็ดังขนาดนี้เลยเหรอ
0: ก็ประมาณนี
2: ้คอมเมนต์ดังขนาดนี้เลย
0: เออก็ฟังได้อย่างนี้เลยว่าเมื่อพันปีที่แล้วมันไม่มีลำโพงเขายังสวดกันได
2: ้
0: เพราะฉะนั้น
2: ปีนี้ล่ะ
0: มันจะใส่ลำโพงหรือจะเบาลำโพงมันจะมีปัญหาอะไรเพราะพันปีที่แล้วไม่มีลำโพง
2: เออ
0: แม่นะก็ ขอบคุณ
2: เม้นนั้น
0: นี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะ
2: เม้นนั้นนะ
0: เ
2: สียงดังเลยนะ
0: ครับ
2: ถูกอกถูกใจเลยไปสายต่อไปคุณสำเนียงค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าอู้เสียงสดใสจากนครสวรรค์นะจ๊ะป้า
0: ก็เชื่อสำเนียงไง
2: เออ
0: เสียงใสด
2: ิสำเนียงเลยใสเลยอ่ะจริงจริงป้ามีเรื่องใช่ไหมคนมาเช่าพื้นที่นาขอทำสัญญา7ปีอยากรู้ว่ามันนานเกินไปไหมและต้องทำสัญญาที่ไหนหรือเซ็นกันได้หรือเปล่าเหรอ
10: ใช่ค่ะ
0: ป้าเป็นเจ้าของนากี่ไร
10: ่นาเหรอ15 ไร่
0: ไม่ได้ทำเองแต่ให้เขาเช่าเขาจะเช่าเขาจะมาเช่านาป้าโดยขอทำสัญญา7ปีใช่ไม่ใช่
10: ใช่ค่ะ
0: ป้าก็เลยถามว่ามันนานไปไหมหรือยังไงมันถูกต้องไหมใช่หรือเปล่าครับ
10: มันได้ไหมอ่ะ
0: ได้ไหมไอ้ได้มันได้อยู่แล้วล่ะครับคุณป้าครับแต่ว่าถ้าตามกฎหมายนะน้องฝนนะมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่านากฎหมายเช่านาเนี่ยมีตั้งแต่ปี2524
2: โอ้โหก่อนฝนเกิด
0: แล้วก็ปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าพื้นที่เกษตรกรร
2: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเช่านาเนี่ยกฎหมายเช่านานี่เขาให้เช่าคราวละนะตามกฎหมายนะ
2: ปีคะ
0: 2ปี
2: โอ้
0: 2ปี
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่ทำสัญญากันนะครับแล้วพอทำกันไปแล้วปั๊บนี่ก็ให้ตีเวลา2ปี
2: อ๋อ
0: นึกออกมั้ย
2: ก็คือรู้กันเลยว่า2ปี
0: ถ้าครบกำหนดสัญญาเสร็จปั๊บแล้วยังปล่อยให้เขาเช่าต่อก็คิดว่าอีก2ปี
2: ก็บวกไปเรื่อย
0: ๆแต่ถ้าทำสัญญานั้น6ปีไม่เกิน6ปี
2: ทำได้แต่ถ้าเงี้ยป้าเขาบอก7ปีนานไปมั้ย
0: ก็เอาสัก6ปีพอดีตามกฎหมายเลยครับคุณป้าหรือทำทีละ2ปีก็ได้ครับป้าครับมันอย่างนี้ครับป้ามันอยู่ที่ว่าป้าน่ะมีความตั้งใจที่จะขายที่ดินแปลงนี้ไหมถ้าไม่คิดจะขายแล้วก็คิดว่าจะให้เขาเช่าระยะยาวและการเช่าเนี่ยเอาเงินค่าเช่าหรือเอาข้าวแบบไหนครับคุณป้า
10: เป็นเงินค่ะ
0: เป็นเงินใช่ไหม
2: ค่าเช่า
0: เป็นเงินค่าเช่าแล้วป้าจะให้เขาเช่ายาวๆหรือว่าเปลี่ยนคนเช่าไปเรื่อยหรือยังไง
10: ไม่เปลี่ยนละเขาขอจะปรับรางก็ปรับที่กันดีที่มันสูงมันต่ำ
2: อ๋อคือเหมาะกับเขาที่จะเพาะปลูกใช่ไหมคะ
10: จ้ะ
0: ป้าเอาทีละ2ปีดีสุดครับป้า
2: ใช่ถ้าเป็นฝนจะให้
0: เหลือเผื่อขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดเขาไม่จ่ายค่าเช่าอะไรขึ้นมาบ้างใช่ไหม
2: อนาคตอะไรก็ไม่แน่นอน
0: เอาคราวละ2ปีครับป้าครับ2ปีทีหนึ่ง
2: ต่อทีละ2ปีดีกว่าป้า
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเราก็มีเสียงเปรียบเนาะ
10: ที่แรกมัน2ปีอยู่แล้ว
2: ค่ะแล้ว
10: พี่เขามาขออ๋อ
2: เขามาขอ
0: ก็มันอยู่ที่เราอะเราจะเอา2ปีเหมือนเดิมบอกสองปีเหมือนเดิมแล้วกันเอา2ปี
2: คุณป้าว่าไง
0: ถ้าตามกฎหมายก็6ปีครับป้า
2: เออ2หรือ6
0: ป้าต้องตัดสินใจเองนะ
10: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คือที่มันเหตุผลที่มันมีกฎหมายเรื่องพวกนี้กำหนดระยะเวลาการเช่าอยู่น้องฝนสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยคนเนี่ยมันจะต้องเข้าไปหักร้างถางพงถางป่าปรับดินใช่ไหมบางทีพอสมมติว่าฝนมีที่อยู่แปลงหนึ่งรกๆเลยใช่ไหมฝนก็ไม่ได้ทำประโยชน์นะครับผมก็เห็นว่าฝนก็ให้พี่เช่าพี่ก็จะเช่าทำนาก็จะเช่าทำนาก็ยังมีดินมีรากไม้โน่นนี่นั่นก็ต้องไปปรับที่ดินก็ปรับที่ดินปีเดียวก็หลอกให้เขามาเช่าแล้วปรับดินแล้วก็ไม่ต่อสัญญาเห็นนึกออกไหมอ
2: ันนี้คือเป็นกฎหมายคุ้มครอง
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีอย่างน้อย2ปีทีนี้จะเป็นไม้ผลนี่ก็ต้องดูด้วยไม้ผลไม้ประเภทไหนอะไรยังไงมันต้องมีระยะเวลาไม่ใช่บอกให้เพื่อนมาเช่าปลูกยางสัญญา2ปีอย่างนี้ได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
0: ยางมันยังไม่ออกลูกเลยใช่ไหม
2: ถ
0: ูกไม่ถูกสิ
2: ก็ไม่ถูกใช่ก็คือถูก
0: ยางไหนมันจะออกลูกมันต้องออกน้ำดิ
2: แหมมุกเยอะ
0: มันมีทั้งน้ำทั้งลูกได้ยางนั่นน
2: ่
0: ะ
2: ใช่อันนี้คือมันเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าด้วยถูกไหม
0: ใช
2: ่งั้นแนะนำถ้าฝนถือก็เป็นป้าฝนก็เช่าให้เช่า2ปีนะ
0: ครับ2ปีล่ะกำลังดี
2: ใช่ไหม
0: แค่ต่อใหม่ก็มันไม่ได้ยากอะไร
2: เขาคงกลัวไม่มีรายได้เพิ่มหรือเปล่าจากตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
2: ไปสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: ป้าเล็กอีกคนนึงนะจากสงขลาเน
2: า
0: ะ
2: ป้าเล็กค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
2: จ้าป้าเล็กจากสงขลาต้องการคืนรถไฟแนนซ์เหรอคะ
11: ใช่ค่ะ
0: รถอะไรอะครับ
11: นิสสันมาร์ชค่ะ
2: นิสสันมาร์ช
0: ใช้มาแล้วกี่ปี
11: ผ
12: ่อนมา2 ปีย่างปีที่3แล้วค่ะ
0: แล้วมีค้างชำระค่างวดไหม
12: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีจ่ายหรือไม่มีค้าง
12: ไม่มีค้างค่ะมีจ่าย
2: ไม่มีค้าง
0: ไม่มีค้างชำระแล้วตอนนี้ตัดแล้วจะแล้วก็ต้องผ่อนกี่ปี
12: ผ่อนเหรอผ่อน84 ปี
0: เฮ้ยเดือนงวดเดือน
12: เหรอ84 งวด
0: 84 งวด84 ปีดิอายุเกษียณแล้ว2 รอบแล้วก็โอเคตัดสินใจแล้วไม่ไปต่อแล้วใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับอย่างนี้นะข้อแนะนำปฏิบัตินะครับ1อย่าค้างค่างวดจ่ายให้ครบค่างวดงวดนี้งวดเดือนอะไรเดือนสิงหาง
2: วดที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: จ่ายแล้วใช่ไหม
2: ค
12: ่
0: ะงวดหน้าอีกงวดหนึ่งงวดเดือนกันยายนนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยให้เอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์ที่นิสสัน
2: ค่ะ
0: นะเพราะรถนิสสันใช่ไหม
2: น
0: ิ
2: สสันมาส
0: ไปเข้าศูนย์แล้วก็ให้ศูนย์เช็คให้หมดเลยว่ารถเนี้ยสภาพดีติ๊กเลยเช็คเลยนะ
2: ถ่ายรูป
0: รถเข้าศูนย์น่ะนะรถเข้าศูนย์ก็สภาพดีอ่ะนะแล้วก็ถ่ายรูปข้างในข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เอารถไปคืนที่ไฟแนนซ์ครับเอารถไปคืนเลยครับทีนี้พอเขารับคืนเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาก็รับเลยเนาะทิ้งต่างว่าเขารับก่อนพอรับเสร็จปั๊บก็แปลว่าเราบอกเลิกสัญญาเมื่อเราบอกเลิกสัญญาโดยหลักแล้วเนี่ยไฟแนนซ์เขาบอกว่าถึงแม้จะบอกเลิกสัญญานะแต่ว่าถ้าเขาเอารถไปขายแล้วไม่ได้ราคาตามที่ตกลงกันไว้แต่เดิมเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกส่วนต่างนะเขาก็จะมาเรียกส่วนต่างกับเราถ้าเขามาเรียกส่วนต่างจากเราเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอ้างอิงตามคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี2565แต่ทั้งหมดนั้นรถต้องอยู่ในสภาพดีไม่ใช่บู้บี้บุบบิบแล้วก็ไปคืนนะในคืนในสภาพดีนะครับแล้วเคยแนะนำให้ไปขึ้นศาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นถูกฟ้องมา 300,000 ไม่จ่ายบาทเดียวแต่การเรานี่แหละแนะนำไปนะแต่ต้องทำให้เรียบร้อยอย่างที่บอกนะ
2: ก็ไปเช็คให้
0: เวลาเขาขึ้นศาลเขาฟ้องปั๊บเราจะได้แสดงได้ว่านี่ไงเรารถเราคืนสภาพดีสภาพไปงี้
2: สมบูรณ
0: ์ใช่นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะป้านะแต่ต้องไม่ค้างค่างวดถ้าค้างค่างวดยังไงก็ต้องมีจ่ายอยู่บางส่วนแต่ถ้าไม่ค้างไม่ต้องจ่ายส่วนต่างไปทำอย่างนี้แล้วก็เอารถไปคืนถ้าเอารถไปคืนแล้วเขาไม่รับคืนให้ไปแจ้งความที่โรงพักบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วเอารถนั้นไปที่บังคับคดีจังหวัดสงขลาอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
12: อำเภอสะเดา
0: สะเดาสะเดามันถ้าขึ้นศาลสงขลาหรือศาลจนะ
12: จนะ
0: ไปที่มันมีที่จนะมีศาลใช่ไหม
12: มีค่ะ
0: นั่นแหละมันสำนักคดีมันต้องอยู่ที่ไปที่บังคับคดีไงศาลไหนมีบังคับคดีที่นั่นก็ไปเอาทรัพย์เนี่ยไปวางไว้ที่บังคับคดีอย่าไปวางเฉยๆนะบอกเจ้าหน้าที่ก็ด้วยนะให้เขารับเรื่องบันทึกเสร็จปั๊บว่ามีผู้เอารถมาส่งที่นี่เนื่องจากไฟแนนซ์ไม่รับไฟแนนซ์จะได้เรียกไอ้บังคับคดีจะได้เรียกไฟแนนซ์มารับรถไปถ้าเขาฟ้องมาเมื่อไหร่รอจ้องเลยมาเสร็จปั๊บนี่สู้คดีเลยไม่ต้องห่วงนะ
2: อ่ะป้าเข้าใจนะคะ
12: เข้าใจค่ะ
0: สวัสดีครับทำตามนี้นะเคยแนะนำและทำได้ผลมาแล้วอ้างอิงจากฎีกา
2: 300,000 ไม่ต้องใส่สักบา
0: ทคนที่แนะนำมาก็คือท่านอาจารย์ณรงค์เสียสรรนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองอธิบดีอัยการภาค9
2: ค่ะก็นี่ถึงเวลาช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะ
0: ครับยังพอทันไหมน้องฝนยังพอทันไหม
2: ไม่ทันแล้วนะ
0: มีหลายท่านนะที่ฝากมานะครับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคมีอยู่ไหมมีครับไปใช้สิทธิ์รักษาทางนั้นปฏิเสธไม่รับเพราะสิทธิ์ในบัตรทองใช้ไม่ได้กับโรงพยาบาลนี้ต้องไปอีกที่แทนใช่ครับเราต้องเลือกเราจะไปทุกที่มายกเว้นคนพิการไปที่ไหนก็ได
2: ้
0: คนพิการรักษาที่ไหนก็ได้แต่ถ้า30บาทเนี่ยเราต้องไปโรงพยาบาลที่เรามีขึ้นชื่อไว้
2: ใช่ค่ะ
0: เหมือนผมเนี่ยขึ้นไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครถ้าไปต่อก็ไปโรงพยาบาลสิรินธรมันจะต้องมีนะไม่ใช่ว่าจะไปตามใจชอบเนาะยกเว้นคนพิการไปที่ไหนก็ได
2: ้ค่ะ
0: นะครับ
2: หมดเวลาแล้ว
0: หมดแล้วเหรอครับ
2: ค่ะสำหรับสายที่ค้างก็เดี๋ยวจะต่อให้ในวันพรุ่งนี้เพราะว่ารายการมีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
0: 3 รายการ
2: 30นาทีจนถึงเวลา15 นาฬิกาค่ะเราจะลารายการไปด้วยเรื่องราวนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้สร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8 รูปแบบค่ะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งปิดท้ายรายการนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผ้า ไทยชุดไทยจักรีค่ะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
13: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาส

0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพ์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานการณ์ถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโด ดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทธโภคระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World More More Joy Tia ดำเนินรายการโดยปิยรมทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
2: สวัสดีค่ะกลับมาติดตาม Focus Thailand อีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.นะคะทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนกลับมาจะเจอกับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วในวันพุธที่26สิงหาคมนะคะเห็นไหมคะว่าเผลอแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนอีกแล้วนะคะวันนี้จอยกับพี่เจี๊ยบก็กลับมาเช่นเคยใน All Around the World Mall Moy จอยเจี๊ยบนะคะกับพี่เจี๊ยบปิยรมทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราแล้วก็ดิฉันจอยธัญฑรอุเทนพันธ์สวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบขา
3: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็เวลาแป๊บเดียวเองนะคะเวียนมาเจอกันอีกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: เราได้พักช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอยู่ๆก็มาถึงวันพุธอีกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันเนอะน้องจอยก็จะต้องมีหน้าที่ในการแนะนำรายการของเราค่ะ
2: ได้เลยค่ะเพราะว่ารายการเรามีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาเดียวกันนี้นะคะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆของทาง97ได้นอกจากจะทางคลื่น FM 97แล้วเนี่ยก็สามารถฟังทาง Facebook ได้นะคะทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะส่วนในรายการของเรา Focus Thailand ในช่วงของวันจันทร์นะคะเป็นในช่วงเรื่องใหญ่ที่คนไทยจะต้องรู้นะคะกับคุณหนูนาลัคนานะคะแล้วก็วันอังคารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาเช่นเคยว่าไปเนี่ยเรื่องของสุขภาพตอนนี้เนี่ยเราพลาดไม่ได้เลยนะพี่เจี๊ยบเนาะเพราะว่าเห็นไหมล่าสุดศิลปินบ้านเราก็เสียชีวิตไปนะคุณอะไรนะ
3: คุณ
2: เรย์แมคโดนัลด์อ่ะเห็นไหมเราเติบโตมากับคุณเรย์เลยนะนั่นแหละแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายของคุณเรย์แล้วก็แฟนคลับทุกๆคนที่แบบว่าโอ้โหชอบเพราะนั้นสุขภาพเห็นไหมโรคหัวใจตีบเนี่ยมันใกล้ตัวมากเลยนะคะการกินอาหารที่แบบมันเยิ้มการไม่ออกกำลังกายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ความเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ำน้อยพวกเนี้ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเนาะพี่เจี๊ยบเนาะหมั่นตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็กินอาหารให้มันดีมีประโยชน์ด้วยนะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงวันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นช่วงของเราสองคนออเราเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบส่วนทุกๆวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นในช่วงของพระยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดานะคะแล้วก็คุณหนูนาลัคนาเช่นเคยค่ะอ่ะวันนี้ในช่วงของเรามีเรื่องราวอะไรมาเมาท์มอยให้คุณผู้ฟังได้ฟังมั่งคะคุณแม่คะ
3: โอ้อยากจะบอกเลยว่าเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไปดูเรื่องราวอะไรนักหนาเลยเรื่องข่าวใหญ่ระหว่างสองฝากฝั่งแอตแลนติกเนี่ยยูเคกับอเมริกาเนี่ยโอ้โหน้องจอยคุณผู้ฟังแค่นี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ทันไม่หวัดไม่ไหวกับกระแสข่าวที่ออกมาเลย
2: อ
3: ักเกิดให้ฟังฝั่งยูเคเนี่ยข่าวใหญ่ที่สุดก็คือข่าวที่ว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะพาลูกเมียกลับไปอยู่อังกฤษอีกแล้วแล้วบอกว่าเนี่ยจะเอาลูกไปเข้าเรียนที่โรงเรียนที่นั่นเพราะว่าเนี่ยตอนที่ไปอังกฤษล่าสุดเนี่ยก็ไปลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเอาลูกไปเข้าเรียนไว้แล้วเรียบร้อยก็จะกลับไปอยู่ที่อังกฤษ
2: ค่ะ
3: เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวคุณพ่อของน้องจอยที่แบบทำไมถึงมีเสน่ห์ขนาดนี้ไม่เข้าใจอ่ะผู้ชายวัย80เนี่ย
2: ทำไมคะคุณพ่อหนูก็หน้าตาดีหุ่นดี
3: ออกกำลังกายแล้วตีกอล์ฟมีเรื่องของช่วยสาวคนสนิทที่ถูกตีข่าวขึ้นมาอยู่ๆก็เด่นดังขึ้นมาคือนาตาลีฮาฟถ้าติดตามทรัมป์ไปทุกที
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็แบบ

0: ็นคนที่เรียกได้ว่าทำให้อ้าวตำรวจรับอะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีปวดหัวคือแบบคือไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นฉันจะต้องตัวติดกับทรัมป์ตลอดเวลาหรือแม้แต่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ก็แบบโอ้โหจะเข้าหาทรัมป์ทั้งทีก็ต้องผ่านเยคนนี้อีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยในขณะที่เมลานีทรัมป์ซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะเป็นเอาง่ายๆเป็นเมียทรัมป์เองอะยังไม่ขนาดนี้อะแล้วก็ไม่ค่อยจะออกงานด้วยอะจนใครๆบอกเอ้ยเตียงร้าวหรือเปล่าขาเตียงมันคลอนหรือเปล่า
1: ไม่หรอกระดับนั้นใครเขาจะปล่อยให้ร้าวแต่เขาก็ต้องมีธุระของเขา
0: อันนั้นตื่นนั่นตื่นไม่ใช่เรา
1: โอเคโอเคอ
0: ันนั้นตื่นไม่ใช่เราคงตัดสินเขาไม่ได้เนาะเตียงเขาไม่ใช่เตียงเรา
1: เตียงเราเราก็ยังไม่อะฮะ
0: เตียงเราก็ยังไม่รอดเลยใช่ไหม
1: ใช่เตียงเราก็ยังไม่เสถียรเลย
0: มาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยก็คือเรื่องของจะเอาฝั่งไหนก่อนบอกมาเลยเอาฝั่งอังกฤษก่อนแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็คือมีโอ้โหมีข่าวบอกว่าเนี่ยจู่ๆเจ้าชายแฮร์รี่ก็ประกาศแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเลยบอกว่านี่จะกลับไปแล้วนะจะกลับไปอยู่อังกฤษละจะกลับไปหาพ่อละคนก็เลยงงเอ้าไหนว่าอยู่อังกฤษไม่ปลอดภัยไงจะมาอังกฤษจะไม่อยากพาลูกพาเมียมาเพราะว่าอยู่แล้วไม่ปลอดภัยไงเพราะว่าทางอังกฤษเนี่ยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวเองไม่มีการอารักขาความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: แล้วยังไง ไม่แล้วยังไง
1: ตังหมด
0: คือคุณเนี่ย
1: ตังหมด
0: ได้ออกมาจากราชวงศ์ชั้นสูงแล้วไงจำได้ไห
1: ม
0: ตอนเม็กซิโกน่ะเมื่อปี2020อ่ะปี2563อ่ะไปทำข้อตกลงกับควีนอดีตควีนไว
1: ้
0: บอกว่าจะถอยออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะราชวงศ์จะไม่แบ่งเบาภารกิจของย่าแล้วนะจะพาเมียกับลูกไปอยู่อเมริกาไปแสวงหาอิสระทางการเงินไม่อยู่แล้วอ๋อ
1: ใช่ตอนนั้น
0: คือเมื่อคุณถอยออกไปคุณไม่ช่วยงานเขาอะแล้วคุณจะเอาการอารักขาความปลอดภัยยังไงอะใช่ไหมเพราะว่าตำรวจอารักขาความปลอดภัยอย่างสกอตแลนด์ยาร์ดอย่างเงี้ยเขากินเงินภาษีไง
1: ค่ะ
0: รายได้เงินเดือนอะแล้วคุณจะมาอารักขาความปลอดภัยของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: แล้วจะมาเอายังไง
1: ไม่ควรแล้วกลับไปอีกก็ตังหมดไงตังหมดกลับมาเรียนอังกฤษอาจจะไม่ต้องเสียตังเปล่า
0: คือยังใช่เพราะว่าอะไรการมีสัญชาติเนี่ยมันไม่ต้องเสียตังนะแต่ยกเว้นคุณต้องเข้าเรียนเอกชนที่อาจจะต้องเสียตังอย่างโอรสของเจ้าชาย
1: วิลเลียมอีตัน
0: จะเป็นเจ้าชายจอร์จเจ้าชายหลุยหรือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์อะ
1: ค่ะ
0: ทั้งสามคนน่ะเข้าโรงเรียนเอกชนก็เสียตังค์นะเหลือแต่เจ้าชายจอร์จจะเข้าอีตันด้วยนะ
1: ใช่ไหม
0: เห็นลูกฝั่งนี้แบบโอ้โหอนาคตด
1: ีสำเร็จ
0: ใสก็เลย
1: อยากบ้าน
0: จะเอามามั้งลูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยคือให้ลูกทำงานหมดเลยออกงานหมดเลยสามคนแล้วคนก็รักไงเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์หรือว่าเจ้าชายหรือทุกคนจะมีบุคลิกที่ดึงดูดเอาง่ายๆเป็นไอดอลแล้วล่ะตั้งแต่เด็กแล้วอะมีแฟนคลับแล้วอะ
1: อ๋อใช
0: ่ก็เลยกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยขอโทษนะหน้าตาก็ไม่เคยให้เห็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนเล็กๆอะให้เห็นแต่พอโตขึ้นเนี่ยก็ไม่เคยได้เห็นเนี่ยคนที่แบบอยากให้ลูกเป็นไอดอลเหมือนเขาอยากจะแบบให้คนรักใครแต่คนทั่วไปได้เห็นแค่กกหูเนี่ยหรือได้เห็นแค่ด้านหลังเนี่ยก็จะไปรักลูกคุณยังไงล
1: ู
0: กคุณหน้าตาเป็นยังไงอ่ะจะให้เขาไปเซฮายเหรอหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เห็นแกกูขู่กับด้านหลังอ่ะวิ่งกัน
1: ตลอดตลอดใช่ไหม
0: คือคิดดูดิอันนี้ถือว่าแบบไปต้อง6ปีเลยนะ
1: นานอยู่นะ
0: แล้วค่อยกลับมาเนี่ยคำเดียวสั้นๆไม่รอด
1: ไม่รอดก็ต้องกลับมาตาย
0: เพราะฉะนั้นการจะกลับมาก็ต้องกลับมาอย่างสวยๆโดยบอกว่าเนี่ยเจ้าชายอาชีเขาให้ยังให้ลูกเขาเป็นเจ้าชายอยู่นะเพราะว่าพ่อเป็นเจ้าชายไงอาชีเนี่ย7ขวบแล้วกับเจ้าหญิงลิลิเบต5ขวบเนี่ย ต้องกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะกลัวไงเดี๋ยวลูกไปอยู่อเมริกาสำเนียงก็เป็นอเมริกาไม่เป็นอังกฤษปู่ก็เป็นคิงใช่ไหมพ่อก็เป็นปรินซ์อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เป็นดัชเชสอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยต้องมีความเป็นอังกฤษหน่อยเพิ่งคิดได้หร
1: อ
0: ถามหน่อยถ้าเกิดไปแล้วไปร่ำไปรวยแบบมีรายได้ปีละแบบหลายร้อยล้านดอลลาร์จะกลับมาไหมอ่ะ
1: ใช่ไหมค่ะ
0: มีการสื่ออังกฤษเขาก็ลงบอกว่าเออก็มีความเป็นไปได้ที่อันแน่ๆแหละคนเป็นพ่ออย่างคิงชาร์ลส์เนี่ยท่านก็ต้องยินดีแหละลูกจะกลับมาใช่ไหมมีเอาหลานมาทำนองนี้แต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้มีสถานะของการเป็นสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเหมือนเดิมไม่ได้นะก็มาแบบไม่ทำงานไงจะมาแบบก็เข้าออกคือทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยไม่ได้นะคือไม่ทำเลยดีกว่าตามข้อตกลงที่ทำไว้นั่นแหละแล้วก็บอกด้วยว่าจะต้องอยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาด้วยไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าเรื่องนี้ตามข้อตกลงเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1: เจ็บเนาะเจ็บ
0: เขาก็มาอยู่เป็นเจ้าไม่ทำงานใครเขาจะยอมอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เออแล้วก็ใช่ก็คือในเมื่อจะไปหาอิสรภาพทางการเงินน่ะในเมื่อไม่รอดกลับมาใครเขาจะแบบยกย่องคุณน่ะมาแบบนี้ก็ไร้ศักดิ์ศรีแล้วก็มีคนสงสัยด้วยนะเออแล้วบ้านอ่ะบ้านที่มอนเตซิโตอ่ะที่อยู่ในอเมริกาขนาด16ห้องนอนเนี่ยตกลงจะยังไง
1: จ้ะตกลงจะยังไง
0: เออจะขายไหมทำนองนี้
1: ค่ะแล้วเขาว่ายังไง
0: ก็เป็นคนบอกว่าน่าจะต้องขายแหละเออบ้านเนี่ยน่าจะต้องขายเพราะว่าน่าจะไม่รอด
1: ค่ะ
0: เหมือนกันเออเพราะว่าแบบ
1: สถานการณ์แบบน
0: ี้ก็จะไม่รอด
1: ใช่ก็ขนาดนี้ก็ยังย้ายกลับมาอังกฤษเลยเนาะจะไปรอดได้ยังไงใช่
0: จะไปรอดได้ยังไงในเมื่อดูภรรยาใช้เงินก่อนคุณเบแกนเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ยังใช้ของแบรนด์เนม
1: ค่ะ
0: แล้วจะเอาอะไรมารอดอ่ะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ออกงานทีหนึ่งขนเสื้อผ้าออกงาน2วันขนเสื้อผ้าไป20ชุดได้มั้งแล้วก็ซื้อใหม่หมดเลยแบรนด์เนมหมดเลยอย่างเงี้ยค
1: ือ
0: ใช้ชีวิตแบบนี้เขาถึงบอกไงบอกว่าเนี่ยถือเป็นการบริหารชีวิตที
1: ่
0: ผิดพลาดก็เลยต้องสมสารกลับมาคือตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสื่อฝั่งอเมริกาหรือสื่อทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ประโคมข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยที่อ้างเหตุผลว่าจะเอาลูกไปเรียนเนี่ยมันไม่จริงหรอกจริงๆแล้วคือการพลาดไม่ประสบความสำเร็จในการไปแสวงหาอิสรภาพทางการเงินที่อเมริกาซะมากกว่ารายงานมันออกมาในทิศทางเดียวกันเลยนะคะน้องจอยคุณผู้ฟังบอกว่าทางเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกง่ายๆเลยกันว่าครอบครัวซัสเซ็กซ์คือเขาเป็นในยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์เนาะขี้เกียจเอ่ยชื
1: ่
0: อทั้งคู่เนี่ยจะกลับไปที่อังกฤษจริงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสถานะสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเพราะว่าถอนตัวไปแล้วไงตั้งแต่6ปีก่อนแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ทำไว้กับอดีตควีนอลิซาเบธที่2เมื่อเดือนมีนาคมปี2020ที่บอกว่าทั้งคู่จะไม่ปฏิบัติภารกิจทางการใดๆที่เป็นของราชวงศ์ส่วนการกลับมาก็มีเหตุผลเดียวก็คือจะเอาลูกมาเข้าเรียนนั่นเองและครอบครัวนี้ก็จะพักอาศัยอยู่ในที่พำนักส่วนตัวไม่ใช่เขตพระราชฐานนะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าในเมื่ออยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาถึงแม้จะมีคำนำหน้าว่าเจ้าชายหรือว่าดัชเชสในยุคอะไรก็ตามแต่ว่าตามข้อตกลงแล้วคุณจะอยู่ในวังไม่ได้ไงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็แม้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือเจ้าชายแฮร์รี่กลับมาที่อังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็ไปแอบเจอกันเงียบๆแต่เชื่อไหมขณะไปเจอกันตอนนั้นน่ะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่บอกว่านะไม่บอกว่าตัวเองจะกลับมาตอนนั้นยังไม่บอกเลย
1: อ่
0: ะแล้วทำไมรู้ไหมพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยเพิ่งได้รับแจ้งเรื่องนี้เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
1: เขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าไม่เห็นหัวนะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะอะไรก็นั่นน่ะเนาะประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอนเจอกันตอนนั้นนะคนเราถ้าจะย้ายกลับมามันต้องมีแผนในใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะต้องบอกกล่าว
0: ต้องบอกว่าเป็นมังเออแล้วนี่พ่อนี่เป็นคิงนะ ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตาสีตาสาบไม่ใช่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประชานพ่อแฮร์รี่นะถึงจะได้แบบบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้อะแต่อยู่ๆเอ้าเมื่อวันอาทิตย์16สิงหาแจ้งซะงั้นว่าจะกลับอังกฤษแล้วนะหรือว่ายังไงหรือว่าตอนแรกไม่คิดจะกลับแต่เอาจริงเพิ่งดูเงินในบัญชีอุ๊ยกลับดีกว่าอะไรอย่างงี้หรอ ใช่มั้ย
1: อุ๊ยไม่มีแล้วอุ๊ยเงินในบัญชีหมดแล้ว
0: อะไรทำนองเนี้ยเนาะ คือตอนนั้นเนี่ยไปอยู่บ้านบ้านหรูด้วยนะ
1: ค
0: ือคิดว่าชีวิตฉันต้องดีชีวิตฉันจะต้องมีความสุขกับการอยู่ในวังแน่ๆเลยวังก็กฎระเบียบเยอะไม่อยากอยู่แล้วจะไปหาอิสระก็เลยไปหาเนี่ยไปอยู่บ่งที่บ้านเนี่ยบ้านที่มอนเตซิโตเนี่ยอยู่ติดชายทะเลใกล้เซนต์บาร์บาร่าเลยนะแล้วก็แบบอยู่ใกล้คนดังเน
1: า
0: ะที่นั่น
1: อ
0: ่ะเรา
1: คนดังเยอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหอยู่กันเพียบเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยราคาซื้อของบ้านมันอยู่ที่ 14.7 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยจ้ะคือไปเนี่ยไม่ได้ไปเปล่
1: า
0: โอ้โหนึกว่าไปนึกว่าไปรอดวิจารณ์ทางฝั่งราชวงศ์นี่ยับเลยหาเงินก้อนแรกเนี่ยมาจากเริ่มแรกเลยก็คือไปให้สัมภาษณ์ทาง Netflix ก่อนถูกป่ะได้สัมภาษณ์โจมตีราชวงศ์แล้วก็ได้ทำสัญญาที่จะผลิตรายการให้กับ Netflix กันเนาะทำพวกซีรีส์ทำอะไรต่อมารายการของเมแกนอะไรต่างๆให้ออกเน็ตฟิกอะ
1: ค
0: ือคิดว่ารอบแล้วอะก็คือโอ้โหเซ็นสัญญากันเป็นร้อยล้านดอลลาร์เลยนะจ๊ะไม่ธรรมดาแล้วก็ไปออกรายการนั้นไอรายการที่เมแกนเนี่ยชื่อว่าแฮร์รี่แอนด์เมแกนเนี่ยที่กล่าวของราชวงศ์ที่แบบขุดเรื่องอะไรก็ไม่รู้จริงมั่งไม่จริงมั่งถูกรังแกต่างๆนานาออกมาเนี่ยซีรีส์นั้นต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมเป็นซีรีส์ที่แบบคนดูมากเลตติ้งดีมากเลยต่อมาเนี่ยอ่ะก็ไปให้สัมภาษณ์โอปราห์วินฟรีย์ก็มีเนาะในปี2021เนี่ยโดยกล่าวหาสมาชิกในราชวงศ์ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครบอกว่าเนี่ยไปถามเรื่องผิวอาชีพว่าผิวจะเป็นไงจะขาวจะคล้ำจะดำแค่ไหนอะไรทำนองเนี้ยตอนนั้นเนี่ยทำให้เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยซึ่งเป็นพระโอรสองค์แรกก็คือเอาง่ายๆเป็นพี่ชายของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยถึงกับต้องแหวกธรรมเนียมอ่ะเดิมเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยพวกเจ้าก็จะมีธรรมเนียมเรื่องว่า never complain never explain ก็คือไม่ร้องเรียนไม่อธิบายใดๆไม่ว่าจะมีข่าวลบแค่ไหนเขาจะไม่พูดเขาจะเงียบปล่อยไปเดี๋ยวข่าวก็เงียบไปเองเดี๋ยวข่าวก็ซาไปจะไม่ออกมาแก้ตัวทุกเรื่องแต่ครั้งนี้เนี่ยพอพูดเรื่องนี้มันทำให้คนบอกว่าอ้าวราชวงศ์เหยียดผิวนี่นาอยู่ๆมาถามเรื่องสีผิวเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเป็นผิวขาวส่วนแม่ก็มีเชื้อสายใช่ไหม
1: ผิวสีผสม
0: อันนั้นแหละป่ะก็เลยจะมาถามเรื่องสีผิวคือขอถามหน่อยอันนี้เอาสมองใดคิดคือระดับนั้นนะเขาไปมานั่งถามกันแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขายอมให้แต่งกันมันก็คือถือว่าเขาก็ยอมรับแล้วไงเขาจะมายุ่งอะไรกับสีผิวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เจ้าชายแฮวิลเลียมต้องแหวกประเพณีแหวกธรรมเนียมด้วยการมาบอกว่าไม่จริง
1: ค่ะ
0: ราชวงศ์ไม่มีพฤติกรรมเหยียดหยามเชื้อชาติปกติเนี่ยจะไม่โต้แย้งใดๆเลยนะแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือในคำพูดของเมแกนเนี่ยพยายามที่จะชี้ไปที่พระชายาของเจ้าชายวิลเลียมก็คือเจ้าหญิงแคทเธอรีนอะ
1: ค่ะ
0: คู่เธอมองเขาเป็นคู่แข่งนะ
1: ใช่ไหม
0: มองเขาแบบ
1: สายตาเวลาแบบภาพช่างภาพจับเนี่ยแต่ละภาพไม่เคยมองเขาดูดีเลยนะแบบมองแบบอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนแบบแข่งอะนะจริงอะแบบแข่งอะแต่แข่งไม่ได
0: ้ชาวบ้านอย่างเราอะเขาเรียกลิษยา
1: สายตาลิษยามองแคทแบบอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่านั่นนั่นนะว่าที่ควีนว่าที่ควีนนะในอนาคตอะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวเองเป็นน้องชายของว่าที่คิงคนที่ใหญ่จริงๆอะคือคนนั้นผู้ที่เขาอิจฉานั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าวัยรุ่นเสพกัญชาเสพใช้ยาเสพติดเยอะอะ กินเหล้าเมายาไม่ค่อยจะแบบอยู่ในร่องในรอยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบอาจจะเหลือแบบกลีบสมองอยู่เล็กน้อยอ่ะ
1: ใช่
0: ที่เหลือยาทำลายหมดเพราะฉะนั้นเมียพูดอะไรฟังหมดเชื่อหมดแล้วก็เลยออกหนังสือชื่อว่าสเปร์มาไงสเปร์ก็คือตัวสำรองถูกปะ
1: ใช่ค่ะ
0: ออกหนังสือสเปร์ออกมาหรือว่าเป็นความคิดนิสยาพี่ชายในใจบอกว่าคือทุกอย่างทุกคนจะต้องประเคนไปให้พี่หมดตัวเองอ่ะเป็นแค่ตัวสำรองไงได้รับความสนใจน้อยกว่าก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยอาจจะสำเร็จเทเมามันใช่เหรอน้องจอยคุณผู้ฟังคือจริงๆคนที่จะเป็นว่าที่คิงเนี่ยลำบากกว่าเยอะเลยนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถูกไหมเพราะเขาต้องแบกไงคือเขาจะออกไปเมาหย่ำเปยอย่างน้องชายก็ไม่ได้ไงภาพลักษณ์เขาต้องรักษาไว้เพราะเขาจะกำลังจะขึ้นเป็นคิงการได้รับการอารักขาความปลอดภัยเป็นพิเศษเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะได้เป็นคิงแต่ถามว่าเจ้าตัวอึดอัดไหมในความจริงคนที่โดนแบบนี้เขาอึดอัดนะเขาก็อยากไปเดินห้างเขาก็อยากจะไปแบบไปเตะบอลในสนามไปอะไรเขาทำไม่ได้นะขนาดไปรบในสงครามก็ยังอยากไปก็ยังไปไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคุณน้องจอยเพราะว่าเขาต้องแบบสงวนไว้ไงคือเขาต้องแบบเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญแต่แฮร์รี่เนี่ยเขาได้ไปรบในอัฟกานิสถานได้ไปขับเครื่องบินเอาไปเช่โหเท่ระเบิดเลยมั้งเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะคือเป็นความสามารถหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโปรไฟล์หนึ่งเดียวของตัวเองอ่ะคืออ้างแต่เรื่องเนี้ยคือได้ไปอัฟกานิสถาน2ครั้งแค่นี้แหละไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่มีหรอกค่ะคุณงามความดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นทั้งสายเขียวเป็นทั้งเที่ยวเป็นทั้งปาร์ตี้เป็นทั้งสารพัดคือเอาง่ายๆเลยเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยสร้างเรื่องให้ควีนน่ะเสียเงินไปไม่น้อยนะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นน่
1: ะ
0: ต้องจ่ายไปไม่น้อยค่าจ่ายค่าเสียหายเอาง่ายๆเลยนะถ้าเป็นแบบลูกเราพูดง่ายๆเปรียบเทียบเป็นลูกหลานผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งที่แบบทางบ้านต้องจ่ายเงินน่
1: ะ
0: เพื่อปิดร่องรอยพฤติกรรมที่ไปก่อไว้อะมากมายไก่กองส่วนคุณงามความดีมีเรื่องเดียวที่ไปอัฟกานิสถานนี่แหละคือย่าก็ส่งไปแหละแล้วมันก็เป็นหน้าที่ด้วยม
1: ัน
0: เป็นหน้าที่ด้วย
1: ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเนาะเอ็นดู
0: ใช่เพราะว่าอย่างมันมีช่วงนึงที่มันมีภาพเขาออกไปปาร์ตี
1: ้
0: แล้วคนอังกฤษไม่พอใจ
1: เขาเมาเละเทะล้มละเลระนาดเนาะเราก็ยังจำได้จนถึงทุกวันนี
0: ้ใช่ลูกหลานเราส่งไปเป็นทหารส่งไปตายแล้วนี่ระดับเจ้าชายเมาเละเทะอย่างนี้หรอเพราะฉะนั้นควีนก็เลยไม่ไหวไงควีนก็เลยต้องส่งไปก็ให้ไปแต่ไปก็ไม่ได้ไปลำบากก็เป็นได้รับการอารักขาอย่างดีแหละ
1: ใช่
0: แต่ก็ปากมีซะด้วยนะปากดีมากตอนหลังเนี่ยก็มาอ้างเนี่ยก็มาอ้างคุณงามความดีแต่ในเรื่องเนี้ยคือมีอยู่เรื่องเดียวที่ทำได้
1: อ
0: ะก็มาอ้างว่าเนี่ยไปจัดการปลิดชีพตาเลบันไปกี่คนซึ่งในทางทหารเขาจะไม่พูดกันเพราะอะไรพ่อตัวเองเนี่ยมาแล้วไงกลับมาแล้วไงแต่ทหารพวกเขายังอยู่
1: อ
0: ่ะเขาก็จะไม่ปลอดภัยถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวเองทำก็จริงแต่ว่าเอ้ามาทำเรานี่หว่าเดี๋ยวต้องกลับมาแก้แค้นไม่ว่าเจ้าชายจะอยู่หรือไม่อยู่เขาก็จะต้องไปวุ่นวายที่ฐานทัพอ่ะก็ดีที่ว่าในยุคนี้ก็ถอนกันออกมาแล้วแต่ว่าก็ไม่สมควรพูดไง
1: ค่ะ
0: มาอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละที่บอกอ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณงามความดีก็มีเรื่องเดียวแล้วแหละคือเรื่องที่ไปเป็นทหารหรือไปอัฟกานิสถานเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องที่วกมาเรื่องที่กลับมาอังกฤษก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปจับธุรกิจหลายอย่างเหมือนกันก็คือเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจด้านสื่อก็เซ็นสัญญาหลายล้านดอลลาร์กับ Spotify ไงทำพอดแคสแล้วก็ทำ Netflix สำหรับรายการต่างๆรวมถึงแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่เมแกนเป็นพิธีกรโครงการนี้ก็ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายนะอย่างหนังสือสแปร์เนี่ยอย่างที่บอกที่โจมตีครอบครัวตัวเองของแฮร์รี่เนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์ส่วนข้อตกลงกับ Spotify ทำพอดแคสต์เนี่ยมูลค่า20ล้านดอลลาร์เนี่ยสะบั้นลงเพราะว่าผลิตเนื้อหาออกมาได้แค่12ตอนเอาแล้ว Spotify บอกไม่ต้องทำต่อแล้ว เพราะว่าไม่ได้เรื่องแล้วก็ อีกอย่างนึงบางทีเมแกนก็ขี้เกียจเนี่ยไม่ทำเองอะไรเงี้ยที่มีข่าวมาว่
1: า
0: คือแบบให้คนอื่นทำแทนนู่นนี่นั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะ Spotify ผู้บริหาร Spotify บอกว่าอะไรรู้ป่ะตั้งฉายาไล่หลังให้เลยในปี2023บอกว่าเรียกทั้งคู่นี่ว่า Differs ค่ะนักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเรียก2คนเนี้ย
1: เสียหายหลายแสน
0: โอ้โหเขาตราหน้าเลยว่าเป็นมิจฉาชีพตัวรายการของเมแกนที่ออกอากาศทาง Netflix เนี่ยก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาในซีซั่น3เรื่องนี้บรรณาธิการบริหารของ deadline.com สื่อบันเทิงฮอลลีวูดบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จในระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างที่ต้องการไงแล้วสารคดีหรืออะไรต่างๆที่ทำออกมากับ Netflix มันไม่ได้รับความนิยมไงคือตอนที่ย้ายไปเนี่ยจริงๆก็ถูกจับตาอย่างเข้มข้นนะแต่ว่าน้องจอยก็บอกพี่ว่าพี่สมควรจะหยุดได้แล้วเดี๋ยวไปต่อ
1: คือดู
0: เดี๋ยวพี่ต่อเดี๋ยวไม่ต่อกันได้ค่ะ
1: ฟังคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ส่งสัญญาณไปแกว่งแล้วแกว่งอีกแกว่งแล้วแกว่งอีกพี่เจี๊ยบคุณพี่เจี๊ยบฉันก็ไปเรื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาว่าเดี๋ยวเราไปพักกินน้ำกินท่ากันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาท์มอยกันต่อในช่วง All Around the World เมาท์มอยเจอเจี๊ยบในช่วงที่2ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World เมาท์มอยเจอเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของเมาท์มอยจอยเจี๊ยบอ้ออราวดูโบกันต่อค่ะคุณแม่ไปต่อเลยค่ะไม่รอแล้ว
0: เมื่อกี้โดนเบรกหัวทิ่มเลยเนาะ
1: พูดแล้วก็ขำบอกคุณผู้ฟังแบบจำเป็นต้องเบรกต้องหยุดเลยอ่ะเพราะว่าแบบนี่เลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมปักใช้มือวนแล้วสัญญาณคนเราเวลาจัดรายการวิทยุกับทำรายการทีวีเนี่ยเขาจะใช้สัญญาณมือเวลาจะบอกใช่ไหมหมดเวลาเหลืออีก5ที่5 4 3 2 1อ่ะหรือวนเวลาคือใกล้จะหมดแล้วนะไอ้นี่ดิฉันก็วนไป4รอบก็คุณแม่ฉันก็ไม่หยุดค่ะจนฉันยกมือฉับค่ะ
0: ตัดจะบอกคุณผู้ฟังกับน้องจอยว่าบางทีแบบประโยคมันต่อเนื่องเงี้ย
1: uh-huh.
0: หรือเรื่องราวมันต่อเนื่องอ่ะมันหยุดลำบากเงี้ย
1: เข้าใจ อะไรเงี้ยก็อุตส่าห์
0: ของระบุเครื่องแบบเครื่องเจ็ดอ่ะเครื่องเจ็ด
1: เออนะเราก็อุตส่าห์แบบส่งสัญญาณแล้วสัญญาณอีกเออแม่เราก็หยุดไม่ได้สักทีเพราะว่ามันสำคัญอ่ะไปกัน
0: ต่อกันสงสัยจะไม่ได้ไปแล้วฝั่งอเมริกาเนี่ยฝั่งอังกฤษจะไม่จบเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววันศุกร์ไม่ต่อฝั่งอเมริกา
1: ได้
0: เดี๋ยวต่ออันนี้เนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องของเมแกนเนี่ยสื่อเนี่ยเขาก็จะย้อนกลับไปถึงบอกว่าไอ้การที่จะกลับไปอังกฤษเนี่ยถามจริงเธอลืมวีรกรรมที่ได้ทำมาไว้แล้วหรอจะกลับไปแบบสวยๆอ่ะมันก็ไม่น่านะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออคือคนเราอ่ะขออภัยนะถ้าไม่ด้านจริงๆเนี่ยเราก็เขินนะถ้าเราจะกลับไปแบบสมมติเราไปสร้างวีรกรรมเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้าราชสำนักตอนนั้นเนี่ยตั้งฉายาให้เมแกนว่า Duchess Difficult ก็คือ Duchess จอมเรื่องมาก ตอนที่เข้าวังไปใหม่ๆเนี่ย
1: uh-huh.
0: ออกลายเลยพฤติกรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นนักบูลลี่ตัวฉกาจเหมือนกันนะเมแกนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับต้องเสียน้ำตานำไปสู่สภาวะเปราะบางทางจิตใจแล้วก็ถูกมองว่าเธอเนี่ยมีความสามารถในการแก้แค้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะขอบอกเจ้าคิดเจ้าแค้น
1: อ
0: ะคือถ้าแบบไม่ชอบใจไม่พอใจใครเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและที่สำคัญเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่เธออยู่เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าชาวบ้านเขาไงถูกปะเป็นถึงชายาของเจ้าชายถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าชายสเปร์อย่างที่พูดกันนั่นแหละแต่ว่าก็มีอำนาจมีบารมีไม่แพ้กันน่ะใช่ไหมล่ะในยุคในตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าแม้แต่เมแกนเนี่ยย้ายออกไปจากอังกฤษตั้งนานแล้วไม่ได้อยู่ในวังตั้งนานแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่ได้รับความทุกข์อ่ะจากการที่เคยรับใช้เมแกนตอนนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ทุกวันเนี่ยเขายังไม่หายเลยนะความเครียดที่เขาสะสมไว้อ่ะเขายังไม่หายเลยนะบางคนลาออกไปเลยอ่ะต่อให้ลาออกไปเลยมันก็จำฝังใจอ่ะ
1: ถูกป่ะบางอย่างอ่ะเนาะใช่
0: เหมือนแบบอย่างสมมติเรามีเจ้านายแบบโหดๆอ่ะเจ้านายที่มาทำกับเราแบบว่าทำไม่ดีกับเรามากๆอ่ะพูดจาแบบว่าเหยียดหยามเราสารพัดน่ะ
1: ค่ะ
0: จิกหัวใช้เอาเงี้ยคนแบบเนี้ยเราจะกลุ้มถูกป่ะ
1: ใช่
0: แล้วมันแบบมันเหมือนกับว่าจะไปใช้ชีวิตอ่ะแล้วมันลำบากไงบางสำหรับบางคน
1: อ
0: ่ะคือบางคนออกไปก็แบบไม่กล้าจะไปทำงานที่ไหนเลยอ่ะกลัวไปหมดทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเจอกันพฤติกรรมแบบนี้ไงม
1: ัน
0: เป็นเรื่องจริงนะ
1: มันหลอน
0: เพราะว่าซึมเศร้าอะไรก็ว่าไปชาติ
1: ถูกมันหลอนได้เลยแล้วยิ่งยุคนี้อีกสภาวะแบบในยุคปัจจุบันนี่คนยิ่งแบบประมาณแบบนี้เยอะด้วยแล้วบางคนก็ไม่รู้ตัวบางคนโอ้ยหลายอย่างผลกระทบมันเยอะโอ้ยมันอยู่ยากเนาะโลกเนี้ยยุคเนี้ยคนมันจิตใจมันเสื่อม
0: ข้าราชบริพารใช่มั้ยข
1: ้
0: าราชบริพารว่าอยู่ยากทำใจยากเลยนะลองนึกถึงคน2คนที่แบบมีเรื่องกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังอย่างเจ้าชายวิลเลียมกับพระชายาแคทเธอรีนดิเอาง่ายๆเลยเราจะเรียกว่าเคสตามสื่อเนาะสื่อเรียกว่าเคสอ่ะก็เป็นเจ้าหญิงแหละเจ้าหญิงเคสเนี่ยแหละจะยังไง
1: คือ
0: ในหนังสือสเปร์นี่แบบโจมตีเจ้าชายวิลเลียมกับเคสนี่แบบโหดร้ายมากเลยนะบอกเจ้าชายวิลเลียมไปทำร้ายจำได้ไหมที่บอกว่าไปต่อยเขาจนหงายหลังลงไปบนชามขึ้นมาทำให้สร้อยข้อมือเขาขาดนู่นนี่นั่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็หาว่าเคสเนี่ยทำให้เมแกนร้องไห้นู่นนี่นั่นน่
1: ะ
0: ไอ้วันก่อนแต่งงานนะไอ้เรื่องชุดเจ้าสาวตำนองเนี้ย
1: ค่ะ
0: ได้ชุดเจ้าสาวชุดเขาเรียกอะไรเพื่อนเจ้าสาวอ่ะที่ใช้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์อ่
1: ะ
0: คือเมแกนเนี่ยเหมือนแกล้งนะให้ลองชุดอยู่นั่นน่ะคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ก็แบบร้องไห้เลยนะบางทีอ่ะคือลองอยู่นั่นน่ะแล้วขอโทษนะชุดที่ออกมาในวันงานอ่
1: ะ
0: ชุดของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์น่ะดูไม่สมตัวอยู่คนเดียวอ่ะชุดมันดู
1: ใหญ
0: ่โล่ง
1: เออใช่จำได้
0: ชุดลูกสาวเพื่อนของเขาอ่ะก็ดีตัวไง
1: นี่
0: น
1: ั่
0: นคือการลองแล้วลองอีกเออก็ได้แหละ
1: ใช่ไ
0: หมล่ะ
1: ใช่กับเด็กก็ยังทำได้จิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เราคิดว่าจะมองหน้ากันติดไหมอะถ้ากลับไปอะ
1: ไม่ติดหรอก
0: คือทางฝั่งเนี้ยทำเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะทุกวันเนี้ยเหมือนเจ้าชายแฮร์รี่อะจะไม่รู้สึกนะว่าแบบทำอะไรไว้กับพี่ชายอะคือวิจารณ์เขายับเลยนะแต่ว่าเนี่ยจะกลับไปแต่ว่าเพื่อนอะเพื่อนของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยคือรู้จักนิสัยเจ้าชายวิลเลียมเป็นอย่างดีบอกว่าไม่คิดว่านะว่าเจ้าชายวิลเลียมจะให้อภัยน้องชายได้อะไม่ใช่แค่เรื่องที่ถอนตัวออกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนที่ถอนตัวออกไปเนี่ยงานทั้งหมดเนี่ยเทไปหาเจ้าชายวิลเลียมเลยนะคืองานที่เจ้าชายแฮร์รี่เคยทำอ่
1: ะ
0: ซึ่งก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เทไปแล้วเจ้าชายวิลเลียมในฐานะที่จะเป็นว่าที่คิงงานเขาหนักอยู่แล้วไงตอนนั้นน่ะแก่ๆยังเจ้าหญิงแอนเนี้ยก็ต้องลงมาช่วยแบ่งเบาหรือว่าแบบระด ลุงระดับอาเงี้ยก็ต้องลงมาช่วยจากการที่เขาไปแล้วเขาไปทำภารกิจของเขาแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีงานของตัวเองทุกคนต้องมาช่วยกันหารไอ้งานที่ทิ้งไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: คิดดูสิแล้วก็แบบสิ่งที่ทั้งสองคนทำเนี่ยมันทำให้เขาบอกว่าน่าจะแบบคือโกรธกันอย่างไม่มองหน้าเลยอะแล้วจะกลับมามองกันยังไงใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าจะกลับมาแล้วแบบเพื่อที่จะบีบอะบีบให้ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยกลับมาดีกับตัวเองดูดิใช่แต่ก่อนอื่นเมื่อกี้เราพูดถึงบ้านใช่ป่ะเดี๋ยวเรื่องจะดีกันหรือไม่ดีกันเนี่ยเดี๋ยวอีกเป็นอีกประเด็นนึงเดี๋ยวค่อยพูดแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงบ้านทิ้งไว้ลืมเลยบอกว่าน่าจะต้องขายบ้านแล้วก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างที่จอยบอก
1: ค่ะ
0: เปิดดูในบัญชีแล้วเงินน่าจะไม่มีอ่ะเพราะว่าวอชิงตันโพสต์บอกว่าอะไรรู้ป่ะตอนที่อยู่อเมริกาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคฤหาสน์หลังเนี้ยสูงกว่า $600,000ต่อปีเฉพาะแค่ค่างวดกับผ่อนชำระภาษีนะปีละ$600,000นะตัวเลขกลมๆที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจย้ายก็ได
1: ้
0: ในหน้าของบริษัทดักลาสเอลลิแมนบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้เนี่ยเขามักจะปิดบังยังไม่มีข้อมูลตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเขาขายเราจะไม่รู้เขาบอกว่าเขาเรียกกันว่าออฟมาร์เก็ตก็คือซื้อขายกันนอกตลาดแล้วก็จะมีการลงนามในสัญญาที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า NDA แล้วก็เก็บเงื่อนไขต่างๆไว้เป็นความลับจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลการซื้อขายอย่างเป็นทางการออกมาก่อนถึงจะค่อยเปิดเผยว่าเออบ้านหลังเนี้ย
1: ค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ก็คือเขาบอกว่าเนื้อที่เนี่ยประมาณ 7.38 เอเคอร์ราคาตอนซื้อเมื่อปี2020เนี่ยมันอยู่ที่ 14.65 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการทำสัญญาเงินกู้นอกวงเงิน 9.52 ล้านดอลลาร์กับธนาคาร City National Bank ก็เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยก็ด้วยราคาดอกมันก็ขึ้นเรื่อยๆไงทั้งคู่ก็ต้องจ่ายดอกแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่ขายนะปีนี้ปีหน้าเนี่ยจากดอกอยู่ที่ 2.49 ดอลลาร
1: ์
0: อาจจะปรับไปเป็นร้อยละ 7.49คือหลายเท่าตัวมากอ่ะโดยเฉพาะในปี2030เนี่ยคู่นี้พี่ว่าจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวอ่ะถ้าแบบรายได้ไม่คงเส้นคงวาหรือว่าโดนเทสัญญาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อจ่ายดอกเบี้ยจ่ายค่าบ้านไม่ไหวก็ต้องกลับไปละจ้ะก็ต้องสมการกลับไปเพราะอะไรรู้ไหมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่นั่นน่ะในซันต้าบาบาร่าก็สูงนะภาษีที่นั่นเนี่ยเมื่อปี2025บ้านหลังนี้เนี่ยจ่ายภาษีเกือบ 150,000 ดอลลาร์เลยนะน้องจอยราคาประเมินทรัพย์อยู่ที่ 14.38 ล้านดอลลาร์เขาบอกว่าโอ้โหถ้าจ่ายขนาดนี้เนี่ยจากข้อมูลของวอชิงตันโพสต์บอกว่าถ้ารวมยอดภาษีแล้วเนี่ยถ้า5ปีที่ไปอยู่เนี่ยรู้บัตรจ่ายไปแล้วเท่าไหร่7,021,000ดอลลาร์แล้วนะแล้วน้องจอยคิดดูดิแล้วดอกเบี้ยมันพุ่งทุกปีอ่ะไหวไหมอ่ะ
1: ไม่ไหว
0: แล้วยังไม่รวมนี่ยังไม่รวมค่าเบี้ยประกันค่ารักษาพื้นที่นะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่เขาว่าเก็บค่าเบี้ยประกันภัยด้วยไงนี่ไงชีวิตส่วนตัวชีวิตอิสระทางการเงินเป็นไงล่ะเงินนี่ไปกันแบบริ้วหาได้ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่ออกไปนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าในมาตรฐานของคนฮอลลีวูดเนี่ยเขาจ่ายได้แหละพวกดาราแต่ตัวเองอ่ะสองคนเนี่ยคือยังมีปัญหาเรื่องแพ้คดีด้วยนะ
1: ใช่ไหม
0: ไปฟ้องสื่ออังกฤษไปฟ้องเดลี่เมลฟ้องเรื่องเขาปรากฏว่าแพ้ต้องจ่ายอีกหลายสิบล้านดอลลาร์เลยนะอ
1: ยากจะได้ตังค์เขาทั้งนั้นอ่ะฉันหา
0: ไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วว่าต้องเป็นฝ่ายจ่ายแล้วอ่ะ
1: ซวยไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทั้งคู่อ่ะที่สมสารกลับมาเพราะอะไรตังค์ไม่มีแล้วไง
1: ใช่ถ้าถึงขนาดต้องยอมกลับมาบ้าน ทางนี้ก็คงประมาณนั้นแหละคงไปไหนไม่รอดกลับมาตายหลัง
0: ใ
1: ช่อืมใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้แวะไปหาเจ้าชายวิลเลียมนิดนึงใช่ป่ะที่บอกว่าไม่น่าจะคืนดีกันได้อ่ะคือตอนนี้เขาบอกว่าทางฝั่งเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเงียบมากเลยนะ
1: ค
0: ือตั้งแต่มีข่าวออกมาทางนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแบบไม่มีข่าวใดๆออกมาเลยเพราะว่ารู้ป่ะบางคนบอกว่ามันความเงียบอันเนี้ยดูแล้วบางทีก็น่าตกใจแต่มันก็บ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเอาจริงน่าจะไม่พอใจอย่างมากที่ทั้งสองคนเนี้ยกลับมาคือจริงก็อยากจะถามแทนนะกลับมาทำไมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลายคนเห็นใจว่าไอ้การกลับมาเนี่ยเหมือนจะมาสร้างสถานการณ์เพื่อบีบให้เจ้าชายวิลเลียมต้องยอมรับยอมคืนดีกับน้องเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพื่อพ่อเนี่ยแหละอาจจะใช้คำนี้ว่าเพื่อพ่อเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าชาลส์เนี่ยคิงชาลส์เนี่ยเป็นมะเร็ง
1: ไม่สบายค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามว่าเออเพื่อทำเพื่อพ่อไม่ได้เหรออุ้ยอันนี้ตัวมากเลยคำถามแบบเนี้ย คือไม่อยากให้ญาติ ดีกันจ้ะนึกออกป่ะ
1: เข้าใจ
0: คือถ้าเป็นคนอื่นเราอยากให้ปรองดองแหละแต่สำหรับคนแบบเนี้ยจ้องที่จะทำร้ายตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยไม่มีคำขอโทษเลยนะก่อนหน้านี้รู้ป่ะเขาบอกว่าอะไรเจ้าชายแฮร์รี่บอกเลยว่าถ้าทางฝั่งนี้ไม่ขอโทษเมแกนเขาไม่มีวันพาลูกเมียกลับมาที่สหราชอาณาจักรนะจ๊ะไม่มายูเคนะจ๊ะ
1: แล้วมาทำไมอ่ะ
0: เอานี่ไงคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเขาไม่ขอโทษกันตอนไหนหร
1: อ
0: ถึงกลับมาเนี่ยขอโทษหรือยังผู้สื่อข่าวของ BBC ประจำราชสำนักชื่อปีเตอร์ฮันน่ะแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วบอกว่าอะไรรู้ป่ะเจ้าชายวิลเลียมน่าจะไม่พอใจอย่างมากกับการย้ายกลับมาของเจ้าชายแฮร์รี่เขามองว่าในระยะยาวเนี่ยการกลับมาของฝั่งซัสเซสเนี่ยจะกลายเป็นการเปิดโอกาสเป็นอะไรรู้ไหมเป็นศึกสองบ้านแห่งราชสำนักก็คือบ้านเวลส์บ้านเวลก็คือบ้านของปรินซ์และปรินเซสออฟเวลส์ก็คือบ้านของเจ้าชายวิลเลียมกับอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านซัสเซ็กก็คือเป็นบ้านของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนน่ะก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่อาจจะสามารถสานสัมพันธ์กับพระบิดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกการกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดก็อาจจะทำให้เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเลี่ยงการคืนดีได้ยากเห็นไหม
1: นี่ใช
0: ่แบบเลี่ยงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการกลับมาอย่างไม่คาดคิดของทั้งคู่มีแนวโน้มสูงที่จะสร้างความขุ่นเคืองให้กับเจ้าชายวิลเลียมเป็นอย่างมากก็อย่างที่บอก
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: จำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เจ้าชายแฮร์รี่คบกับเมแกนใหม่ๆอ่ะที่เปิดตัวกัน
1: อ
0: ่ะเป็นแฟบรัสโฟเลยนะคือเขายกให้เป็นแฟบรัสโฟแบบดีเลอร์อ่ะเป็น4คนที่แบบมันดูดีไปหมดอ่ะคู่พี่ชายคู่น้องชายคนอังกฤษเขาก็ยอมรับเมแกนได้ง่ายๆนะทั้งที่มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเธอโปรมาแจ็คไนท์อย่างเงี้ยไหมทั้งก็เป็นดาราเป็นรู้ว่าเป็นดาราแต่ก็ไม่ได้ดังขนาดกระฉ่อนบอลลีวูดเล่นซีรีส์เรื่องซูดะที่เป็นที่รู้จักนิดนึง
1: นิดเดียวแค่นั้น
0: นิดเดียวใช่แล้วก็แบบแต่ก็เขายอมรับว่าเป็นซับโฟอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เม็กซิกอ่ะคือตอนนั้นน่าจะดีอยู่แล้วอ่
1: ะ
0: ก็หาเรื่องเงินได้อ่ะแล้วตอนไปอเมริกาเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะโอ้โหโจมตีฝั่งพี่มากมาย
1: ใช่
0: แต่ว่าใช่ไหมแล้วก็กลับมารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจตอนนั้นจำได้ไหมตอนสิ้นควีนอ่ะแล้วออกไปดูดอกไม้ที่เขาวางที่คนเอาไปวางอ่ะ
1: ค่ะ
0: สี่คนเป็นคนดูดอกไม้ที่คนเอาไปวางไว้อะไรควีนกันอ่
1: ะ
0: ตอนนั้นอ่ะไปรวมตัวกันแต่ว่าก็คือมีการคุยกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสนิทสนมมันคือเข้าใจมาแก้วมันแตกอ่ะนี่ไม่ได้ล้าวนะ
1: แตก
0: แก้วมันแตกต่อให้ใช้กาวร้อนมาแบบกาวตาช้างอะนะ
1: ก็ไม่ติด
0: มันก็เป็นรอยร้าวมันไม่ติดแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งที่เจ้าชายแฮร์รี่มางานที่พระราชพิธีราชาพิเศษของพ่อเนา
1: ะ
0: ตอนนั้นอะในปี2023ที่เวสต์มินสเตอร์ตอนนั้น ไม่มีโมเมนต์พี่น้องเลยไม่คุยกันด้วย
1: ตึงกันมากเลย
0: เออใช้วิธีแบบเหมือนกับตอนนั้นตอนที่พระศพเจ้าชายฟิลิปก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: พี่น้องก็ต้องคุยกันคือต้องให้ญาติคนอื่นมาเดินขั้นกลางอ่ะเพื่อแบบไม่ให้เกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสุญญากาศเกินไปเพราะเขาก็รู้ว่าคุณจับจ้องแต่พี่ชายไม่คุยกับน้องชายแล้วตอนนั้น
1: อ
0: ่ะไม่คุยกันเลยตอนนี้รีเบคก้าอิงลิชคอลัมนิสต์ของ Daily Mail เขียนบทความว่าไม่ว่าจะเรียกการกลับลำของเที่ยวบินอิสระภาพ Freedom Flight U-turn นี้ว่าอะไรแต่การตัดสินใจของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ยุ่งยากอย่างยิ่งอีกครั้งสำหรับสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษแม้จะมีถ้อยคำสวยหรูที่ปล่อยออกมาชั่วข้ามคืนว่าพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยทรงยินดีนะที่จะได้เจอหน้าครอบครัวซัสเซ็กซ์มากขึ้นเป็นการส่วนพระองค์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวนี้เนี่ยสร้างความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจให้แก่ผู้คนในแวดวงราชสำนักอยู่ไม่น้อยการที่พระเจ้าชาร์ลส์จะทรงค่อยๆฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซัสเซ็กซ์ในขณะที่อยู่ห่างกันคนละฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่จู่ๆเนี่ยก็จะมีครอบครัวหนึ่งโผล่มาทักทายเสียงดังสวัสดีคุณปูอะไรทำนองนี้เนี่ยก็บอกมันเป็นหนังคนละม้วนเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยยังเปราะบางจริงไหมล่ะห่างเหินกันมาตั้งนาน6ปีอะ
1: อ
0: ยู่ๆจะมีเด็กมาเคาะประตูเรียกฮัลโหลแกรนด์ป้าอย่างนั้นไหม
1: เหนื่อยใจ
0: อย่างนี้ไหวไหมน้องจองเออคือคนไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะต่อให้รู้ว่าเป็นสายเลือดก็ไม่สนิทนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แถมไม่ได้จากกันแบบอะไรอวอร์ด้วยนะจากกันไปแบบ
1: เครื่องเครื่อง
0: นะคือจะไม่มองหน้ากันน่ะเอาจริงอ่ะถ้าเป็นถ้าในหนังสือจะในสแปร์เป็นจริงเนี่ยคือจากกันแบบต่อยกันเลยนะเจ้าชายวิลเลียมต่อยแบบลงไปไหนลงไปชามข้าวหมาเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: ต้องเห็นสัญญาณอะไรอีกแล้วก็เชื่อว่
1: า
0: เรื่องนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของฝั่งซัสเซ็กแหละที่จะปล่อยข่าวอย่างระมัดระวังให้กับนักข่าวกลุ่มเล็กๆก่อนเรื่องที่จะกลับเนี่ยก็จุดประเด็นข่าวลือออกมามากมายทางออนไลน์โดยเฉพาะที่บอกว่าพระเจ้าชาร์ลส์ให้เราตีความเอาเองว่าพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยแหละเป็นคนที่ช่วยให้สองคนเนี้ยได้กลับมาคือประมาณว่าพ่อรู้เห็นเป็นใจอะไรทำนองนี้เนี่ยแล้วก็ถูกพาดพิงในหลายแง่มุมทั้งอ่อนแอทั้งถูกชักใยโน่นนี่นั่นซึ่งมันจะไปเข้าทางฝั่งซัสเซ็กไงที่บอกว่าโอ้พ่ออ่อนแออย่างเงี้ยก็พ่อนี่แหละเป็นคนชักนำให้กลับเข้ามาอะไรทำนองนี
1: ้
0: คือไปพาดพิงแบบนั้นแต่ว่าทางราชสำนักบอกว่าไม่จริงอ่ะคือถ้าจะกลับมาก็คือเป็นฝ่ายขอมาเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญอย่างที่บอกไปในตอนแรกในเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าไม่ได้บอกให้รู้เลยว่าจะกลับ
1: ค่ะ
0: เพิ่งมาบอกเมื่อวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้เอง
1: ไม่กี่วัน
0: เองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าชาร์ลส์ไม่รู้ไม่เห็นนะจ๊ะยืนยันได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยรีเบคก้าที่แบบมาที่เมื่อกี้พูดถึงอะที่บอกว่าเนี่ยทึ่งมากเลยนะกับแผนของเจ้าชายแฮร์รี่อะที่พาครอบครัวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ตำหนักไฮโกรฟเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ4ปีแต่ไม่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกไม่เคยคิดจะบอกเลยว่าเนี่ยมีแผนเนี่ยอยู่ในใจแล้วแหล่งข่าวก็ยืนยันด้วยว่านี่คือความจริงประเด็นนี้ไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยหรือหาลือเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกนำเสนอต่อพระเจ้าชาร์ลส์ในรูปแบบของการตัดสินใจที่มันทำไปแล้วไง อย่างที่จอยบอกไม่เห็นหัวตัดสินใจไปแล้วแล้วค่อยบอกพ่อ เป็นพี่ในเพิ่งถอนวีซ่าเลยไม่ต้องมา
1: ห้ามเข้าแบนส่งกลับส่งกลับ
0: ก็นั่นแหละแล้วแถมไม่หาโรงเรียนให้ลูกเรียบร้อยแล้วเนาะคือเจ้าชายเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังนะว่าต้องการจะใช้เวลาในสหราชอาณาจักรมากขึ้นในอนาคตเนี่ยแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าช็อกโลกพอสมควรอะอยู่ๆจะสมซานกลับมาเนาะประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้แหละนะเวลาก็จะหมดแล้ววันนี้ก็เลยได้แค่ทางฝั่งอังกฤษ เนาะจากที่แบบว่าคุณแม่เจี๊ยบของเราวางแผนเอาไว้ว่าทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนาะเวลามันเร็วไง
0: แผนอันน่าทึ่งของเราเราอยากให้คุณผู้ฟังอยู่กับเราวันศุกร์ด้วยต้องตามไปฟังนะคะ
1: หลอกคุณผู้ฟังไม่ได้หลอกค่ะเรื่องพี่เจี๊ยบเขาเยอะ
0: เวลาไม่พอ
1: ใช่เวลา
0: คนหาเรื่อง
1: เรื่องเยอะ
0: ใส่ชอบหาเรื่อง
1: นิสัยชอบหาเรื่องมาเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะก็คุณผู้ฟังถ้าหากว่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศโน่นนี่นั่นถ้าพี่เจี๊ยบจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแต่ว่าวันศุกร์นี้ห้ามพลาดนะคะเป็นเรื่องของทางฝั่งอเมริกาบ้างค่ะพ่อใหญ่ใช่ไหมพ่อใหญ่ของหนูใช่ไหม
0: โอเค
1: พ่อกำนันของหนูโอเควันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้มาติดตามรายการโฟกัสไทยแลนด์ของเรากันใหม่ในช่วงกูรูไพ่24เนาะกับกูรูดานีแล้วก็คุณหนูนาวันนี้เรา2คนลาไปก่อนมาเจอกันวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตบางประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
9: นายเอกนิติธันรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นวันที่3นะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ของสัปดาห์นี้นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะและรับชมรับฟังได้ทาง Facebook Live QFM Quality News Station นะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับหรือจุมพลพลสวรรค์นะครับมาดำเนินรายการนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับพี่แฮกหรือจะแฮกดร.วรโดมครับตั้งแต่ชีวิตการเป็นนายแบบนะครับนะครับการอยู่ในวงการเขาเรียกว่าการตลาดนะฮะการอยู่เบื้องหลังการปั้นคนดังๆนะครับจนถึงบทบาทการเส้นทางของผู้ชายคนนี้นะครับเมื่อผ่านประสบการณ์ทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องมามากครับเขาก้าวขึ้นมาสู่บทบาทที่ต้องรับผิดชอบมากกว่านะครับคนคนหนึ่งนะครับนั่นคือการเป็นผู้สร้างผู้จัดละครซีรีส์และผู้ถือลิขสิทธิ์วิธีการประกวดนายแบบและนางงามครับละคร1เรื่องกว่าจะออกอากาศวิธีประกวด1เวทีกว่าจะเกิดขึ้นหรือดาวดวงใหม่1ดวงกว่าจะถูกค้นพบเบื้องหลังต้อง

0: แพ็กนี่แบบมันคุยไม่หมดแพ็กสงสั
1: ใ
0: ย
1: ช่
0: ต้องเชิญมาหลายๆตอนเลยแล้วโดยเฉพาะวงการบันเทิงเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้คนต้องการอยากเข้าวงการมากเลยแพ็ก
1: ครับผมแต่ว่าพี่ชายก็ยังลุ้นเล่นหลังจากจบประกวดหนุ่มสาวแฮกไป9 ปีเนี่ยหลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสนะกลับไปทำที่เอทามีเดียอีกรอบหนึ่งนะพี่บ๊อบ
0: โอ้ยเหรอ
1: ใช่รอบที่สองเข้
0: เ
1: า
0: อ๊
1: ไป
0: ะ
1: พี่ชอตก็ยังเวลคัมเรา
0: ไป
1: เพรา
0: ใน
1: ะว่า
0: ฐานะ
1: ตออ
0: ะ
1: น
0: ไรพี่แฮกรอบนี้บทบาทอะไรหมวกอะไร
1: ก็มาดูแลช่วยทำคลื่นนี่เลยมาเป็นผู้ช่วยอยู่คลื่นฮอตเวฟตอนนั้น
0: อืม
1: กลับไปทำอีกรอบหนึ่งเราก็เลยโชคดีเพราะว่าเวลาตอนเราออกแต่ละครั้งเนี่ยเราไปลามาไหว้และเราก็ทิ้งผลงานไว้ไม่ว่าจะในการเรื่อ
0: อง อ
1: ข
0: ก
1: อง
0: ด้
1: ก
0: ว
1: าย ร
0: ความ
1: ปิด
0: ส
1: ล
0: ว
1: ู
0: ย
1: กค
0: ง
1: ้า
0: าม
1: ออกด้วยความสวยงามเราก็ไปทําอยู่แต่ในขณะเดียวกันพอตอนนั้นพอทําได้อีกสักพักหนึ่งอีกพี่บ๊อบจะเป็นอย่างนี้ฮอตแท็กผับซึ่งตอนนั้นดังมาก
0: โอ้ดังดังจริง
1: ฮอตแท็กผับ
0: ๆพ
1: ก
0: ู
1: ็
0: ด
1: มา
0: ถ
1: เป
0: ึ
1: ็น
0: ง
1: ลู
0: ป
1: ก
0: ุ๊
1: ค
0: บ
1: ้า
0: หู
1: เรา
0: ดังในหูเลยเสียงดนตรี
1: แล้วฮอตแท็กก็รู้ความรู้สึกว่าอยากได้เรามาดูแลในส่วนของดิวคอนเสิร์ตประสานงานนู่นนี่นะจะรู้จักคนเยอะเราก็ออกจากเอทามอีกแล้วนะ
0: อ้าวพี่จับไม่ว่าเหรอเข
1: เข
0: า
1: า
0: เข้าออกเหรอ
1: ไม่แต่ออกไปเนี่ยก็คือไม่ได้ออกเพราะว่าไปอยู่ที่ออกมาเพราะก็ฮอตแท็กก็เป็นลูกค้าอยู่เอทามอยู่แล้วตอนน
0: อ
1: ั
0: ๋
1: ้
0: อ
1: น
0: อ๋ออ๋
1: ก
0: อ
1: ็คือเราก็มาบริหารงานลูกค
0: อ
1: ้
0: ๋
1: า
0: อ
1: ต่อแล้วก็
0: ก็
1: มาย
0: ัง
1: ท
0: แตะอยู่ก็ยังแตะอยู่ที่เอทา
1: ก็
0: ม
1: ยังแต่แล้วก็มีแล้วมันสมัยก่อนเวลามันจะดิวคอนเสิร์ตดิวศิลปินสมัยก่อนพี่บอกอย่าลืมว่าทุกคืนวันศุกร์มันก็จะดิวคอนเสิร์ตศิลปินดังๆมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็สปอตคอนเสิร์ตก็ถูกไปยิงในคลื่นฮอตเวฟในคลื่นของเอทามไงแล้วก็เอาเงินจากฮอตแท็กเข้าสู่เอทาม
0: อ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าหยุดหยวน
1: ก็คือไม่ได้ไปอยู่บริษัทคู่แข่งแต่มาอยู่บริษัทลูกค้าแล้วสมัยนั้นก็ทีเนี้ยพี่ก็เริ่มรู้จักผู้จัดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นก็จะเป็นพี่กอบสุขพี่ต้อดาราศิลปินทุกคนก็จะมากันอยู่ฮอตแท็กเยอะแยะมากมายเราก็มีโอกาสในครั้งหนึ่งเราก็มีโอกาสอีกเจอพี่นำโชคพี่นำโชคก็กลับมาซึ่งแกก็บอกว่าแกเป็นคนติดตามเรามาโดยตลอดตั้งแต่ที่เราแคสหนังตอนวัยรุ่นแล้วเราก็ไม่ได้ไปเล่นหนังให้แกจนพอวันหนึ่งแกก็ยังติดตามเราอยู่พี่นำโชคก็ไปเป็นผู้กำกับละครนู่นนี่นั่นแกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชายมาทำหนังกันสักเรื่องไหมนี่จุดเริ่มต้นของการพาร์ทผู้กำกับแล้วซึ่งพี่นำโชคก็บอกว่ามีโปรเจกต์อะไรยังไงแล้วตอนนั้นพี่บอสพี่ชายก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งด้วยนะเรื่องUnlimited Love รักไม่จำกัดนิยามวิดเลิฟเมื่อก่อนเป็นชื่อหนังสือก่อนชื่อว่าวิดเลิฟซึ่ง
0: อุ้
1: ว
0: ย
1: ิดเลิฟเนี่ยอยู่ดีๆก็คือเราเป็นคนชอบเขียนอะซึ่งสมัยก่อนเราจะเขียนแล้วเราก็จะส่งบทความอะถ้าใครแอบเคยเห็นบ้างก็จะมีนามปากกาอยู่อันหนึ่งว่าวโรดมมีใครอีกฝาหนึ่งซึ่งเป็นคนขยันมาก
0: โอ้โห
1: เรา
0: ก็มีพื้นฐานจากการเขียนสคริปต์มาก่อนสบายบือเลย
1: ใช่
0: ร่ำรวยสอนสอน
1: แล้วเราก็ทําเรื่องย่อพี่นำชอบบอกถ้าทําหนังอยากทําแบบไหนซึ่งตอนนั้นเราก็มีรู้สึกว่าเราอยากทําแบบฟูลเฮาส์หนังฟูลเฮาส์ละครฟูลเฮาส์ตอนนั้นดังมากซึ่งเลนเล่นยุคนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ารู้ป่าวว่าฟูลเฮาส์เนี่ยมาถ่ายทําในประเทศไทยตั้ง70%นะทั้งเรื่องอ่ะแต่เขาสามารถถ่ายทําสวยมากเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทําอย่างเนี้ยพี่นำโชคก็บอกมีเรื่องไหมแล้วก็มีเรื่องอยู่เราก็บอกมีอยู่ในใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทุกคนมักจะชอบถามกันตลอดว่าเธอรักฉันเพราะอะไรแล้วทุกคนจะตอบว่ารักเพราะเธอเป็นเธอแต่ไม่มีใครยอมพูดความจริงว่าฉันรักเธอเพราะเธอรูปร่างดีหน้าตาหล่อเธอสวยไม่มีใครพูดความจริงพี่บ๊อบนึกออกไหมแล้วถ้าวันหนึ่งคนที่เราบอกว่ารักเพราะเธอเป็นเธออีกคนก็ถามว่าแล้วถ้าฉันแก่ไปอ้วนไปไม่สบายหัวร้านผมร่วงเธอยังรักฉันไหมอีกคนตอนนั้นก็ยังจะตอบว่ายังไงฉันก็ยังรักเธอเราก็เลยเอาพอดพอยต์อันเนี้ยไปคุยกับค่ายบ็อกซ์ออฟฟิศบ็อกซ์ออฟฟิศไทยแลนด์ซึ่งตอนนั้นบ็อกซ์ออฟฟิศจะดังดังมากนำหนังต่างประเทศเข้ามานำซีรีส์เกาหล
0: โอ
1: ี
0: ้
1: อะไร
0: มันถึงจะมีนั่นใช่ไหมล่าสีเสียงบ็อกซ์ออฟฟิศอ่ะมันจะมีจัดท
1: ใช
0: ี
1: ่
0: ่ต่างๆน
1: ใช
0: ั้น
1: ่
0: ใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หม
1: บ็อกซ์เป็
0: อ
1: น
0: ุ้
1: บ
0: ย
1: ริ
0: ม
1: ษ
0: ั
1: ัน ท
0: ก็เข้าทางพี่แฮกเลยพี่แฮกเคยจัดดัตต้าอะไรมาก่อนใช่ไหม
1: เคยเมื่อก่อนตอนจบใหม่ๆแล้วเราก็ไปเสนองานตอนนั้นคุณแจ็คสยามรัฐก็เป็นผู้บริหารของบ็อกซ์ออฟฟิศเลยซึ่งคุณแจ็คก็บอกโอเคแล้วก็เล่าเรื่องเสร็จแกก็ถามว่าแล้วใครเป็นผู้กำกับเราก็บอกว่ายังเลยครับแต่ก็ซื้อโปรเจกต์นะเขาก็คุณแจ็คกับคุณเบลตอนนั้นคุณเบลเป็นหลานคุณแจ็คก็เลยบอกว่างั้นพี่ก็ลองกำกับเองสิพี่เล่าเรื่องได้ขนาดนี้แล้วอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เอ้าเหรอแล้วโชคดีอะไรรู้ไหมพี่

0: สิ่งที่พี่ชายอยู่กับพี่ชอตเอทามีเดียพี่ทำการตลาดพี่ขายสปอนเซอร์เองแล้วสมัยก่อนตัวละเป็น
1: อ
0: ล
1: ื
0: ้าน
1: ม
0: หมดเลยนะ
1: อืมโอ
0: ไม่
1: ้
0: ว่าจะเป็น
1: ล้านหนึ่งก็เยอะนะสมัยก่อนอ่ะ
0: อ่ะสมัยนั้นพี่ได้ซิเทมมามาไม่
1: อ
0: ก
1: ื
0: ล้าม พูดได้เลยได้เซนเฮิร์บ
1: อื
0: ได
1: ม
0: ้รถซูซูกิ
1: ดังอืมแบร
0: เ
1: น
0: ธ
1: ด์
0: อรู้
1: ด
0: เป
1: ั
0: ล่
1: ง
0: าว่า
1: เลย
0: ทุนเนี่ยคัฟเวอร์ไปเกินครึ่งเลยอ่ะ
1: อืม
0: ก็เลยได้เป็นผู้กำกับเรื่องรักไม่จำกัดนิ
1: โอ
0: ยา
1: ้
0: มโด
1: ย
0: ยม
1: เก
0: ี
1: ๋มากเลยพี่แฮกถามหน่อยสิพอก็ถามว่าคุณกำกับได้ไหมพี่แฮกใช้ความสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าเราชีวิตเราไม่เคยกำกับมาก่อนกับแต่อย่างอื่นอืม
0: สิ่งตอนแรกเอาลึกๆในใจจริงๆเราก็ไม่ได้มั่นใจหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินเขาพูดว่าผู้ใหญ่บอกว่าเล่าเรื่องได้ขนาดนี้ภาพอยู่ในหัวทั้งหมดคนที่กำกับและถ่ายทอดได้ดีที่สุดต้องคือคุณ
1: อืมอืม
0: เราก็ถือว่าเราได้โอกาสการเป็นผู้กำกับครั้งแรกคือตอนนั้น
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดมาก็คือบอกว่าให้คนทีมงานที่เก่งๆหรือแม้กระทั่งพี่นำโชคเองซึ่งเป็นผู้กำกับอยู่แล้วเนี่ยก็มาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์มาช่วยดูแลงานให้เราในเรื่องของอุปกรณ์กล้องต่างๆมุม
1: อื
0: กล้
1: ม
0: องมุม
1: อื
0: ภาม พอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่พี่แพ็ก
0: ตอนนั้นหรอตอนนั้นก็เกือบก็ประมาณ30นิดๆ
1: โ
0: ส
1: อ
0: าม
1: ้
0: สิบนิด
1: อืมถ้าเป็นนักธุรกิจเขาเรียกว่าอายุน้อยเลย100 ล้านเหลือเนี่ย
0: ๆใช่
1: เลยเป็นผู้กำกับแต่อายุยังน้อย
0: เพราะว่าภาพ
1: เ
0: ย
1: ก
0: นตร
1: ่
0: ์
1: ง
0: เรื่องเนี้ย19 ปีผ่านมาแล้วพี่บ๊อบ
1: เก่งมากเกือบ
0: แล้ว
1: สอ
0: ก
1: ง
0: ็
1: ทศวรรษอืม
0: เราก็ได้เป็นผู้กำกับ
1: อืม
0: ตอนนั้นจําได้เลยหนังก็เก็บเงินได้ในระดับหนึ่งก็
1: อ
0: ถื
1: ือ
0: ว่
1: ม
0: าไม่ขาดทุนสําหร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: ร
1: ม
0: ักไม่จํากัดนิยาม
1: อื
0: แ
1: ม
0: ต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เจอคนที่แบบว่าอุ้ย
1: อ๋อชื่อรักไม่จำกัดนิยามชื่อเดียวกับพ็อกเก็ตบุ๊กพี่อะสิ
0: ใช่ไม่เมื่อก่อนพ็อกเก็ตบุ๊กพูดผิดชื่อวิทเลิฟด้วยรักแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อตอนเป็นภาพยนตร์
1: อ๋ออ
0: ่าซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นยุคแรกเลยนะพี่บ๊อบที่พระเอกเนี่ยเป็นชายรักชายนะตอนนั้นแล้วชายเจอปัญหามากก็คือสังคมไม่เปิด
1: อื
0: คือตัวนางเอกจิ๊บปกฉัตรเนี่ยมันเสียชีวิตซะก่อนแล้วจุ๊บอิทธิกรเนี่ยเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุหัวใจจุ๊บก็เลยไปอยู่ในร่างจิ๊บ
1: อืม
0: พอจิ๊บฟื้นขึ้นมาทุกอย่างก็คือเป็นจุ๊บอยู่ในร่างอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะแล้วก็กลับไปหาแฟนตัวเองอ่ะ
1: อืม
0: เออผู้ชายกลับไปหาผู้ชายแต่หัวใจนางเอกอ่ะอยู่ในร่างจุ๊บอ่ะ
1: อืมอืม
0: ไม่งงใช่ไหม
1: ไม่งงไม่งงไม่งง
0: เออแต่สมัยนั้นก็คือมันยังไม่ได้เปิดเรื่องแนววายแนวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายดับเบิลคัทอะเอาไว้ว่าเป็นจิ๊บเล่นมั่งจุ๊บเล่นมั่งเวลาจูบปากกับรอยก็ทั้งเห็นจุ๊บจูบกับรอยหรือเห็นจิ๊บจูบกับรอยสลับภาพเพื่อไม่ให้คนดูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปมุ่งหวังทาง
1: ตอนน
0: ด
1: ี้
0: ้า
1: พ
0: น
1: ระเอกคือคุณลอ
0: น้
1: ย
0: อง
1: อ
0: ร
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ยอัสดางรอยอัสดา
1: อ๋
0: ง
1: อฮ
0: ศิลปินวงเฟมัสตอนนั้น
1: อ่า
0: อ่าน้องรอยก็มาเป็นพระเอกคู่กับจิ๊บแล้วก็จุ๊บอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นไงบ้างพอเข้าไปเป็นผู้กำกับแล้วมันเป็นไปอย่างที่เราใจเราคิดไหม
0: เป็นหนังที่ใจเราคิดเราเป็นภาพยนตร์ที่สวยมากเป็นภาพยนตร์ที่อีกเรื่องหนึ่งที่นางเอกกล้าพูดได้เลยว่านางเอกใส่สีชมพูทั้งเรื่องพระเอกใส่เสื้อสีฟ้าทั้งเรื่องตัวแอคต้าตัวล้อมใส่สีเบจน้ำตาลอ่อนทั้งเรื่อง
1: พี่แฮกลองเอาหาไฟล์หนังตัวนี้ยังมีอยู่ไหมทุกวันเนี้ย
0: มีเข้าไปใน YouTube ก็เซิร์ชก็จะเห็นมิวสิกเลยพิ
1: ช
0: ม
1: ื
0: พ
1: ่
0: ์
1: อ
0: ค
1: ค
0: ำว
1: ำว
0: ่า
1: ่าร
0: ักไม่จำกัดนิยาม
1: เอ
0: ภา
1: อ
0: พ
1: โอ
0: ยนต
1: เ
0: ร
1: ค
0: ์รักไม่จำกัดนิย
1: พ
0: า
1: ี่
0: ม
1: จะขออนุญาตเข้าไปดูหน่อย
0: ได
1: จะ
0: ้
1: กลับไปดูละพี่
0: ก็
1: ธรรม
0: จะ
1: ด
0: เห็
1: าน
0: เอ็
1: แ
0: ม
1: น่นะเราเนี่ย
0: ก็จะเห็นเอ็มบางอย่างเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะ
1: จากจุดตรงนี้แล้วทำให้ไปต่อยอดเรื
0: ก
1: ่องอื่นต่อมา
0: ก็คือพอเราเป็นผู้กำกับแล้วก็มีงานเลี้ยงงานหนึ่งซึ่งเป็นงานของคนวงการภาพยนตร์ซึ่งก็จะมีเจ้าของค่ายหนังไม่ว่าจะเป็นเสี่ยเจียงคุณเจริญไฟสตาร์ใครหลายๆคนก็จะมาตรงนี้หมดเลยก็จะมาในงานแล้วเรามีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นผู้กำกับสามมงคลฟิล์มจังเลย
1: อ
0: เร
1: ุ
0: าก็
1: ้
0: เลย
1: ย
0: รู้สึกว่าความกล้าเท่านั้นที่จะพาเราไปเจอณจุดนี้ได้เราก็เดินดุ่มเข้าไปเลยเป็นคนแนะนําตัวเลยไปเจอเสียเจียงแล้วก็สวัสดีเจียเจียงในงานเลย
1: โอ้
0: แ
1: ต
0: ล
1: ้
0: ้
1: อ
0: ว
1: ง
0: ก็
1: กล้าพี่ทำไมมันต้องกล้าอย่างนี้ได้งานแม้จะมาเหนียมโอ้ยไม่กล้าเนี้ยจบเล
0: ใช
1: ย
0: ่ใช่คือเราม
1: ไ
0: ี
1: ด้
0: ความร
1: ไ
0: ู้สึก
1: อโอด
0: เราก็เข้าไปสวัสดีเสียเจียงจำได้ประโยคแรกที่พูดเลยสวัสดีครับเสียผมชายแฮกครับผม
1: ค
0: เ
1: ุ
0: ค
1: ณ
0: ยกำกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งรักไม่จำกัดนิยามมา
1: คุณสม
0: แต่
1: ศักดิ์อะไรนะเตชะรัตน
0: พระ
1: ประเ
0: ร
1: ส
0: ั
1: ร
0: ติ
1: ฐ
0: น
1: ใช่ไห
0: ป
1: ม
0: ระเสริฐเราก็เลยบอกว่าเสียครับผมอยากกำกับหนังสามมงคลฟิล์มครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใครเป็นผู้กำกับสาขานี้พี่บ๊อบถือว่าพราวมากเลยนะ ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเราตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมีหนังเรื่องพระนเรศวรมีแบบผู้กำกับดังๆหมดเลยพี่ปื๊ดอะไรทุกคนอยู่ในสห
1: ไม่
0: ห
1: ม
0: ม
1: ี
0: ด
1: สินทุกคนนะ
0: องค์บากอะไรอย่างเงี้ยพี่ปรัชญาปิ่นแก้วอย่างเงี้ยเราก็เลยสักว่าไม่รู้สิฉันโอกาสนี้แหละได้ใกล้ชิดเสี่ยฉันพูดเลยเสี่ยก็ถามว่าแล้วเคยกำกับเรื่องอะไรมาแล้วก็หลังที่เราบอกแล้วก็กำกับแล้วไม่ใช่กันยามเสี่ยก็บอกว่างั้นเอาหนังเรื่องเนี้ยมาดูเอาแผ่นมาเดี๋ยวให้ใครส่งมาแล้วหลังจากนั้นหลังจากงานนั้นเสร็จเราก็เอาแผ่นรักไม่จำกัดนิยามเนี่ยหลังจากเป็นหนังเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้เสียดูก็มีสายเลขาเสียก็โทรมาแล้วบอกว่าเสียนัดเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คุยโอกาสคุยกับเสียเสียก็สไตล์แกก็ด่าเราเป็นเรื่องสไตล์ปกติเนาะ
1: เดี๋ยวเจ
0: หน
1: ี
0: ัง
1: ๊ยงอาจจะปากแล้วใจดี
0: หนังอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียพูดอยู่คำหนึ่งแต่กูเห็นความตั้งใจของมึงในหนังเรื่องนี้ซึ่งเสียก็รู้ว่าเราประดิษฐ์มากเลยในเรื่องรักยกเลียไปถ่ายทุ่งทานตะวันพี่ม็อบใจถ่ายทุ่งที่แบบว่าเวลานางเอกบอกรักพระเอกจะเห็นดอกทานตะวันบานเลยนะแล้วชายถ่ายอีกทีหนึ่งเวลานางเอกอกหักไปยืนในทุ่งเดิมที่ดอกทานตะวันเหี่ยวเลยนะ
1: โอ้เก็บรายละเอียดทุกเม็ด
0: ใช่คิดดูแล้วเสียบอกว่าเห็นความตั้งใจเสียก็เลยเรียกคุยแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสทําภาพยนตร์เรื่องที่สองเป็นผู้กำกับก็คือเรื่องบ้านผีเปิบที่สร้างชื่อเสียงให้ชายแฮกโด่งดัง
1: โอ้
0: ใน
1: ด
0: ก
1: ั
0: าง รก
1: น
0: ำ
1: ะ
0: กับภา
1: บ
0: พ
1: ้าน
0: ย
1: ผี
0: นตร
1: เ
0: ์
1: ปิบ
0: ดัง
1: ผู้ตี
0: ดัง
1: ชื
0: ม
1: ่อ
0: า
1: เห
0: ก
1: มือนบ้านผีปอบนะ
0: ใช่ดังมากทุกวันนี้ก็ช่องทูยังฉายอยู่เลยมันเป็นหนังที่แบบไม่มีคําว่าเอาอะบ้านผีเปิบอะก็คือเสียบอกว่าเคยดูบ้านผีปอบไหมเราก็บอกเคยดูแต่บ้านผีปอบอะมันมีลิขสิทธิ์อื่นๆแต่เราจะสร้างผีตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือผีเปิบซึ่งเราก็เอาจอยพี่จอยชวนชื่นมาเล่นเป็นผีเปิบแล้วก็สร้างบ้านผีเปิบตอนนั้นเก็บเงินพี่บ๊อบรู้เปล่ารวมเบ็ดเสร็จอะเยอะมาก
1: โอ้
0: ก็เก็บในโรงอ่ะเก็บในโรงเมื่อ17 18 19 ปีที่แล้วก็ประมาณเก็บในโรงตอนนั้นจําได้ประมาณ17 18 ล้าน
1: ก็ถือ
0: แล
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าก เ
0: ็
1: ยอะนะ
0: ขายแมงป่อง10 กว่าล้านแล้วก็ขายสายอ่ะสายตลาดสายต่างจังหวัดสายเหนือสายศาสตร์ก็อีก10 กว่าล้าน
1: โอ้
0: ร
1: ค่
0: ว
1: าม ย
0: เ
1: แ
0: บ
1: ม
0: ็ด
1: ง
0: เสร
1: ป
0: ็จ
1: ่องค่ายแมงป่องเป็นค่ายผลิตอันนั้นเ
0: ม
1: ล
0: ีย
1: เน
0: ซ
1: า
0: ี
1: ะ
0: ดี
1: มีส
0: มี
1: ื่อ
0: ซีดี
1: ทีวี
0: แล้วพอสมัยก่อนถ้าหนังเรื่องไหนดังๆออกจากโรงเนี่ยทุกคนจะซื้อ VCD วิดีโอไปดู
1: ที่แมงป่อง
0: ของแมงป่องซึ่งแมงป่องก็จะช้อนซื้อลิขสิทธิ์หนังแบบ
1: ตอ
0: โด
1: นน
0: ย
1: ั้น
0: ร
1: เน
0: า
1: ี่ย
0: คา
1: ตอนนั้นแบบเทปผีซีดีเถื่อนยังไม่มี
0: ใช่
1: ไม่
0: ซ
1: ค
0: ึ
1: ่
0: ่
1: อง ย
0: แม
1: ม
0: ง
1: ี
0: ป่องแมงป่องซื้อโดยช้อนซื้อในราคาแพงๆมากในตอนนั้นเราก็เลยได้กำกับบ้านผีเปิบโอ้โหภูมิใจมากแล้วก็
1: พ
0: ห
1: ี
0: น
1: ่
0: ัง
1: ตอน
0: ด
1: นั
0: ั
1: ้
0: ง
1: นนะ
0: ม
1: ตอน
0: าน
1: ั
0: ก
1: ้นชุดนั้นมีใครบ้างอ่ะนอกจากพี่จอยชลชื่น
0: จตุรงค์พี่
1: อ๋
0: จ
1: อ
0: ตุ
1: พ
0: ร
1: ี่จตุ
0: งค
1: ร
0: ์
1: งค์มกโจ๊ก
0: ซึ่งพี่จตุรงค์ดังมากจากการเป็นผู้กำกับตัสซู้ฟู้ดแต่พี่ลงอ่ะแกมีเมตตาให้เราเพราะว่าเสียบกำหนดโจทย์เลยว่าต้องเอาจตุรงค์มาเล่นให้ได้ถ้าจะเอาจตุรงค์มาได้ให้เปิดกล้องซึ่งเราก็หนักใจมากเพราะพี่ลงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับแล้วหนังเขาทําเงิน70 กว่าล้านอ่ะพี่บ๊อบยุคนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหข้อจํากัดข้อกําหนดกฎเกณฑ์เลยเยอะแต่พอเราไปเจอพี่ลงได้เจอเราก็ซัดตรงๆเลยพี่ลงครับชายอยากเป็นผู้กำกับสหะถ้าพี่ลงไม่เล่นเรื่องนี้ชายก็จะไม่ได้เป็นผู้กำกับเรื่องนี้เลยพี่ลงก็ขอกลับไปคิดก่อน2 3 วันตอนนั้นพอพี่ลงคิดแล้วแกก็โทรบอกเราแกก็บอกโอเคกูตัดสินใจเล่นแต่มึงต้องฟังกูจะเป็นครูสอนมึงเองเพราะกำกับหนังตลกไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ท่านเอาคร่าวๆคือพี่ลงสอนเป็นครูสอนคร่าวๆเลยครับมีอะไรบ้างอ่ะ
0: พี่ลงอย่างเช่นพี่ลงสอนพี่ลงจะบอกว่าถ้าถ่ายหนังตลกเนี่ยถ้าตลกเล่นแล้วในซีนในฉากอ่ะถ้าเขาเล่นเกินบทเขาไหลอ่ะไม่ต้องรีบสั่งคัดเขารู้เขาเองให้มันไหลไปเราก็จะได้อะไรที่มันนอกเหนือจากบทมุกแก๊กที่มันมากขึ้นอย่างแล้วก็จะมีพี่ฮายอภาพรมาเล่นพี่
1: ตอนนั้นอะไรเลิกแล้วค่ะใช่ไหมต
0: ใช
1: อน
0: ่
1: พี่ให้พี่ไอกี่ปีละตอนนั้น
0: ดังมากพ
1: น่
0: ี
1: า
0: ่
1: จ
0: ฮ
1: ะ
0: าย
1: ด
0: ด
1: ั
0: ัง ง
1: แล้วล่ะ
0: โอ้โหดังมากแล้วโกตีนักคอมถั่วและ
1: โอ้โห
0: แล้วก
1: โ
0: ็
1: อ้
0: เป็
1: โ
0: น
1: ห
0: คนเอาคนที่มาเล่นแรกๆเลยนะแจ๊สชวนชื่นแจ๊สเล่นเป็นคนเปลี่ยนบุคลิกใหม่เล่นแจ๊กเล่นเป็นเหมือนไอ้อ่างอ่ะ
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: ออเออเออแล้วก็เอาสาลินีตาเล่อ่ะก็มาเล่นหนังเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยหนังก็เลยแบบถือ
1: ถ้
0: ว
1: า
0: ่า
1: จ
0: เรา
1: ำไม
0: ปร
1: ่
0: ะส
1: ผ
0: บ
1: ิด
0: ความสําเร
1: บ
0: ็
1: ๊
0: จ
1: อบจะบ๊อบจะเคยดูเหมือนกันนะเพราะจำได้ว่ามันตีคู่กันมาเลยบ้านผีปอบบ้านผีเปิบเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่บ้านผีเปิบเพราะว่าตอนนั้นเราก็ถือว่าเราก็สําเร็จในพาร์ทการเป็นผู้กำกับ
1: พี่แอ๊กถามมาถึงวิแรงกดดันมันต้องมีมาก มากมายเลยพี่แฮกมีวิธีจัดการกับแรงกดดันแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆนานาที่จะต้องมีมากมายอย่างไรบ้างอะ
0: มีแรงกดดันแล้วก็เวลาเราต้องรับผิดชอบเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเราตั้งใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเอาแรงกดดันจากคนอื่นเนี่ยมาพัฒนาตัวเองแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่เก่งจริงเราอย่าอวดเก่งพอเราไม่อวดเก่งเนี่ยเรากลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทุกคนซัพพอร์ตเราหมดเลย
1: อ
0: ซ
1: ื
0: ึ่ง
1: ม
0: อย่างหนังบ้านผีเปิบสําเร็จได้เนี่ยหนึ่งอามานพอุดมเดชด้วยอามานพเป็นโปรดิวเซอร์นะมานพอุดมเดชนี่ดังมากในการกำกับภาพยนตร์แต่อามานพมาซัพพอร์ตเรา
1: อืม
0: แล้วก็เพื่อนภาคภูมิอ่ะพี่เพื่อนก็เป็นผู้กำกับที่เก่งมากพี่เพื่อนอยู่กับเราตั้งแต่วันเปิดกล้องจนปิดกล้องพี่เพื่อนก็จะมาคอยดูแลในเรื่องมุมกล้องมุมภา
1: อ
0: พ
1: ื
0: ม
1: ม
0: าซัพพอร์ตเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแรงกดดันมันจะไม่กดดันถ้าเราไม่กดดันตัวเองถ้าเองจนเกินไปให้หนึ่งเราต้องยอมรับตัวตนของเราก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเก่งแล้วเราทําไม่ได้อันเนี้ยเครียดถ้าเราไม่เก่งก็พูดไปเลยว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้เราไม่เก่งอย่างนี้เราไม่เก่งอย่างนี้เราก็จะมีความสุขว่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราฉะนั้นความกดดันจริงๆในชีวิตพี่อ่ะน้อยมากเพราะเป็นคนชอบปล่อยจอยอ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบจะสังเกตว่าพี่ชายจะเป็นคนที่ปล่อยจอยมีอะไรมานิดนึงฉันก็แป๊บหนึ่งแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วไม่เก็บมาคิดแล้วเพราะเราเสียดายความสุขในชีวิตเป็นคนจะบอกทุกคนว่าเสียดายชั่วโมงเสียดายทุกวินาทีความสุขของตัวเราทําไมเราต้องเอาตัวเราไปจมกับในสิ่งที่มันไม่โอเคนานจนเกินไปอย่างเงี้ย
1: พี่แฮกถามคำถามทิ้งท้ายหน่อยอีก2 นาทีสุดท้ายแต่อาจจะต้องไปต่อนะเพราะว่ายังไม่ได้คุยเรื่องผู้จัดซีรีส์ละครเลย
0: ครั
1: แล
0: บ
1: ้วก็
0: ผ
1: ผู
0: ม
1: ้จัดประกวดเลยนะถา
0: พี
1: ม
0: ่บ๊อ
1: ว
0: บ
1: ่าย
0: ังไม่จบอีกนะพี่ชายยังกลับไปเอทามอีกรอบนึงด้วยนะ
1: หรอเดี๋ยวไปต่อกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายวันนี้ก่อนถ
0: อ
1: ามว่าปัญหาที่หนักสุดของในการเป็นผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับหรือเป็นเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนั้นเลยเนี่ยระหว่างคนเงินเวลาหรือเรตติ้งปัญหาที่หนักสุด
0: อันดับแรกเรื่องเงิน
1: อืม
0: พี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินมันสามารถซัพพอร์ตในส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: อืม
0: อย่าลืมว่าหนังภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ประสบความสําเร็จก็ด้วยเงินเป็นแรงขับเคลื่อนเนาะ
1: อืม
0: ไอ้ที่จะมาหวังฟุกหนังดีบางทีกองดีต้องตีเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่ตีให้มันดังแล้วมันคนจะรู้จักเราได้ยังไง
1: อื
0: สุ
1: ม
0: ดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องใช้เงินในการโปรโมทในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์จะบอกว่าปากต่อปากแต่สุดท้ายแล้วปากต่อปากบางทีมันก็ไม่ทันเวลาเสียแล้วมันหมดโปรแกรมฉายแล้วพี่บ๊อบหนังไทยมีชั่วโมงอายุหายใจได้เต็มที่1 อาทิตย์ถ้าดีจริงก็ไป2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้า1 อาทิตย์ไม่รอดจบแล้วฉะนั้นพี่บอกว่าเงินคือปัจจัยสําคัญที่สุด
1: อืมอืมแล้วก็เรื่องเรตติ้งล่ะฮะ
0: เรื่องเรตติ้งถ้าทุกอย่างดีโอเคดีเรตติ้งมันก็สร้างกระแสได้แต่อย่าลืมว่าบางอย่างเรตติ้งดีแต่ก็ไม่ได้ว่าสร้างชื่อเสมอไปนะ
1: อืม
0: เออมันอาจจะดีแต่ไม่ทําเงินหนังบางเรื่องไม่ดีเลยแต่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดีจนตีหัวเข้าบ้านก็มีเยอะพี่เลยจะบอกว่าบางทีจังหวะและโอกาสด้วยพี่บ๊อบบางทีนะหนังดีให้ตายพอเข้าในโปรแกรมที่ไปชนหนังต่างประเทศที่ดังๆมาก
1: เอ
0: ๆหรืออ ฝนตกฟ้าร้องน้ําท่วมเนี่ยจบแล้วนะ
1: เออใช่ไหมมันต้องแบบมาถูกที่ถูกทางแล้วเหมือนคนแจ้งเกิดนะบางคนก็แป๊บเดียวแจ้งเกิดบางคนก็ต้องใช้เวลา
0: ถู
1: กว
0: ก
1: ่าจะ
0: บา
1: แจ
0: ง
1: ้
0: ท
1: ง
0: ี
1: เกิด
0: ใช่ถูกเวลาอันนี้สําคัญมันพี่ว่าพูดถูกเลยแล้วมาไม่ถูกเวลานี่มาถึงแบบโอ้โหการเมืองมาพอดีอย่างเงี้ย
1: อืม
0: ฟังเลยนะ
1: อ
0: ห
1: ื
0: รือ
1: ม
0: บางเรื่องหนังฉายเนี่ยมีการต่อสู้สงครามมาพอดีจบเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: มัน
1: เ
0: เ
1: ป
0: ป็
1: ็
0: น
1: น
0: สิ่
1: แ
0: ง
1: ฮ
0: ที่
1: ก
0: เร
1: ก
0: า
1: ัน
0: ควบคุมไม่ได้อื
1: ใช่ไห
0: ม
1: มอย่างโดยเฉพาะเมื่อไม่ไกลก็โควิด-19จบเลย
0: จบเลย
1: อืมก็บอกว่าจากนายแบบจากเขาเรียกจากคนที่คลุกคลีอยู่กับเขาเรียกอะไรวงการประกวดนะอย่างวิธีหนุ่มสาวแฮกเป็นต้นนะสู่การเป็นนักปั้นวันนี้เราก็ได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของชายแฮกดร.วรดมสิริสุขในฐานะผู้สร้างผลงานแล้วก็นะผู้สร้างเวทีแห่งโอกาสนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดตลอดการพูดคุยก็คือวงการบันเทิงเนี่ยอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงสําคัญเสมอก็คือคนที่มองเห็นโอกาสหรือกล้าสร้างโอกาสนั้นขึ้นมานะครับแต่เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วขึ้นเนี่ยเรียกว่าโทรทัศน์ไม่ได้แข่งกับโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวนะแต่เพราะวันนี้ทุกหน้าจอคือคู่แข่งนะพรุ่งนี้เราจะมาคุยกับพี่ชายแฮกในบทบาทของผู้บริหารสถานีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องบางราวที่จะต้องต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่จบยังไม่สุดนะครับนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บ๊อบแล้วก็พี่แฮกนะครับดร.แฮกวรดมขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟัง
0: ส
1: สว
0: ว
1: ัั ส
0: ส
1: ดี
0: ด
1: ค
0: ี
1: รับ
0: ค
1: แ
0: ร
1: ฮ
0: ับ
1: ก
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น26สิงหาคมคุณสุภาพผมณราพงศ์ครับ
5: ครับท่านผู้ฟังและคุณณราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: เรื่องคดีหัวสวไฮไลท์วันนี้มันอยู่เรื่องเอกสารที่หลุดออกมาจาก DSI นายกรัฐมนตรีบอกว่าหาตัวเจอแน่คนปล่อยเอกสารหัวสวที่เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลในขณะที่รองนายกพิพัฒน์เชื่อว่าชลัดรัชกิจประการที่เป็นสสซึ่งเป็นบุตรชายไม่เกี่ยวหลังถูกโยงคนใกล้ตัวโทรหาสวมั่นใจคนภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องนี่เรื่องพรบกู้เงินอนุทินแถลงสภาจำเป็นต้องกู้400,000 ล้านรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพยันรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง28กันยาหลังจากไปสวน5พยานเสร็จมีประเด็นเรื่องนายกเล็งชวนรัฐมนตรีสสพรรคร่วมพูดคุยกันก่อนศึกซักฟอกเพื่อความแน่นแฟนร่วมมือกันมากขึ้นณัฐพงษ์มองแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมหาดไทยหวังช่วยระบบน้ำเงินย้ำฝ่ายค้านจับตาขู่ใช้เวทีซักฟอกแล้วก็มีประเด็นเรื่องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวพร้อมผลักดันนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกลับประเทศหลังถูกศาลปรับ 5,000 บาทจำคุก2ปีรอลงอาญากรณีขู่ฆ่าเจ้าของและเผาสวนสัตว์เดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องคดีเขากระโดงทนายอันบุรีรัมย์ไปที่ DSI ไปทวงเลขสืบสวนคดีจี้เร่งหาความจริงบอกไม่มีอำนาจการเมืองหยุดการต่อสู้ของเขาได้เรื่องเกี่ยวกับภาคใต้วันนี้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจเข้มป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในวันสถาปนากลุ่มเบอร์ชตูวันนี้มีข่าวตชด.กับกองกำลังผาเมืองสกัดยาเสพติดยึดยาบ้ากับเคตามีนล็อตใหญ่ก่อนทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในโรงเรียนราชดำริต้องประกาศปิดการเรียนปรับการสอนวันที่27-28สิงหาครับหลังมีแชทขู่ว่าจะก่อเหตุในแชทนั้นบอกว่าซ่อนปืนเอาไว้ในโรงเรียนแล้วด้วยอ้างว่าสุดทนที่ถูกบูลลี่แล้วครูก็ไม่ช่วยส่วนเรื่องที่สร้างความดีใจภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศก็เรื่องของน้องเนเน่ได้รับคะแนนที่เขาเรียกว่าปุ่มทองทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยไม่ต้องรอผลโหวตเลยครับคุณจุภา
5: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
9: นี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
10: บริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ที่ยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีหัวสวหลุดนายกบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับนายกไม่เกี่ยวกับตนอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายยังไงผู้สื่อข่าวถามว่าการข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่นายกบอกว่าตนจะไปดูได้ยังไงกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำถ้าเขาไม่ทำเขาจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องทางที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้ยังไงนายกบอกมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกเราก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่เท่านั้นเองเมื่อถามว่ามองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลยังไงเป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นายกบอกว่าไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนไม่เห็นต้องถามฝ่ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกให้สัมภาษณ์กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลใกล้ชิดกับนายชลัดรัชกิจประการพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของนายพิพัฒน์ได้โทรศัพท์ไปหาผู้สมัครสวรายหนึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าต้องถามนายชลัดตนตอบแทนไม่ได้และที่ผ่านมาเรื่องหัวสวตนไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้ซักถามนายชลัดและถามกลับว่าใครตอบได้บ้างว่าเป็นสวคนไหนผู้สื่อข่าวถามว่ามีการระบุมีการโทรหาสวถึง19คนหมายถึงลูกคุณพิพัฒน์เนี่ยนะโทรหาสวถึง19คนนายพิพัฒน์แสดงความที่แปลกใจว่าโทรไปหาถึง19คนเลยเหรอแต่ตนคิดว่านายชลัดไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวเพราะเป็นสสบัญชีรายชื่อโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสวเราไม่เกี่ยวข้องเพราะคนที่เป็นสสมีสังกัดพรรคการเมืองไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องของสวที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนใครจะว่ายังไงก็ต้องกลับไปถามบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลและคนที่พูดมีอะไรในใจและเจตนาอย่างไรผมเชื่อว่านายชลัดไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นหากอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงก็ต้องไปถามนายชลัดโดยตรงเพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้ขอย้ำว่าในข้อเท็จจริงสวกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวข้องกันทีนี้ถามอีกว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นเรื่องหัวสวพร้อมที่จะตอบไหมคุณพิพัฒน์บอกว่า การหัวสวนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วพวกเราที่เป็นลูกพรรคต้องเดินตามที่นายกให้สัมภาษณ์เราเป็นนักการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองขอย้ำไปยุ่งไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงที่อยากจะสื่อสารส่วนใครจะโยงอย่างไรตนพร้อมที่จะตอบในสภาช่วงที่มีการอภิปรายที่สำคัญมีหลักฐานหรือเปล่าหากกล่าวหาลอยๆต้องไปเจอกันในอีกเวทีหนึ่งตนไม่เคยกังวลผู้สื่อข่าวถามว่าหมายความว่าไม่หากไม่มีหลักฐานเปิดเผยเตรียมจะฟ้องกลับใช่ไหมรองนายกบอกว่าเมื่อก้าวก่ายสิทธิของเราหรือใส่ร้ายเราก็ต้องป้องกันตัวเองและรักษาสิทธิของเราไม่ใช่นึกจะพูดก็พูดข้อมูลเรื่องอย่างเป็นยังไงไม่ทราบแต่ขอยืนยันว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเราสังกัดพรรคการเมืองไม่สามารถไปก้าวก่ายกับการเลือกสว.ได้นี่เป็นคำตอบจากรองพิพัฒน์ซึ่งในข่าวบอกว่าลูกชายโทรไปหาโทรไปถึง19คน
4: ครับ
5: คนที่เกี่ยวข้องกับเป็นสว.เนี่ยมุมอื่น
4: วันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแถลงอีกรอบนึงครับที่รัฐสภาเรื่องเอกสารนี่แหละครับคุณสุภชัยบอกว่าจากการที่ได้ติดตามข่าวในวันนี้เนี่ยพบว่าคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้นำเอกสารรายงานสอบสวนสำนวนการไต่สวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.เนี่ยมาแสดงต่อสาธารณะแล้วเอกสารที่ว่านี้เนี่ยมีการระบุรายชื่อลำดับและกลุ่มอย่างชัดเจนแล้วตรวจสอบแล้วก็พบว่าเอกสารฉบับนี้เคยอยู่ในการครอบครองของนายเอกรินทร์ดอนดงซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่กกต.แต่งตั้งขึ้นตอนนั้นนายเอกรินทร์เป็นผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ DSIแล้วก็เป็นหนึ่งในสามเจ้าหน้าที่จาก DSI ที่เข้าไปเป็นกรรมการในชุดที่26เนี่ยจากการที่ปรากฏชื่อนายเอกรินทร์ในเอกสารที่หลุดไปอยู่ในมือของคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ขอเรียกร้องให้กกต.เร่งตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนคณะกรรมการชุดที่26ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือตั้งใจให้เอกสารราชการหลุดไปถึงบุคคลภายนอกหรือไม่ถ้าพบว่าเป็นความผิดทางอาญาก็ขอให้กกต.ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีและขอตั้งคำถามไปถึงร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ที่เป็นประธานกรรมการชุดที่26เนี่ยว่าเหตุใดถึงไม่ดูแลเอกสารสำคัญให้ดีจนหลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกแล้วก็นำมาเผยแพร่ในสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตั้งคำถามที่3ทำไมถึงหยิบเอาเฉพาะข้อมูลจากคณะกรรมการชุดที่26มานำเสนอแต่ไม่เอาผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการชุดที่36มาเปรียบเทียบให้ประชาชนได้เห็นซึ่งทั้ง2ชุดมีมิติที่แตกต่างกันการเลือกหยิบเฉพาะส่วนที่ถูกใจมาโน้มน้าวประชาชนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดที่36ที่กกต.ตั้งมานั้นเป็นขั้นตอนปกติตามกฎหมายไม่ใช่คณะกรรมการพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหักล้างผลการสอบสวนเดิมแต่อย่างใดมีคุณสุภชัยใจสมุทรครับฝ่ายอธิบดี DSI วันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคดีที่รัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแล้วก็การตั้งกรรมการเพื่อให้มีการสอบข้อเท็จจริงเนี่ย แล้วก็เรื่องการดำเนินคดีอะไรต่างๆด้วยนั้นนะครับอธิบดีบอกว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเอกสารมันหลุดออกไปอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้ประเด็นเรื่องที่ว่าเอกสารมันหลุดออกมาช่วงไหนใครเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนั่นล่ะครับคุณสุภาพเพราะเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เนี่ยท่านบอกว่าเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนที่ท่านรุทธพลจะเข้ามาก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแต่ทีนี้ข่าวที่เข้ามาวันนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวนะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบพบเอกสารที่เป็นประเด็นและนำมาอ้างเนี่ยเป็นเอกสารที่นายยิ่งชีพอัจฉนนท์เนี่ยได้โชว์บนเวทีเสวนาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่โรงแรมมารวยการ์เด้นเอกสารระบุว่าเป็นเอกสารคดีพิเศษที่24/2568ของกองคดีการฟอกเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษวันที่8ธันวาคม2568จากการตรวจสอบพบว่าพันตำรวจเอกทวีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2568และวันที่8ธันวาคม2568พลตำรวจโทรุทธพลเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนี่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานครับนะฮะเพราะเอกสารนี่ลงเลขพ.ศ. 2568นะครับ
11: ครับเอ๊ก็แปลว่าที่เราดูในโทรทัศน์ที่เห็นคุณยิ่งชีพโชว์เอกสารขึ้นจอแล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแปลว่าหลุดมาจากนี้หรือว่าเป็นเอกสารที่คุณยิ่งชีพเอามาเผยแพร่ในเวทีวันนั้นต่างหากไม่รู้เป็นยังไง
4: ครับแต่ตามข้อมูลของคุณสุภชัยใจสมุทรนี่นะครับระบุว่าเอกสารส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากกรรมการที่อยู่ในคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือของคุณผลิตวัชรศิลป์แต่ว่าที่คุณยิ่งชีพเอามาเนี่ยแล้วกลายเป็นประเด็นแรงอยู่ตอนนี้เนี่ยมาจากไหนยังไม่ชัดเจนครับคุณสุภาพ
11: คือในความรู้สึกของประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้นะเขาคงไม่อยากรู้หรอกว่าเอกสารมาได้ยังไงใครปล่อยออกมาแต่เขาอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงในเอกสารพวกนั้นเขาอยากรู้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงทีนี้ตอนนี้ก็นำไปสู่การดำเนินคดีกันแล้วใช่ไหมฟ้องแล้วใช่ไหมหรือยังไง
4: อ๋อ DSI ไปฟ้องแล้วเมื่อวานเนี่ยกองกฎหมายนะครับไปฟ้องที่กองปราบแล้วว่าเอกสารมันหลุดออกมาได้อย่างไรครับครับ
11: นี่วันที่26แล้วก็เหลือเวลาอีก4วัน5วันถ้าเป็นไปตามที่ว่าเนี่ยนะก็เหลือเวลา 4-5 วันก็คือคงจะจบคดีหมายถึงว่ากกต.จะส่งหรือไม่ส่งยังไงดูข่าวอื่นไปก่อนคุณธราพงศ
4: ์ครับเรื่องอ้อวันนี้มีข่าวคดีของนักการเมืองศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกสมหญิงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยผันงบสร้างสนามฟุตซอลโดนผิดกฎหมาย วันนี้เป็นรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานแต่ข่าวมาวันนี้ครับศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีระหว่างอัยการสูงสุดเป็นโจทย์กับนางสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.อำนาจเจริญพรรคเพื่อไทยที่เป็นจำเลยที่หนึ่งนายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอดีตนะเป็นจำเลยที่สองนายอดุลกองทองอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญจำเลยที่สามแล้วก็ที่เหลือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเป็นบริษัทศาลตัดสินจำคุกเนี่ยลดหลั่นกันลงไปครับจำเลยที่หนึ่งคุณสมหญิงเนี่ย3 ปี 4 เดือนจำเลยที่สองอดีตเลขาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย5 ปีเลยครับจำเลยที่5ที่9ที่10ก็คนละ1 ปี 4 เดือนที่เหลือลดหลั่นกันไปบริษัทเอกชนก็โดนปรับไปนะครับคดีนี้ก็คือการผันงบประมาณไปสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญครับคุณสุภาพ
5: ครับนี่มัน10 ปีกว่าแล้วนะเรื่องนี้ที่เป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นเนี่ย10 ปีกว่าแล้ว
4: ครับตั้งแต่ปี67
5: ใช
4: ่ฟ้องตั้งแต่ปี2567ครับ
5: ไม่ใช่ต้นข่าวเนี่ยข่าวมันเริ่มตั้งแต่ปี57แล้วมั้ง
4: ปี55
5: ปีแล้วนะ
4: ปีงบประมาณ2555ครับครับ
5: ปี55
4: แล้วก็มาตรวจสอบพบเอาในตอนปี2566-67เนี่ย
5: คือคดีนี้เป็นคดีหนึ่งที่ติดตามข่าวแล้วเรามีความรู้สึกว่าน่าเห็นใจกับ
4: ข
5: ้าราชการครู
4: ครับ
5: ที่ต้องถูกมัดมือมัดเท้าให้เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือว่าเมื่อได้งบประมาณจะไปสร้างสนามฟุตซอลที่ไหนถึงโรงเรียนถึงสถาบันนั้นจะไม่อยากได้แต่ว่าเมื่อเป็นนโยบายที่ต้องการให้สร้างก็ต้องสร้างฉะนั้นก็จะมีข้าราชการครูในโรงเรียนนั่นแหละจะมาเข้ามาเป็นกรรมการเรื่องอนุมัติเห็นชอบกับการจัดซื้อจัดจ้างอันนั้นก็อีกชุดหนึ่งแต่ชุดที่โดนปัญหาก็คือชุดที่เสร็จรับมอบงานไม่เรียบร้อยสร้างยังไม่เสร็จพื้นยังโวแล้วก็มีความไม่เรียบร้อยแต่ว่าต้องเซ็นรับถูกบังคับให้เซ็นรับคนเหล่านี้ก็ถูกร่างแหถูกดำเนินคดีไปหลายรายแต่ว่าบางรายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการยกฟ้องนะ
4: ครับ
5: อันนี้ก็จะเป็นคดีตัวอย่างว่าเมื่อมันเป็นนโยบายแล้วก็จะเอาให้ได้แล้วข้าราชการในสังกัดที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้ไม่พ้นเนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไง
4: ครับ
5: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกไม่งั้นมันก็เข้าทำนองเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนอนเอากระดูกมาแขวนคอก็คือพลอยติดร่างแหมีความผิดไปด้วยแล้วตอนนี้ถ้าไปดูนะผมว่าสนามฟุตซอลที่สร้างกันไว้เนี่ยคงไม่ได้ใช้งานเพราะตอนนั้นที่เป็นข่าวขึ้นมาหลายโรงเรียนเขาไม่อยากได้แต่ก็ยัดเยียดไปสร้างให้หลายโรงเรียนไม่มีพื้นที่ต้องไปสร้างไว้แนวในข้างๆป่าข้างหลังโรงเรียนก็ไม่มีใครอยากไปเล่นคือไม่มีเด็กอยากเล่นมันไม่รู้เป็นยังไงนะฟุตซ้อมอาจจะไม่สนุกเด็กไม่ชอบเตะบอลมากกว่าว่าอย่างนั้นเด้อ
4: ฟุตซ้อมนี่มันเหมาะสำหรับเด็กโตแล้วหรือว่าวัยรุ่นแล้วครับไปสร้างให้กับโรงเรียนประถมเนี่ย ขาไม่เล่นนะคุณสุภาพ
11: อืม
4: มันเป็นเรื่องของเด็กมัธยมเด็กม.ปลายนู่นแหละ
11: คือพอไม่เล่นก็ขาดการดูแลรักษาไอ้พื้นที่มันเป็นปูไว้เนี่ยมันจะเป็นพื้นยางอะไรสักอย่าง
12: ครับ
11: หญ้าก็ขึ้นไม่ได้ขาดการดูแลรักษาเสียงบประมาณไปมากมายมหาศาลเสียเงินเสียทองโดยผู้บริหารการศึกษาก็ไม่อยากได้เด็กก็ไม่อยากได้แต่คนที่ได้งบเอางบไปยัดเยียดลงเนี่ยอยากให้สร้าง
12: ครับ
11: อันนี้ก็แปลกคือเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ของบแล้วทึ่งกันไม่ได้แต่นี่ไม่ต้องการแต่เขาอยากให้สร้างเอออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกก็จะเป็นอุทาหรณ์ต่อไปว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้มาจะต้องระมัดระวังกันยังไง
4: ครับคดีนี้เนี่ยศาลฎีกานะครับคุณสุภาพคือด้วยความที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขาฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนหน้านี้ศาลฎีกาเนี่ยได้มีคำพิพากษาแล้วแต่ว่าบรรดาจำเลยเนี่ยขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ในศาลฎีกาแล้วมีคำตัดสินออกมาเมื่อวานเนี่ยว่ายืนครับฉะนั้นก็เข้าคุกอย่างเดียวเลยคุณสุภาพ
11: อันนี้ตั้งแต่คุณวิรัตภรรยาน้องภรรยาด้วยใช่ไหมสามคนนั้น
4: โอ้คนละสำนวนกันครับ
11: คนละสำนวน
4: คนละที่กันของคุณวิรัตนั้นอยู่แถวแถวโคราชนี่ที่อำนาจเจริญครับครับ
11: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดหลังข่าวต้นชั่วโมงครับ
4: สักครู่ครับ
13: Gasco รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ Gasco กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17,025 และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา Gasco ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
14: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
16: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
19: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
8: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ Fix It Center รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ Fix It Center อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
9: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกันกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: วันนี้เปิดสภาเป็นการประชุมที่มีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทนายกก็ลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมสภาในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลาย

0: องนายกเอกนิติก็ได้ให้รายละเอียดหลายรอบว่าเหตุผลความจำเป็นในการตราพรก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน 400,000 บาทเนี่ยมันเป็นยังไงฉะนั้นก็ไม่ต้องเอามาฉายซ้ำเพียงแต่ว่าสรุปว่ามันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตและส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สท่าเรือขนส่งน้ำมันไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรืออันนี้หมายถึงว่าแต่ก่อนนะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอเจออย่างนี้มันก็มีความจำเป็นเพราะประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางร้อยละ50เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแล้วก็โดยที่โครงสร้างการผลิตสินค้าและการบริการคมนาคมที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลักในกระบวนการผลิตการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนยังอยู่ในระดับต่ำต่อมาก็อธิบายเรื่องต้นทุนอาหารสินค้าและบริการต่างๆมันก็เพิ่มสูงขึ้นถัดมาก็ค่าครองชีพประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนลดลงอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ใดสามารถคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะผลิตการส่งออกน้ำมันคืนสู่สภาพเดิมทีนี้ก็พูดถึงงบประมาณรายจ่ายปี69ซึ่งเป็นงบกลางเราได้คำตอบไว้ที่ 99,000 ล้านบาทครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางดังกล่าวในการเยียวยาแม้ว่างบกลางที่เหลืออยู่เมื่อรวมกับเงินสำรองสำรองจ่ายจำนวน 50,000 ล้านยังไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณนี่ก็อธิบายถึงความจำเป็นอย่างที่บอกแล้วก็คืออธิบายกันมาแล้วหลายรอบ
1: ครับ
0: ฉะนั้นวันนี้เมื่อเอาพรก.เข้าขออนุมัติจากสภาก็ต้องอธิบายในรายละเอียดซ้ำอีกทีนึงเพราะรูปแบบมันต้องอธิบายกันแบบนี
1: ้ครับ
0: นี่เรื่อง
2: ฝ่ายค้านเขาอภิปรายยังไงก็เหมือนกับที่เขาเคยแสดงความคิดเห็นคัดค้านนั่นแหละครับคุณสุภาพ
0: ก็นั่นเดียวสิมันเป็นข่าวมาหมดแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เขาเคยคัดค้านกันยังไงเขาเคยให้เหตุผลว่าเขาไม่เห็นด้วยยังไงเขามีข้อกังวลยังไงเขามีข้อท้วงติงยังไงฉะนั้นทั้งสองฝ่ายได้แสดงเหตุผลบนเวทีผ่านสื่ออะไรกันมาแล้วหลายรอบนั่งแถลงข่าวกันก็หลายรอบทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรายละเอียดก็แบบเดียวกัน
1: ครับ
0: แบบเดียวกันคือสังคมสื่อทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้กันหมดแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยในรูปแบบไม่อธิบายก็ไม่ได้สภาก็ต้องฟัง
1: ครับ
0: เหมือนกับเวลาแถลงนโยบายงบประมาณก็เหมือนกันก็แถลงในรูปแบบเดียวกันเกือบทุกปี
1: ครับ
0: ถึงแม้จะอธิบายผ่านสื่อมาแล้วแต่ว่าเวลาเข้าสภาก็ต้องยืนแถลงเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรคคอร์ดมันจะมีการบันทึกไว้ในสภาว่างบประมาณปีนั้นมีคำอธิบายยังไงพรก.ฉบับนี้มีคำอธิบายจากรัฐบาลยังไงเรคคอร์ดพวกนี้มันจะอยู่ในคำบันทึกขันการอภิปรายในสภามันไม่สามารถที่จะไปบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวที่อื่นได้ต้องนอกจากในสภาฉะนั้นก็ต้องฟังซ้ำในสภาอีกรอบหนึ่งอย่างที่ว่า
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
2: เมื่อกี้นี่มีข่าวต้นชั่วโมงบางท่านอาจจะฟังไม่ทันว่ามีระเบิดเกิดขึ้นที่ยะลาเกิดอะไรขึ้นเหรอเห็นว่าใน

0: โรงเรียนด้วยนั่นนะครับคืออย่างนี้ครับเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่2นะครับโรงเรียนบ้านตาชีอยู่ในตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนด้วยกันนะครับเป็นครู2คนครูผู้หญิงแล้วก็มีนักเรียน5คนผู้ชาย4ผู้หญิง1แล้วก็มีบาดเจ็บหนักมากอีก2คนคือบาดเจ็บที่ดวงตาคนหนึ่งกับที่หน้าอกอีกคนหนึ่งนะครับย้ำว่าเป็นเหตุเกิดในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนไม่ได้เกิดเหตุสถานการณ์นะครับส่วนสาเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดความผิดพลาดอะไรเนี่ยอันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับคุณจุภาพครับ
1: มีข่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษาน่าสนใจมสท.เตือนวิกฤตมหาวิทยาลัยไทยอัตราเด็กเกิดน้อยนักศึกษาลดลงแนะให้ปรับหลักสูตรรับสังคมสูงวัยข่าวนี้มาจากคุณทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดเผยว่าจากวิกฤตโครงสร้างประชากรไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังพบข้อมูลว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงอย่างน่าตกใจเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนขณะที่กลุ่มประชากรในวัยเรียนช่วงอายุ 11-20 ปีมีจำนวนเหลือเพียงประมาณ 7.8 ล้านคน 7.8 ล้านคนเท่านั้นจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องเผชิญกับภาวะจำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ปัญหาสำคัญคืออาจารย์ในหลายสาขาวิชาเริ่มล้นตลาดเนื่องจากภาระงานสอนในหลักสูตรเดิมลดลงและเนื้อหาบางวิชาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกต่อไปประกอบกับค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการถือใบปริญญาที่ใช้เวลา 4-6 ปีเหมือนในอดีตแต่เน้นไปที่การแสวงหาความรู้และทักษะทางที่นำไปปฏิบัติจริงเพื่อประกอบอาชีพได้ทันทีฉะนั้นทางออกในการแก้ปัญหาภาวะอาจารย์ล้นตลาดและการรับมือกับจำนวนผู้เรียนที่ลดลงจำเป็นต้องปรับตัวเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังโดยเลิกพึ่งพากลุ่มผู้เรียนที่จบจากระดับมัธยมศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผ่าน3แนวทางหลักคือ 1. เปิดหลักสูตรระยะสั้นเน้นจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและความคล่องตัวแล้วก็มีข้อนั้นข้อนี้สุดท้ายก็บอกว่าการปรับตัวในคราวนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักศึกษาแล้วยังเป็นการดึงศักยภาพของอาจารย์ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุดผ่านการเปลี่ยนบทบาทจากการสอนในห้องเรียนมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะแรงงานซึ่งหากมหาวิทยาลัยไทยเร่งปรับตัวได้ทันไม่เพียงแต่จะรอดพ้นจากวิกฤตแต่จะสร้างโครงสร้างประชากรและแก้ปัญหาล้นตลาดได้อย่างยั่งยืนเท่านั้นนี่อันนี้เป็นคำเตือนที่ส่งสัญญาณน่ากลัวช่วงหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะตายมหาวิทยาลัยกำลังจะตายมหาวิทยาลัยกำลังจะปิดตัวที่นั่นที่นี่ก็ผลจากการเด็กเกิดน้อยพอเด็กเกิดน้อยก็ เข้าเรียนอนุบาลน้อยโรงเรียนอนุบาลก็อยู่ไม่ได้เข้าเรียนชั้นประถมน้อยโรงเรียนประถมชั้นระดับประถมก็ลำบาก
0: ครับ
1: แล้วก็ลามมาถึงโรงเรียนมัธยมอีกหลายแห่งที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยก็มีคนเรียนน้อยลงและอย่างว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้มันหาวิธีที่จะเรียนรู้เนี่ยได้ง่าย
0: ครับ
1: มี ChatGPT มีโน่นมีนี่ใส่ข้อมูลเข้าไปแต่ก่อนเนี่ยใส่ข้อมูลใส่ไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันใส่ข้อมูลง่ายมันก็จะได้คำตอบ
0: ครับ
1: ออกมาแล้วก็สาขาอาชีพคนอยากเรียนรู้ทำอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดสอนเปิดอบรมกันเรื่องจะทำอาหารใครสนใจเรื่องอาหารโอ้โหมีหลายแห่งที่เปิดอบรมระยะสั้นชนิดที่ว่าเรียนไม่กี่วันออกไปทำและประกอบอาชีพได้เลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไอ้การไปนั่งเรียนอยู่3ปี4ปีเพื่อถือใบปริญญาออกไปเนี่ยกับคนที่อบรมหลักสูตรระยะสั้น MBA มั่งอะไรต่ออะไรถือใบประกาศเสนียบัตรกับถือใบปริญญาเข้าไปเนี่ยเผลอๆปริญญาสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็ต้องทำใจว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่คุณธนพงศ
0: ์คุณสุภาพพูดเรื่องนี้ขึ้นมานึกถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเรื่องห้องเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับโล่งเลยคุณสุภาพไม่มีนักเรียนไปนั่งเรียนเลยครับห้องเรียนใหญ่ๆห้องเรียนเยอะๆจำนวนเก้าอี้เยอะๆนี่โล่งหมดเลยเพราะนักศึกษาเขาเรียนออนไลน์กันครับคุณสุภาพ
1: แต่ก่อนเนี่ย มันเรียนออนไลน์มั่งเรียนมาที่โรงเรียนมาที่มหาวิทยาลัยมั่งสมัยก่อนเนี่ยร้านค้าริมทางเท้าที่ขายดีที่สุดคนเดินพลุกพล่านมากที่สุดแผงให้เช่าแพงที่สุดคือหน้าราม
0: ครับ
1: หน้ารามใครได้ที่ตรงนั้นทำมาหากินได้เลยแล้วก็ขายต่อกันเป็นทอดๆให้เช่าต่อกันเป็นทอด
0: ๆครับ
1: เดี๋ยวนี้โล่งไม่มี
0: ใช่นั่นคือผลกระทบล่ะครับ
1: ร้านศึกษาหน้ารามร้านขายโน่นขายนี่หน้ารามที่เคยคึกคักขับรถผ่านไปตอนนี้มันหายไปไหนหมดมันหายไปอย่างน่าใจหายว่าโอ้โหนี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้เฉยน่าใจหายจริงๆว่าไอ้ภาวะที่เด็กเกิดน้อยเนี่ยมันส่งผลทยอยตามมาเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งหนักกว่านี้อีกนะ
0: ครับ
1: นับวันจะยิ่งหนักกว่านี้นะ
0: แล้วผลกระทบที่เขาไปถ่ายทำมานี่ก็คือว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในโรงอาหารนี่ครับคุณสุภาพโรงอาหารรามคำแหงเนี่ยเดิมเนี่ยคนนักศึกษานี่เต็มแทบจะทุกโรงนะครับหลายๆโรงเนี่ยอยู่แต่ละจุดทุกวันนี้เงียบเหงาลดน้อยลงเยอะเลยคุณสุภาพไม่รู้ใครจะไปซื้อครับแล้วโรงอาหาร
1: นี้ก็
0: โรงอาหารของรามคำแหงนี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่เฉพาะนักศึกษานะครับ
1: คนอยาก
0: หาอะไรอร่อยๆกินเนี่ยเข้าโรงอาหารรามคำแหงเพราะคุณภาพเขาดีมากครับ
1: ครับดูข่าวอื่น
0: พักก่อนดีไหมครับ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกน ตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของ Gasco ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ fusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เชิญเลยคุณราพงศ
6: ์ตำรวจโชว์ผลงานระดมกวาดล้างอาวุธปืน15วันยึดของกลางได้ 7,872 กระบอกครับวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เป็นประธานแถลงข่าวการกวาดล้างอาชญากรรมการตรวจค้นจับอาวุธปืนผิดกฎหมายนี่ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมครับยึดของกลางเป็นปืนจำนวน 7,872 กระบอกครับเป็นปืนที่มีทะเบียน711กระบอกปืนเถื่อน 7,145 กระบอกแล้วมีอาวุธสงครามด้วย16กระบอกครับอันนี้ก็คือที่ไปตรวจค้นยึดแล้วก็ซื้อขายทางออนไลน์นะครับช่วงวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาครับอันนี้ปฏิบัติการของทางตำรวจเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนครับ
7: การเมืองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศึกซักฟอกที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้วันนี้มีข่าวว่านายกได้ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรียกรัฐมนตรีทั้งหมดมาพูดกันก่อนไหมนายกบอกว่ามีการพูดคุยกันอยู่เมื่อวันที่25สิงหาที่ผ่านมาก็คุยกันว่าก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยครม.น่าจะพบกันสักรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเชิญส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาพบปะหารือกันโดยแบ่งเป็นการพูดคุยเป็นสองวงวงแรกเป็นครม.วงที่สองเป็นส.ส.ซึ่งก็ดีเพราะทำงานมาแล้ว6เดือน ยังไม่มีเวลานั่งทานข้าวด้วยกันนอกจากเจอกันในห้องประชุมครม.ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นมาโดยตลอดทีนี้เมื่อถามว่าได้กำชับให้รัฐมนตรีทำการบ้านสำหรับอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่คุณอนุทินก็บอกโอ้ไม่ต้องกำชับรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐบาลผมทุกคนทำทุกอย่างทำการบ้านวางแผนล่วงหน้าไปข้างหน้าอยู่ตลอดทีนี้ถามว่าการทานข้าวร่วมกันถือว่าเป็นการตรวจการบ้านรัฐมนตรีไปในตัวหรือเปล่านายกบอกไม่ถึงขนาดนั้นก็พบปะพูดคุยในเรื่องของการทำงานเราพบกันทุกวันอังคารอยู่แล้วบางสัปดาห์รัฐมนตรีหลายคนก็นัดกับนันมาพบตนที่ทำเนียบทานข้าวกลางวันมาหารือกันเรื่องการทำงานต่อเนื่องอยู่แล้วการพบปะกันก็เหมือนสิ่งที่สร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันทั้ง35คนทีนี้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะวัด KPI รัฐมนตรีรวมถึงการให้ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยนายกก็บอกเมื่อวันที่25สิงหาที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุตพลรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงว่าผ่านเลยรับหน้าเสือคนเดียวเพราะสื่อถามทุกวันเมื่อถามว่ารัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องนายกตอบอยู่คนเดียวจำเป็นต้องตั้งทีมมาชี้แจงไหมนายกบอกมันก็เฉียดไปเฉียดมาไม่เป็นไรหรอกทีนี้เมื่อถามอีกว่ารับมือไหวไหมสำหรับการตอบคำถามนายกก็บอกก็ถามผมอยู่ทุกวันเขาคงเห็นว่าผมชอบมั้งอันนี้ก็นายกในการเตรียมพร้อมเตรียมการที่จะตอบข้อชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณ
6: ครับครับหลังเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีหลายครั้งนะครับที่มีการลงข้อความในโซเชียลจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างเช่นที่มงฟอร์ดก็เป็นการลงข้อความที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่วันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความที่เขาที่เขาลงในลายครับไม่รู้ว่าอะไรกลุ่มหรือลายอะไรนะครับแต่เห็นว่าเป็นโอเพนไลน์ครับโอเพนไลน์โอเพนแชทข้อความเนี่ยระบุอย่างนี้นะครับทนไม่ไหวแล้วแอบเอาปืนไปซ่อนไว้ในโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์แล้วจึงมาเตือนในกลุ่มเพราะมีเพื่อนสนิทอยู่ในนี้และไม่อยากให้โดนไปด้วยสาเหตุที่จะลงมือก่อเหตุเกิดจากความอัดอั้นจากการถูกกลั่นแกล้งและสังคมในโรงเรียนที่เป็นโทสิกรวมถึงครูไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยอันนี้คือข้อความที่แชทและเขาแชร์กันขึ้นมาจนสุดท้ายนี่นะครับโรงเรียนราชดำริครับออกประกาศด่วนถึงผู้ปกครองและนักเรียนครับแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการด่วนก็คือให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่27และก็วันศุกร์ที่28สิงหาคมจากรูปแบบปกติหรือว่าออนไซต์เป็นรูปแบบผสมผสานครับก็คือเรียนออนไลน์นั่นแหละครับนี่ครับคุณจุฬาอย่างนี้เนี่ยมันต้องหาตัวคนแชทคนโพสต์ได้ถูกไหมครับมันต้องตามเจอว่าเป็นใครแล้วก็ให้ตำรวจเอาทั้งตัวนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองไปสอบถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะอย่างนี
7: ้ถ้าไม่จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
6: ครับ
7: มันก็จะมีเรื่องแบบนี้ด้วยความสนุกคึกขนองและมันบ้านเรามันยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายกสทช.ทำอะไรไม่ได้ท ทำอะไรไม่ได้แต่มันต้องทำได้มันต้องมีหน่วยงานที่จะทำได้มันกฎหมายเนี่ยต้องดูคุณต้องดูเรื่องกฎหมายของสนามบินหรือสายการบิน
8: ครับ
7: ใครจะพูดเล่นพูดจริงไม่รู้แต่พูดให้ได้ยินในทำนองว่ามีระเบิดถนนติดคุกเลยนะคุณตลอด
8: ครับ
7: เขาไม่ยอมให้มาพูดอะไรลักษณะจะพูดเล่นพูดจริงไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ OTT ช่องทางการส่งข้อความผ่านโลกออนไลน์โดยไม่มีใครควบคุมไม่มีใครกำกับถือว่าเป็นเสรีและพอเจออย่างนี้จะทำยังไงโรงเรียนเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกเพราะถ้าเกิดมันจริงขึ้นมาซวยเลย
8: ครับ
7: แต่นี้ถ้าไม่จริงก็มันทำให้เสียเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วคนพวกนี้มันจะย่ามใจผมถึงบอกว่าโลกสมัยก่อนเนี่ยข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นข่าวมาทางโทรทัศน์แต่นี้โทรทัศน์เนี่ยเขาต้องตรวจสอบได้คลิปอะไรมาใครแจ้งเบาะแสอะไรมาเนี่ยเขามีความรับผิดชอบเขาตรวจสอบจนกระทั่งมั่นใจได้เขาก็ถึงจะเอาออกอากาศว่าจริงหรือไม่จริงแต่เดี๋ยวนี้ผ่านช่องทางผมไม่รู้ที่ไหนมั่งนะ Facebook TikTok อะไรพวกเนี้ยทาง LINEเราก็ไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไงทีนี้เขามีแอดมินอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละ OTT เนี่ยว่าอะไรมันควรผ่านได้อะไรผ่านไม่ได้เออทำไมไม่มีการกันกรองเราไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้หรอกรู้แต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปล่อยให้เกิด ข่าวลือข่าวลวงข่าวที่ไม่มีที่ไปที่มากันอย่างนี้บ่อยๆความเสียหายมันจะเกิดตามมาเยอะซึ่งมันต้องคิดกันนะผมว่ามันต้องมีหน่วยงาน ตอนนี้เรามีหน่วยงานตั้งเยอะแยะที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการที่จะรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีกฎหมายขององค์กรนั้นองค์กรนี้องค์กรมหาชนชื่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตั้งขึ้นมาเยอะแยะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาพวกนี
8: ้ครับ
7: แต่ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้หน่วยงานที่ป้องกันภัยไซเบอร์หน่วยงานที่ปราบปรามข่าวจริงข่าวปล่อยผมไม่รู้ว่ามันคงต้องเป็นข่าวก่อนละถ้าเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวก็จะกูรีกูจอว่าเออจะแก้ปัญหาอย่างไร
8: ครับ
7: แต่ถ้ายังไม่เป็นข่าวก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ใคร
8: ครับ
7: เพราะตำรวจไซเบอร์เกี่ยวไหมไม่รู้มีกฎหมายในมือที่จะไปทำอะไรได้ไหมไม่รู้กสทช.ทำอะไรบ้างไหมกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู
8: ้ครับ
7: รู้แต่ว่าแต่ละฝ่ายก็มีกฎหมายอยู่ในมือมีบทลงโทษอยู่ในมือมีงบประมาณจ้างคนตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐและองค์การมหาชนแต่ละองค์กรก็ของบประมาณของงบประมาณและขอเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่สุดท้ายขึ้นมาพอเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าใครควรจะรับผิดชอบและแก้ปัญหาเนี่ยวันก่อนที่รองนายกประกรณ์พูดถึงเรื่องหน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนกันอะไรต่ออะไรเอ็ดด้านิปป้าที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยนะคุณธราพงศ์
8: ครับ
7: คณะกรรมการป้องกันภัยไซเบอร์ชุดนั้นชุดนี้เยอะแยะไปหมดแต่ไม่รู้ว่าความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยของใคร
8: ครับ
7: นี่คือปัญหาของประเทศ ของประเทศไทยเวลามีเรื่องอะไรใหม่ขึ้นมาก็พยายามตั้งองค์กรเสนอตั้งองค์กรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นทั้งที่องค์กรเก่าก็มีอยู่แต่คล้ายๆกับว่าตั้งขึ้นมาใหม่มันดูว่ากระชับและคล่องตัวกว่าองค์กรเก่าที่มีอยู
6: ่ครับ
7: สุดท้ายทั้งองค์กรเก่าทั้งองค์กรใหม่ที่ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันก็แย่งกันของงบประมาณ
6: ครับ
7: แล้วพอเจอเหตุการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจึงรู้ว่านี่ไม่รู้หน้าที่ใคร
6: ครับ
7: มันเป็นอย่างนี้นะคุณธราพงศ์ประเทศไทยตอนนี
6: ้กรณีแชทข่มขู่ในโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนต้องรู้ว่านักเรียนคนนั้นเป็นใครและโรงเรียนควรที่จะร่วมมือกับทางตำรวจในการเอาตัวมาแล้วก็ดำเนินมาตรการจะมีกฎหมายให้ลงโทษแค่ไหนก็ไม่รู้แหละด้วยความที่เป็นนักเรียนเป็นเยาวชนนี่นะครับแล้วก็ทำให้ปรากฏเป็นข่าวด้วยจะปิดหน้าปิดตาอำพรางชื่อก็แล้วแต่เพื่อให้มันเป็นเยี่ยงอย่างคุณสุภาพไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่นะครับอย่างที่มงฟอร์ดเห็นว่าเงียบไปเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเกิดการเอาอย่างเออไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็แชทลอยๆไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่ได้ถูกทำโทษอะไรนี่คราวนี้ที่โรงเรียนราชดำริเนี่ยต้องเอาให้จริงครับได้แค่ไหนก็สุดแล้วแต่ครับคุณตุ๊บาครับ
7: พักก่อนเริ่มกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
9: ์ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
9: นี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
10: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
5: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ผลพวงจากการโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยวันนี้ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าอาจจะมีการวิเคราะห์ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงเวลานี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ บริบททางการเมืองเช่นกำลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตนพูดชัดว่าจะอยู่ในช่วงสมัยประชุมนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามตนได้ให้ความเห็นแทนรัฐบาลไม่ได้ตรงนี้ที่จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับบริบททางการเมืองเพราะว่าพอปลายสิงหาหรือต้นตุลาเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกปีในช่วงเวลานี้หลังจากย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีแล้วก็รอบต่อไปก็จะลงย้ายลงไประดับรองระดับผู้ตรวจระดับผู้ตรวจการระดับผู้อำนวยการก็จะย้ายต่อไปเพื่อให้มันจบก่อนวันที่1ตุลาที่จะเข้ารับงานใหม่ฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลานี้อยู่แล้วล่ะทีนี้เมื่อถามว่าหลายคนมองว่าเป็นการวางอำนาจทางการเมืองและต้องการจะเคลียร์คดีเช่นคดีเขากระโดงและโกงสอบท้องถิ่นณัฐพงศ์บอกว่าทุกการแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องและคัดเลือกคนที่มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งหากเทียบเคียงกรณีเคยมีแชทข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยหรือช่วงที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยช่วงก่อนการเลือกตั้งก็จะเห็นว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญต่างๆนำมาซึ่งการช่วยเหลือรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินดังนั้นเรื่องนี้ฝ่ายค้านจับตาดูอยู่หากมีการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ยังมีเวทีใหญ่เช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นัตบง
6: ครับเอ้าฟังข่าวที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่อเช้านี้นะครับน้องเนนี่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์AGT เนี่ยคือคนแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ในฮอนี่ครับคุณจุภาพลุกขึ้นมาปรบมือส่งเสียงโห่ร้องตั้งแต่ร้องเพลงจบจนถึงกรรมการคอมเมนต์จนถึงจังหวะสำคัญที่กรรมการคนหนึ่งเขามีปุ่มทองอยู่ในมือคือถ้ากดปุ่มทองให้นี่นะครับที่เรียกว่าโกลเด้นบัตเซอร์เนี่ยจะได้เข้าสู่รอบต่อไปทันทีนั่นก็คือรอบชิงชนะเลิศครับไม่ต้องรอผลโหวตครับไม่ต้องรอผลโหวตไอเราที่อยู่คนไทยเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ช่วยกันคนละไม้ละมือครับโหวตกันเต็มที่แต่เน่ๆไม่ต้องรอผลโหวตแล้วครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เห็นบรรยากาศในฮอนี่นะครับฝรั่งมังค่าลุกขึ้นมาปรบมือโห่ร้องเชียร์คือมันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นคนไทยประสบความสำเร็จแบบนี้นั่นอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ครับเน่ๆเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปโชว์ไปขึ้นเวทีด้วยครับนั่นก็คือผ้าไทยเป็นผ้าไทยอยู่เขาเรียกว่าอยู่แถวๆฝั่งอันดามันเรียกว่าซัมปิงครับเอามารัดที่เอวมัดที่เอวเวลาที่ทำการแสดงเนี่ยมันพลิ้วไหวสวยงามมากคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ได้โฟกัสไปที่ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้แหละครับว่าจะเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างมากมายมหาศาลเลยล่ะครับแล้วก็วันนี้คนทั้งวงการบันเทิงวงการเมืองต่างก็โพสต์ตื่นเต้นดีใจกันทั้งนั้นเลยครับผมเห็นการเมืองหลายคนแล้วแต่วงการบันเทิงเนี่ยแม้กระทั่งแอดคาราบาวนี่ก็ยังโพสต์ชื่นชมเลยครับครับ
7: นี่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละต่อไปนี้คนก็จะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นคนจะรู้จักไทยแลนด์มากขึ้นคนจะรู้จักคนไทยมากขึ้นคนจะรู้จักการแต่งเนื้อแต่งตัวผ้าไทยมากขึ้นคนจะรู้จักอาหารไทยมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตามมาแบบ ได้แบบฟรีๆจากความรู้ความสามารถคือความรู้ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำให้เธอโด่งดังชนะใจคนขนาดนี้หรอกคุณอรพงศ
6: ์ครับ
7: การครองตนการปฏิบัติตนความใสซื่อของเธอการให้สัมภาษณ์ที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีบางคนประสบความสำเร็จได้ชั่วคราวแต่ว่าให้สัมภาษณ์เวอร์เกินไปเสแสร้งเกินไปคนก็ชอบอยู่สักพักหนึ่งนี่ก็หาย
6: ครับ
7: ผมสังเกตหนูเน่เนี่ยตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะการแต่งเนื้อแต่งตัวยิ้มแย้มการยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาบุคลิกใสๆซื่อๆเป็นธรรมชาติเอาไว้อย่างนั้นเถอะการตอบคำถามก็ตอบเป็นตอบคำถามเป็นไม่ใช่เห็นใหม่แล้วพูดไม่หยุดไม่ใช
6: ่
7: ตอบคำถามเป็นเวลาจะเขินหรืออายเนี่ยก็พอดีพอดีน่ารัก
6: ครับ
7: เราก็ทำนายได้เลยว่านี่เธอจะเป็นดาวรุ่งไปอีกนานไปอีกนานเพราะอายุเพิ่งเท่าไหร่นะ14หรือ16นะ
6: 16ครับ
7: 16
6: ครับ
7: 16
6: คือ
7: แล้วก็แล้วเป็นผู้หญิง ผู้หญิงกับล็อกเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ชายใช่ไหม
6: ใช
7: ่แต่นี่ผู้หญิงอ่ะ
6: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล็อกนี่ก็แบบสไตล์ขาดเลยล่ะแต่งวิถีชีวิตก็ล็อกอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะการแต่งเนื้อแต่งตัววิถีชีวิตคำพูดคำจานะกิริยาท่าทางก็ต้องล็อกแต่ของเธอเนี่ยพอไม่ขึ้นเวทีนี่ก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งซึ่งวันนี
7: ้นุ่งผ้าถุงก็เป็นล็อกเกอร์ได้นี่คุณธราพงศ
6: ์ใช่คือวันนี้ครับ
7: ไม่ต้องแต่ไม่ต้องนุ่งกางเกงขาดไม่ต้องทำผมสีทองไม่ต้องอะไรตักแขนเขินต้องวาดเขาเรียกอะไรนะทัชชู่อะไร
6: แทททู
7: แทททู
6: ครับ
7: ก็ไม่ต้องธรรมดาเรียบง่ายเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วเนี่ยพลังเสียงนะคุณธราพงศ
6: ์ใช
7: ่พลังเสียง
6: ฝีมือการเล่นกีตาร์ด้วยทั้งเสียงของเธอแล้วก็ฝีมือการเล่นกีตาร์มีอยู่ประโยคหนึ่งที่กรรมการคอมเมนต์เธอกรรมการคนนี้ชื่อเมลบีนะครับเป็นศิลปินระดับโลกครับเป็นคนที่กดปุ่มทองให้นี่แหละเขาคอมเมนต์ว่าในบรรดาผู้เข้าประกวดที่อยู่หลังเวทีเนี่ยที่เขาผ่านไปเห็นนี่นะครับเนเน่เนี่ยเป็นคนที่เงียบที่สุดเป็นคนที่เงียบมากสงบเสงี่ยมที่สุดถ้าเทียบกับคนอื่นแต่พอมาขึ้นเวทีเนี่ยคนละคนเลยแล้วเธอบอกว่านอกจากเสียงและกีตาร์กิริยาท่าทางและพลังแล้วมีอะไรอีกหรือที่ฉันจะไม่กดโกลเด้นบัตเซอร์ให้กับเธอแล้วก็กดปุ๊บโอ้โหแค่นั้นแหละคุณจุบาครับ
7: วันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยสั่งเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวพร้อมกับผลักดันนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกลับประเทศแล้วหลังถูกศาลปรับ 5,000 บาทแล้วจำคุก2ปีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญากรณีขู่ฆ่าเจ้าของและเผาสวนสัตว์อันนี้ที่สมุยคุณ
6: คร
7: ับ ที่สมุยเจอเข้าไปแล้วครับ
6: วันนี้มีการแถลงข่าวตำรวจตชด.ร่วมกับกองกำลังผาเมืองจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติผู้ต้องหา4คนยาบ้า 2,890,000 เม็ดเคตามีน260กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
7: ครับ
6: เอาข่าวเรื่อง
7: มีอะไรอีก
6: เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้วันนี้ไม่มีสถานการณ์นะครับ แต่ว่ามีข่าวมาจากนายอำเภอเบตงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารอส.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านตรวจตรารถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยเพราะวันที่31สิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันชาติมาเลเซียเป็นวันสถาปนากลุ่มเบอร์สตูนะก็ต้องป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะครับอ้าวนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
11: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เคาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ที่อาคารรัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569กรอบวงเงิน400ล้านบาทก็เรียกกันก็คือพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดินทางไปถึงที่รัฐสภาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:50 นาทีนะครับโดยที่ระหว่างที่นายกจะเดินขึ้นห้องประชุมเนี่ยได้มีการแวะทักทายกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะเสนอในการเปิดประชุมวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและก็รัฐธรรมนูญโดยตนจะเป็นผู้แถลงนำเสนอรายละเอียดของพระกำหนดนะครับตอนนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายของสมาชิกส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะชี้แจงจนคลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ามีความพร้อม สำหรับการประชุมวันนี้และก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะตอบได้ทุกคำถามซึ่งตนคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่ได้มีการคาดการไว้เนี่ยเป็นไปตามนั้นจริงถ้าไม่มีพรก.กู้เงินจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ย้ำว่ามั่นใจว่าจะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนของการแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับการประชุมเนี่ยเริ่มขึ้นในเวลา9โมงนะครับโดยมีนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมนะครับบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569เห็นชอบให้มีการตราพระกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพระราชกำหนดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่กำหนดให้การตราพระกำหนดกระทำได้เฉพาะคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยที่เหตุผลและความจำเป็นในการตราพระกำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน400ล้านบาทเนี่ยก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็ต่างจากวิกฤตการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกเนี่ยห้ามส่งออกน้ำมันและก็จำกัดการผลิตแล้วก็การส่งออกน้ำมันทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยขาดแคลนแต่ว่าไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สนะครับระบบท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สนะครับไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สแล้วก็ท่าเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สนะครับไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางนะครับที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซนะครับทำให้ตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกเนี่ยต้องหยุดการผลิตและก็ขนส่งขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในโลกเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นต้นทุนการผลิตสำคัญของโลกน้ำมันจากแหล่งอื่นก็ไม่สามารถผลิตมาทดแทนปริมาณที่ขาดหายไปได้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางร้อยละ50เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว
ประเทศไทยเนี่ยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยที่โครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการการคมนาคมและการเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นปิโตรเลียมเบสนะครับที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลักในกระบวนการผลิตการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเมื่อพลังงานฟอสซิลขาดแคลนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าการบริการขนส่งต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับทำให้ประเทศเราประเทศเราเนี่ยก็ต้องเผชิญกับเรื่องของวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวนะจะมีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายรอบนะครับทั้งเรื่องของความตื่นตระหนกราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้นต้นทุนอาหารสินค้าและก็บริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงกำลังซื้อของประชาชนลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงเนี่ยขณะที่ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตและการจ้างงานเนี่ยส่งผลกระทบในลักษณะของแรงบีบด้านแรงบีบ2ด้านนะครับต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปนะครับปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรงและก็ยากต่อการแก้ไขนะครับจากสถานการณ์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับแต่น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีและก็กว่าการผลิตแล้วก็การส่งออกน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมหรืออาจเป็นไปไม่ได้ว่าจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยดังนั้นประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศถึงเกือบร้อยละ50นะครับเช่นที่ผ่านมาถ้าไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องแบกรับความเสี่ยง อาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานราคาพลังงานเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไปด้วยนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังบอกด้วยว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่จะต้องรับมืออย่างเร่งด่วนแล้วก็การรับมือวิกฤตในอนาคตและต้องจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวไปวงกว้างและก็ยืดหยุ่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตราพระกำหนดเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้เนื่องจากว่างบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเนี่ยมีจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทันถ้าใช้จ่ายงบประมาณปกติแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงรวมทั้งงบประมาณที่เหลืออยู่เนี่ยมีไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี

สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชานะครับค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงของรัฐแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายแล้วก็ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณนะครับส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กลางรายงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับกับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีความต้องการใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนนะครับเพิ่มเติมอีกประมาณ 1.4 แสนล้านบาทนะครับแม้ว่างบกลางที่เหลืออยู่เมื่อรวมกับเงินทุนสำรองจำนวน 50,000 ล้านเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณปี2569มีการใช้จ่ายไปแล้ว2ไตรมาสปัจจุบันเนี่ยใช้ไปแล้วร้อยละ27แล้วก็ยังมีส่วนที่จะต้องใช้ในไตรมาส3และไตรมาส4ตามแผนนะครับดังนั้นเนี่ยคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือที่จำกัดนะครับสามารถจะนำมาจากการทำพร่ำหยัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายได้แล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับการแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเนี่ยประกอบกับการจัดทำพร่ำหยัดโอนงบประมาณรายจ่ายมีกระบวนการและก็ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม2569เนี่ยมีกระบวนการและก็ระยะเวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า2เดือนการจัดเก็บรายได้ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดทำพร่ำหยัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2569ได้และตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยก็คงเหลือกรอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพียง 1.7 พันล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการด้านพลังงานนะครับซึ่งการใช้แหล่งเงินงบประมาณปี2570เนี่ยไม่สามารถทำได้ทันต่อวิกฤตพลังงานและก็สถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่ากว่าจะได้ใช้เนี่ยคือมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ขณะที่งบประมาณที่จัดทำมีวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยก็ถูกจัดสรรตามสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับภารกิจพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งนี้เนี่ยคำขอตามรายจ่ายด้านพลังงานของหน่วยงานเนี่ยเป็นค่าดำเนินการตามภารกิจไม่ได้รองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งระดับผู้ประกอบการและก็ครัวเรือนได้นะครับแม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการการคลังรูปแบบอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ครบถ้วนแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายยากต่อการแก้ไขภายหลังนะครับถ้าพรก.กู้เงินไม่ถูกตราขึ้นได้ทันสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้วิกฤตยืดเยื้อส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอย่างอื่นตามมานะครับซึ่งช่วงต้นปี2569เนี่ยรัฐบาลพยายามทำทุกวิธีทางแต่ว่าการออกเงินกู้เป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลนะครับซึ่งตนขอย้ำให้สภาและประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ส่วนแนวทางกู้เงินเบื้องต้นคือหาแหล่งเงินกู้ในประเทศส่วนการชำระหนี้เนี่ยกระทรวงการคลังวางแผนเป็นระบบกระจายความเสี่ยงและต้นทุนกู้เงินที่เหมาะสมต่อการบริหารชำระหนี้ได้ทั้งต้นและดอกโดยคำนึงถึงกรอบวินัยการเงินการคลังนะครับโดยที่นายกยังบอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการใช้เงินกู้ที่คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้โดยการทำโครงการเนี่ยต้องผ่านกลไกการกรองของคณะกรรมการที่ยึดความเหมาะสมคุ้มค่าตามความจำเป็นเร่งด่วนไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณแหล่งอื่นพร้อมกับกำหนดหลักการใช้เงินกู้5ด้านก็คือตรงจุดเร่งรัดเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ขับเคลื่อนกันทุกภาคส่วนเพื่อเงินสร้างคุณค่าสูงสุดกับประเทศนะครับยืนยันว่าสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนี่ยเป็นวิกฤตร้ายแรงจึงต้องกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและประเทศอย่างจำเป็นเร่งด่วนอันนี้ก็คือคำที่แจ้งยาวเหยียดนะครับของนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับร่างกับพระราชกำหนดนะครับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าในเชิงข้อกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีการอภิปรายกันนะครับให้มีทางด้านของนายกหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบข้อสงสัยนะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจกันนะครับเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยนะครับหรือว่าหัวเลือกสวตามข่าวที่ออกมาบอกว่ากกต.จะมีการนัดหมายเพื่อลงมตินะครับในคดีดังกล่าวนี้ในวันที่28สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางสำนักงานกกต.ได้มีการออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยนะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงกกต.เนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสวและก็ลงมติสำนวนดังกล่าวนะครับโดยสำนักงานกกต.เนี่ยนะครับบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจ

0: การพิจารณาสำนวนสวดังกล่าวเนี่ยดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและก็ยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะกกต.ตามข่าวที่ออกมาบอกว่าจะมีการพิจารณาลงมติในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยภายในวันที่28สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่า ข่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับ28นี้ก็รอดูกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของคดีหัวเลือกสว.นั้นเนี่ยสังคมก็จับตามองกันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจมันมีข้อครหามันมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเยอะแยะไปหมดนะครับแม้แต่บรรดาสื่อกระแสหลักเองเนี่ยนะครับก็ติดให้ความสนใจเรื่องนี้เหมือนอย่างบทนำหรือบทบรรณาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับที่พูดถึงเรื่องหัวสว.กับหลักนิติรัฐในมือของกกต.นะครับโดยที่เขา เขียนบทนำเนี่ยนะครับบอกว่ายิ่งใกล้กำหนดเส้นตายตามกรอบเวลาที่กกต.กำหนดไว้นะครับคือปลายเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีผลสรุปการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสว.ปี2567หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ว่าจะส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาพิจารณาหรือไม่ก็ยิ่งมีความเคลื่อนไหวกันคึกคักนะครับทั้งเปิดข้อมูลกระบวนการทุจริตการชี้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ชี้ว่าข้อมูลหลักฐานกระบวนการทุจริตชัดเจนนะครับอย่างนายยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เปิดข้อมูลกระบวนการโกงสว.อย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีส.ส.ฝ่ายค้านคนอื่นๆตั้งข้อสังเกตในเรื่องข้อกฎหมายขณะที่นักวิชาการอาวุโสอาจารย์นิติศาสตร์นักกฎหมายก็มีการออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้กกต.เนี่ยยึดหลักการกฎหมายพิจารณาอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับขณะที่สำนักโพลต่างๆก็เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแสดงถึงความเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของกกต.อยู่ระดับรั้งท้ายในกลุ่มองค์กรอิสระก็ตามข่าวที่เคยได้นำเสนอไปนะครับและก็องค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับขณะเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ได้ชี้แจงถึงกรณีการส่งคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาจะต้องพิจารณาองค์ประกอบตามข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญให้ครบ3องค์ประกอบไม่ใช่มีเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นขณะที่มีรายงานจากกกต.ล่าสุดยืนยันว่าได้พิจารณาครบถ้วนทั้ง7ข้อหาตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับนอกจากนี้ก็มีข้อโต้แย้งจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาทั้งนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีรวมถึงนายกปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกระบวนการหัวสว.ขณะที่มือกฎหมายพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จี้เอาผิดผู้ที่เปิดเผยข้อมูลสำนวนสอบสวนของกกต.และ DSI นะครับพร้อมสั่งสอบสวนสาเหตุข้อมูลหลุดรอดและก็มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เอาเป็นว่ามหากาพย์คดีหัวสว.ตั้งแต่ปี2567เนี่ยน่าจะได้บทสรุปเร็วๆนี้นะครับว่ากกต.จะดำเนินการยังไงสำหรับผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหัวเลือกสว.รวม229รายนะครับซึ่งแบ่งเป็นสว.138คนกรรมการบริหารและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนกกต.จะส่งฟ้องศาลทั้งหมดจะยุติเรื่องโดยไม่ส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งฟ้องเป็นรายกรณีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายชี้ทิศทางอำนาจเพราะว่าหากส่งเรื่องถึงศาลฎีกาจะกระทบต่อสถานะการดำรงตำแหน่งของสว.นายกรัฐมนตรีและก็พรรคการเมืองรวมถึงเครือข่ายการเมืองจำนวนมากนะครับที่สำคัญเนี่ยยังเป็นบทพิสูจน์การทำหน้าที่และความเชื่อมั่นต่อกกต.และก็ยังเกี่ยวโยงกับหลักการสำคัญของบ้านเมืองก็คือความเป็นนิติรัฐและก็นิติธรรมด้วยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าตอนข่าวที่ออกมาบอกว่าจะพิจารณากันวันที่28นี้เนี่ยนะครับจะลงมติจะมีบทสรุปเนี่ยก็กกต.ยืนยันนะครับสำนักงานกกต.ออกเอกสารที่แจ้งมาเนี่ยนะครับไม่ได้แถลงไม่ได้มีการให้ตอบข้อสักถามใดๆเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าจะมีบทสรุปกันภายในวันที่28นะครับนี้เลยหรือไม่ได้บอกว่าตามที่ประธานกกต.เคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีข้อสรุปเนี่ยนะครับถ้าไม่28วันศุกร์เนี่ยก็ต้องเหลือวันสุดท้ายก็คือวันจันทร์ที่31 ธันวาสิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นเราพูดถึงเรื่องที่บทนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตได้พูดถึงเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสวเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับมีคอลัมนิสต์นะครับสายล่อฟ้าการได้การเสียของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวนี้เหมือนกันนะครับกับการนัดหมายเพื่อลงมติคดีหัวสวนะครับของกกต.เนี่ยมี7ข้อกำหนดในการพิจารณานะครับใครผิดใครถูกก็จะได้รู้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองหลังจากที่รอคอยกันมานานนับเวลาก็ต้องบอกว่าโอ้สองปีกว่าๆนะครับที่สวชุดปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ท่ามกลางเสียงครหาไม่โปร่งใสมีการหัวเป็นระบบพันกับพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีก็มีชื่อด้วยนะครับ229คนที่พัวพันอยู่เนี่ยเป็นสวส่วนหนึ่งนักการเมืองส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเครือข่ายของระบอบสีน้ำเงินด้วยนะครับกกต.ชุดใหญ่ก็จะพิจารณากันกกต.แต่ละคนเนี่ยจะนำความวินิจฉัยส่วนตัวมาพิจารณาว่าใครมีความเห็นยังไงมติส่วนใหญ่ก็คือคำตอบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36เห็นว่าในจำนวน229คนนี้เนี่ยไม่มีใครผิดสักคนเดียวแต่ว่าขัดแย้งกับอนุกรรมการชุดที่26ที่เห็นว่าผิดทุกคนนะครับต้องยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาแต่กกต.เลือกที่จะตัดสินเองก่อนนะครับก็ดีเรื่องนี้ก็จะได้รู้ว่าใครหมู่ใครจ่านะครับก็ยืดเยื้อมานานนะครับโดยที่ฝ่ายค้านให้ความเห็นว่ารูปการน่าจะออกมาว่ามีความผิดแค่8คนตามสำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินที่แท้จริงนะครับเส้นทางการเงินสุดท้ายเงินเนี่ยมาจากไหนซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจดังนั้นเนี่ยต้องมีการขยายผลเพื่อสาวไปให้ถึงตัวใหญ่นะครับเพราะว่าลำพังแค่ตัวเล็กๆเนี่ยไม่อาจจะทำเรื่องใหญ่อย่างนี้ได้นะครับซึ่งก็ไม่ต่างไปจากคดีโกงสอบท้องถิ่นที่ได้แค่อธิบดีเท่านั้นนะครับแน่นอนแล้วว่าไม่ว่ากกต.จะตัดสินออกมายังไงเนี่ยเรื่องมันก็ไม่น่าจะจบนะครับเพราะว่าจะต้องมีการขยายผลไปอีกหลายมุมนะครับกกต.ก็จะต้องตั้งถูกตั้งคำถามว่าทำไมมีผู้กระทำผิดแค่นี้นะครับอีกทั้งข้อมูลที่ฝ่ายค้านได้มานั้นเนี่ยยงใหญ่ไปถึงนักการเมืองรัฐมนตรีหลายคนของพรรคภูมิใจไทยที่มีข้อมูลว่าติดต่อกันนะครับสว.หลายคนมีทั้งภาพและเสียงปรากฏที่สำคัญคือเส้นทางการเงินที่น่าจะเป็นหลักฐานมัดแน่นที่สุดเนี่ยความจริงเรื่องนี้จบเร็วเท่าไหร่มันก็จะดีละเพราะมันจะทำให้การเมืองเนี่ยใสสะอาดขึ้นเนื่องจากสวที่เข้ามาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ควรที่จะทำหน้าที่เหมือนพระที่มีมนทินติดตัวนะครับแล้วจะให้ผู้คนกราบไหว้เนี่ยมันก็จะตะกิดตะขวงใจไม่น้อยนะครับข้อสำคัญก็คือสวเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญในการดำเนินการแทบทุกอย่างของประเทศนะครับทั้งเลือกตั้งทั้งชี้ขาดด้านข้อกฎหมายทั้งการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญก็คือนะครับอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลแทนที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนั่นแหละครับก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ย้ำที่ได้บอกไปเนี่ยนะครับว่าก็อยู่ที่นะครับเรื่องของกระบวนการในการที่จะพิจารณากระบวนการในการที่จะลงมติชี้ชัดแล้วก็มีคำอธิบายต่อสังคมโดยกกต.เองนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือคดีเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากนะครับในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องนะครับขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.เนี่ยดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและก็ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้นะครับทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224นะครับซึ่งการไต่สวนวันนี้เนี่ยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยพยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนางนิตยารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทภิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดและก็นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับ จากนี้เนี่ยยังอนุญาตให้ทางกกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งก่อนเริ่มการไต่สวนเนี่ยนายวิรุณแสงเทียนตุลาการซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ไต่สวนเนี่ยได้แจ้งว่าคู่กรณีได้แจ้งคู่กรณีว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ขอไม่ให้พิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งในบัตรเลือกตั้งส.ส.ทั้ง2แบบเนี่ยประกอบด้วยมาตรการป้องกันปลอมแปลงการทุจริตบัตรเลือกตั้งมีอยู่หลายวิธีถ้าเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทําบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงแล้วก็ทําให้มาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งเสื่อมประสิทธิภาพอันจะกระทบต่อความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองทําให้การเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี้และเห็นควรกําหนดให้บุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาตามพยัญชนะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา59วรรค1นะครับและให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาเป็นบุคคลที่ศาลอนุญาตเท่านั้นนะครับรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาเนี่ยไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการนะครับในเรื่องของการไต่สวนคดีบัตรเลือกตั้งมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปจะมีบทสรุปของเรื่องนี้อย่างไรนะครับเอาเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คําว่าคุยข่าวภาษาไทยนะครับตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @aroundnewsfm97 ฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมให้กับคุยข่าวอรานิวส์ของเราด้วยนะครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: คุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบ้างจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อที่จะได้ซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษารอยต่อบนทางยกระดับนะครับเริ่มสิ้นเดือนนี้นะครับ31 สิงหาคมก็มีข้อแนะนำแล้วครับเพื่อที่ผู้โดยสารเนี่ยจะได้เผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินด้วยนะครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับมีการแจ้งมาว่ามีแผนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัวบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารนะครับซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางหลักจากทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพชลบุรีนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของถนนเข้าออกสนามบินให้อยู่ในสภาพแข็งแรงช่วยรองรับการสัญจรของผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนะครับโดยที่ในระหว่างดำเนินงานเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นช่องจราจรจำนวน3ช่องจราจรแล้วก็มีการเบี่ยงเลนให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติจำนวน2ช่องจราจรนะครับก็แน่นอนว่ามันจะส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบ้างในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นนะครับโดยการดำเนินงานเนี่ยจะทยอยซ่อมแซมเป็นช่วงๆแล้วก็สลับจุดดำเนินการตามแผนงานนะครับก็จะปิดเบี่ยงเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมพร้อมจัดการจราจรตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยรวมนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่7เมษายนปีหน้านะครับ2570ดังนั้นก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบินนะครับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้บริการเนี่ยวางแผนการเดินทางเพื่อเวลาเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้านะครับหรือจะเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในการเดินทางเข้าออกสนามบินนะครับโดยในระหว่างการดำเนินงานเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับติดตั้งป้ายเตือนตลอดพื้นที่ดำเนินงานนะครับก็ให้ผู้ขับขี่เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วไม่จอดรถบน บนไหล่ทางนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้ายแนะนำการจราจรหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยก็ขออภัยกับการไม่ได้รับความสะดวกของผู้ใช้บริการมาณที่นี้ด้วยแหละนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมและบำรุงรักษารวมถึงข้อมูลการปิดเบี่ยงจราจรให้ผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการเนี่ยทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประกาศต่างๆได้ทางFacebook นะครับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ AOT Contact Center 1722ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันก็เรื่องใหญ่ทีเดียวนะสำหรับเรื่องการจัดระเบียบการจราจรเส้นทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจรตรงนี้เนี่ยนะครับ31สิงหาคมนี้นะครับยาวไปจนถึง7เมษายนดังนั้นเนี่ยใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เตรียมการนะครับเตรียมพร้อมวางแผนในเรื่องของการเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งอื่นๆกันต่อนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมอีก2ช่องทางนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ครับเอาไปที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของชุมชนคลองเตยโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนภาคประชาชนนักวิชาการส.ส.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนสถาบันอาสมศิลป์สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็นำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมทั้งชุมชนและก็การพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับโดยคำนึงถึงภารกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแผนใช้พื้นแผนของการใช้ประโยชน์พื้นที่และก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายพิพัฒน์เนี่ยนะครับได้บอกว่าชุมชนคลองเตยมีประวัติศาสตร์และความผูกพันกับพื้นที่มาอย่างยาวนานหลายครอบครัวอยู่อาศัยและก็ประกอบอาชีพต่อเนื่องกันมาหลายรุ่นนะครับรวมถึงมีสมาชิกในครอบครัวทำงานกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็จะต้องพิจารณาควบคู่กับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและอนาคตของประชาชนในชุมชนนะครับรวมถึงภารกิจหลักของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวนะครับไม่ได้มองเฉพาะมิติของมูลค่าที่ดินหรือว่าการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพียงด้านเดียวนะครับสำหรับข้อเสนอของเครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนคลองเตยนั้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมจะรับไว้ประกอบการพิจารณาโดยยังไม่ถือเป็นข้อยุติและก็ยังไม่มีการกำหนดขนาดพื้นที่รูปแบบหรือว่าแนวทางการจัดสรรพื้นที่แต่อย่างใดนะครับจำเป็นที่จะต้องนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาศึกษาร่วมกันทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินกฎหมายแผนแม่บทของการท่าเรือแห่งประเทศไทยรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท่าเรือแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนะครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะนำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้จากทุกฝ่ายเนี่ยไปประกอบการจัดทำแนวทางและก็ทางเลือกเบื้องต้นของการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนนำกลับมาหารือร่วมกับชุมชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่อไปนะครับด้านของนางประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะผู้แทนมูลที่ดวงประทีปนะครับก็บอกว่าได้เสนอแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยเห็นว่าควรศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสรรพื้นที่สำหรับรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับควบคู่กับการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนาและก็สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็เสนอให้การพัฒนาเนี่ยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและก็ค่าเช่าที่เหมาะสมกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับรวมถึงการวางผังเมืองแล้วก็รูปแบบ รูปแบบการอยู่อาศัยในระยะยาวด้วยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับทางเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในการปลดล็อกสิทธิประโยชน์โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกตามมติบอร์ด EEC นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับ25สิงหาคมมีมติรับทราบมาตรการสนับสนุนที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้เริ่มโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าคณะกรรมการ EEC นะครับโดยมีเป้าหมายเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนดึงดูดผู้ประกอบการและก็อุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่พื้นที่และก็ผลักดันโครงการให้เดินหน้าโดยเร็วนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าก.พ.อ.และก็บริษัทอู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดนะครับ UTA ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2563 นะครับขณะที่มาตรการที่เสนอในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการเนี่ยสามารถเดินหน้าแล้วก็ดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นนะครับโดยมาตรการสำคัญที่ทางกพ.อ.เห็นชอบครอบคลุมทั้งด้านภาษีการลงทุนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและก็บุคลากรต่างชาติแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับโดยที่หนึ่งในมาตรการสำคัญนั้นก็คือการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายลงทุนในสินทรัพย์และก็รายจ่ายในการดำเนินการนะครับได้2เท่าพร้อมกับเปิดทางให้พิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการใช้แรงงานทักษะสูงเทคโนโลยีทันสมัยพลังงานสะอาดการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีนะครับหรือว่ามีการลงทุนสินทรัพย์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีมาตรการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่เพื่อทำงานหรือประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับแล้วก็การตรวจลงการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษนะครับหรือว่า EECA Visa นะครับรวมถึงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศเฉพาะการขนส่งทางอากาศนะครับโดยมาตรการด้านภาษีนี้เนี่ยจะกำหนดระยะเวลาคราวละ5ปีแล้วก็มีการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วก็ความคุ้มค่าก่อนพิจารณาต่ออายุนะครับขณะเดียวกันยังมีแนวทางลดค่าจดทะเบียนการเช่าและค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์นะครับรวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเรือสำราญท่าเรือยอชนะครับระบบขนส่งขนาดรองหรือว่า feeder systems นะครับแล้วก็การขยายพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อที่จะเชื่อมโยงสนามบินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวการเดินทางแล้วก็การลงทุนโดยรอบอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการ EEC ยังเห็นชอบให้มีการปรับมาตรการบางส่วนให้เหมาะสมกับข้อกฎหมายแล้วก็การดำเนินงานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีอากรสำหรับการอุปโภคบริโภคและประกอบกิจการในเขตประกอบการค้าเสรีหรือว่า Free Trade Zone นะครับรวมไปถึงแนวทางการนำเข้าการซ่อมบำรุงแล้วก็การเก็บรักษารถแข็งรถคลาสสิกแล้วก็รถสะสมส่วนบุคคลโดยให้ทางสกพ.อ.เนี่ยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการควบคุมที่เหมาะสมต่อไปนะครับทางนี้เนี่ยคณะกรรมการ EEC ได้มอบหมายให้สกพ.อ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการออกกฎหมายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบเนี่ยสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยทางสกพ.อ.เนี่ยก็ประเมินนะครับว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนภายในโครงการประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการ50ปีแล้วก็สร้างการจ้างงานเนี่ยรวมกว่า 63,701 ตำแหน่งนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 400,000 คนต่อปีและเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเมื่อเริ่มเปิดให้บริการนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยได้มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะไปให้สิทธิประโยชน์นะครับสำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาเมืองการบินแล้วก็เมืองการบินภาคตะวันออกนะครับตามมติบอร์ดของ EEC นะครับก็แน่นอนแล้วว่าถ้าสามารถดำเนินการได้เนี่ยนะครับให้เป็นเกิดผลเป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างสำคัญนะครับต่อการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกนะครับก็ยังคงมีประเด็นนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะครับที่วันนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าฮอร์มุส ปลอดทุ่นระเบิดแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกว่าอย่าวางเพิ่มนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการหารือนะครับกับการเปิดเส้นทางเดินเรือที่ทางอิหร่านหารือกับทางโอมานนั่นเองนะครับผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของทางการจีนประณามสหรัฐที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจกับอิหร่านด้วยนะครับเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจก็ไม่รู้ล่ะนะครับว่ามันอาจจะยืดเยื้อลากกันไปด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่มีความชัดเจนใดๆนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับต่อสถานการณ์ของโลกโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ด้านพลังงานนะครับล่าสุดทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ออกมาบอกว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในน่านน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มุซถูกทำลายหรือว่าเก็บกู้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เตือนอิหร่านด้วยว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดไปวางใหม่เนี่ยจะถูกทำลายนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้มีการโพสต์บนทรูทโซเชียลนะครับว่าสหรัฐกำลังใช้กองกำลังอวกาศเฝ้าดูทุกตารางนิ้วของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญในห่วงโซ่อุปทานพลังงานของโลกนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่านโยบายไม่ยอมรับต่อการวางทุ่นระเบิดกำลังถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลอยู่ในขณะนี้นะครับสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยไม่ได้โจมตีทางอากาศใส่กองกำลังของอีกฝ่ายมานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องขณะที่สองฝ่ายเนี่ยก็กำลังแข่งขันกันเพื่อควบคุมช่องแคบดังกล่าวนะครับที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะครับข้อมูลจากทางด้านของวอลเท็กซ่านะครับซึ่งเป็นบริษัทติดตามการเดินเรือแล้วก็การขนส่งทางทะเลมีการระบุบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซประมาณ5ล้านบาร์เรลต่อวันลดลงจากระดับมากกว่า20ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับขณะที่ทางด้านของอิหร่านก็มีการระบุว่าได้กลับมาเจรจากับโอมานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่งในการจัดการเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับขณะที่อิหร่านกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐซึ่งประกาศทำสงครามเศรษฐกิจเพื่อปิดล้อมอิหร่านนั่นเองนะครับอิหร่านและโอมานเนี่ยได้เจรจากันเป็นระยะนะครับมาหลายสัปดาห์และเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเรือผ่านเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้นะครับซึ่งก่อนเกิดสงครามเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติเหลวที่คิดเป็นประมาณ1ใน5ของการขนส่งทั่วโลกตามที่เรานำเสนอกันทุกครั้งที่มีการพูดคุยถึงข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งอิหร่านและโอมานเนี่ยนะครับได้บอกเมื่อวานนี้นะครับว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือร่วมชั่วคราวผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ตกลงที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบนะครับการแสดงท่าทีร่วมของสองประเทศเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซได้รับการเก็บกู้แล้วซึ่งเป็นการย้ำคำกล่าวเดียวกันกับที่ทางทรัมป์เนี่ยเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจนะครับมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านเพิ่มเติมจากทางสหรัฐรอบใหม่นั้นเนี่ยนะครับทางการจีนได้ออกมาประณามและก็แสดงความต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ในชื่อปฏิบัติการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจนะครับ Operation Economic Outcast นะครับเพื่อโจมตีเศรษฐกิจของอิหร่านและก็ประเทศที่ทำธุรกิจกับรัฐบาลเตหะรานด้วยจีนย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับโดยที่นายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าจีนคัดค้านการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับอิหร่านเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐไม่มีสิทธิ์เข้ามาก้าวก่ายนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในการซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านระดับทุติยภูมินะครับโดยเตือนว่าสถาบันการเงินและก็ธุรกิจต่างชาติที่ยังคงติดต่อกับอิหร่านจะถูกโดดเดี่ยวนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มุ่งเป้าไปที่บุคคลเครือข่ายแล้วก็เรือเกือบ60รายการแล้วก็เน้นย้ำว่าไม่มีใครอยู่เหนือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนะครับขณะที่อาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีเศรษฐกิจอิหร่านก็บอกว่าเตหะรานเตรียมแผนรับมือการคว่ำบาตรของสหรัฐไว้ล่วงหน้าแล้วถึง2ปีแล้วก็เชื่อว่ามาตรการนี้เนี่ยจะจบลงด้วยความล้มเหลวของสหรัฐนะครับซึ่งการประกาศคว่ำบาตรระลอกใหม่ของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นก่อนการเจรจาระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และก็สีจิ้นผิงนะครับที่จะพบปะกันในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งสหรัฐอาจจะต้องระมัดระวังการเอาคืนจากจีนโดยเฉพาะการคุมเข้มการส่งออกการส่งออกแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธนะครับที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเองเนี่ยก็มองนะครับว่ามาตรการนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอิหร่านได้อย่างจำกัดเนื่องจากว่าจีนเนี่ยก็จะมักไม่ทำตามการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นปากีสถานตุรกีแล้วก็อิรักก็ยากที่จะตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้อย่างแท้จริงนั่นเองก็ต้องดูนะครับว่ามาตรการที่ออกมานั้นเนี่ยพอถึงเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันใช้ได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการภาษีของรัฐบาลทรัมป์ที่ดำเนินการกับประเทศต่างๆนะครับก็มีมาตรการตอบโต้นะครับที่ทางการจีนเคยออกมาแถลงให้การสนับสนุนนะครับก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของรัฐบาลแคนาดานะครับประกาศเตรียมเรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้สินค้าจากสหรัฐมูลค่าประมาณ 19,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเราเนี่ย 6.5 แสนล้านบาทนะครับหลังการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐเนี่ยเผชิญภาวะชะงักงานโดยบอกว่ามาตรการภาษีใหม่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าจากสหรัฐมากกว่า700รายการในอุตสาหกรรมสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กและอลูมิเนียมผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรเยื่อกระดาษและกระดาษพลาสติกและก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยอัตราภาษีอยู่ที่ 15-50% แล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้กับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลแคนาดายังได้ประกาศมาตรการสนับสนุนธุรกิจวงเงิน 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือว่า 1.8 แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินจากสงครามการค้านะครับรัฐบาลแคนาดาเนี่ยบอกว่ามาตรการนี้เป็นการตอบโต้แบบมูลค่าต่อมูลค่าหรือดอลลาร์ต่อดอลลาร์นะครับหลังจากทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้าแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว20,000 ล้านดอลลาร์หรือ 6.5 แสนล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่งความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากแคนาดาเป็น 50% ตั้งแต่1มกราคมที่จะถึงเนี่ยนะ2570หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากอัตราปัจจุบันนะครับขณะที่ท่าทีล่าสุดของแคนาดายังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศนะครับโดยทรัมป์เนี่ยเพิ่งกล่าวว่าอาจพิจารณาเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบGreat Lakes นะครับที่เป็นทะเลสาบเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกานะครับแล้วก็เรียกนายกรัฐมนตรีคาร์นี่ของแคนาดาว่าผู้ว่าการคาร์นี่นะครับซึ่งสอดคล้องกับคำพูดก่อนหน้านี้ของทรัมป์ที่เคยเสนอให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐนั่นเองก็นั่นแหละนะครับเรื่องของทรัมป์เนี่ยถือว่าต้องติดตามนะมีอะไรให้ติดตามได้อยู่เรื่อยๆนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอใบอนุญาตพำนักของชาวต่างชาติในระยะเวลาต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองนะครับซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหลายรายการสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตพำนักของชาวต่างชาตินะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยได้รับอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารก็คือวันนี้แล้วก็จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาควบคุมการแก้ไขกฎหมายนะครับควบคุมคนเข้าเมืองซึ่งค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตถาวรเนี่ยนะครับจะปรับขึ้นจากปัจจุบัน10,000เยนหรือว่า 2,050 บาทเนี่ยเป็น 200,000 เยนนะครับหรือว่า 41,000 บาทนะครับแล้วก็โดยการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหรือว่าเปลี่ยนสถานะการพำนักในปัจจุบันนะครับกำหนดไว้ที่ 6,000 เยนหรือ 1,230 บาทนะครับถ้ายินที่เคาน์เตอร์บริการนะครับแล้วก็ 5,500 เยนหรือว่า 1,130 บาทเมื่อยื่นผ่านออนไลน์นะครับก็มันจะมีเรื่องของสัดส่วนค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้บอกว่าจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ยื่นคำขอที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงผู้ที่ได้รับการระบุสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะครับโดยที่ กุจิฮิโรชินะครับรัฐมนตรียุติธรรมของญี่ปุ่นก็บอกว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเนี่ยมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายส่งเสริมสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันกับชาวต่างชาติเนี่ยจะได้รับนำได้รับการนำไปใช้อย่างบรรลุผลนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามาตรการนี้มีความหมายอย่างยิ่งและก็มุ่งหวังที่จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับส่งท้ายกันด้วยข่าวของญี่ปุ่นเรื่องนี้นะครับเราเวลาของคุยข่าวAround Newsหมดละนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวAround Newsทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว ดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบหมด
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการเขาบอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจึงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะฮะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนา ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

0: การฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายยศชนันได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายยศชนันได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
2: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
3: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหา าวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความ

0: พร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อ ่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวารายตี้อาร์ตนะครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมพนะยนตรรักษ์นะครับในช่วงวันนี้ฟังอะไรครับแล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับดร.ปฏิภาณภูลสวัสดิ์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผม
3: สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
2: อ๋อวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเพลงที่จริงๆแล้วก็อยู่ในวิทยานิพนธ์ของน้องหยีด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ก็คือเพลงสการามูสนะครับของดาริอุสมิโอ
3: ครับ
2: นะครับดาริอุสมิโอนี่เป็นใครคือน้องนี้อยากมีอะไรจะแชร์กับท่านผู้ฟังไหมครับ
3: เอาจริงๆผมมีอะไรที่รู้เกี่ยวกับมิโอน้อยมากอย่างแรกเลยคือรู้ว่าเขาเป็นคอมโพเซอร์ชาวฝรั่งเศสชัวร์ชัวร์ละอย่างที่สองคือเขาคือนักดนตรีที่อยู่ในกลุ่มคิดาคาบีที่มีชื่อเรียกว่าเลซิส
2: เดอะซิก
3: นะครับก็แล้วก็บทเพลงที่ผมเติบโตมาจากวงโยวงเครื่องเป่าเนาะคนแซกโซโฟนแทบจะเรียกว่า 99.999% เนี่ยจะต้องเล่นเพลง Scaramouche Suite แทบจะทุกคนถ้าจะเป็นเหมือนเป็นเพลงครู
2: ของ
3: เพลงหนึ่งของคนแซกโซโฟนเลยทีเดียว
2: ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเราบอกเป็นเพลงของแซกโซโฟนใช่ไหมเผอิญว่าพี่รู้จักเพลงเนี้ยตอนนั้นพี่อยู่แบบม.4 ม.5พ่อพี่เล่นกับครูเก่าพี่อาจารย์เดเซเรนกาว่าจากฝรั่งเศสตอนนั้นเล่นเป็นเปียโน2หลัง
3: อ่ะ
2: เพลงเดียวกัน
3: อ่ะ
2: เออแปลกใจไหมเออโอเค
3: อ่ะโอ้โห
2: มันมีที่มาสนุกมากเอามีต่อเลยครับ
3: เอาจริงๆเรื่องเนี้ยคือพอรู้ว่าคุณพ่อคุณอาจารย์นัทเคยเล่นกับอาจารย์ของพี่ลูกนัทผมก็เลยอ่ะคือตอนที่ผมนำเสนอเพลงมาเล่นในการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยครับ ผมเลือกเป็นนี้เพราะผมไปหาข้อมูลก่อนนอกจากในกลุ่มเลซิสเนี่ยก็จะอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีอิทธิพลมากกับฟรุตก็คืออาร์เธอร
2: ์โอเนแก
3: ใช่
2: คือเลซิสนะครับรายชื่อของกลุ่มเขาเนี่ย คือหวังว่าท่านผู้ฟังไม่มายนะครับสำเนียงฝรั่งเศสอาจจะลงดินไปบ้างนะครับ แต่ว่ายังพอจำได้อยู่นะครับ เพราะว่าเลซิสเนี่ยนอกจากดาริอุส มิโอแล้วนะครับก็จะมีArthur Honegger จริงๆเป็นคนสวิสนะฮะแล้วก็มีฟรานซิสปูแลงปูแลงนี่ชาวฟลูทุกคนต้องรู้จักถูกไหมแล้วก็มีเจอร์แมนไทแฟร
3: ์
2: อันนี้เป็นคอมโพเซอร์ผู้หญิงถ้าจำไม่ผิดนะคือว่าเจอร์แมนไทแฟร์เนี่ยพี่รู้จักเพลงเขานิดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเคยเป็นแบบเพลงสอบในของเรียนอย่างนี้เขาแต่งเพลงเล็กค่อนข้างเยอะแล้วก็จอร์จโอริกนะครับแล้วก็ลุยดูเรนะคือชื่อเลซิสเนี่ยอาจจะแบบพูดยากนิดนึงนะอาจจะออกเสียงยากหน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นคอมโพเซอร์ในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับที่เป็นการรวมกลุ่มของเลซิสว่าฟรังโกโฟนและกันคนพูดภาษาฝรั่งเศสกัน
3: มีอุดมคติในการประพันธ์ดนตรีไปในทิศทางคล้ายๆกัน
2: ถามว่าคล้ายกันไหมจริงๆเราต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับอันนี้นะเพราะบางคนก็ถามเอ๊ะเลซิสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ reaction ต่อกลุ่มแบบ the five ของรัสเซียหรือเปล่าวันนี้ the six ใช่ไหมเพราะรัสเซียเขามี the five ใช่ไหมแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันนะครับคือ the five เนี่ยเขามีอุดมการณ์ที่แน่นอนว่าเขามีความเป็นชาตินิยมรัสเซียค่อนข้างจะสูงใช่ไหมแล้วก
3: ็
2: nationalism แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอวองการ์ดในสมัยของเขาเหมือนกันเพราะว่าคือเขาจะชอบนี่พูดถึง the five ของรัสเซียนะครับเขาอาจจะชอบแบบพวกสำเนียงสองตะวันออกบ้างอย่างเช่นถ้าเราไปดูงานของมิลลี่บาลาคิเลฟอย่างเงี้ยอิสลามีอย่างเงี้ยคือเขาเอาแบบเพลงมาเป็นสำเนียงออกแขกหรืออย่าง ริมสกี้คอสคอฟในเชอร์ลซาที่เรารู้มันเป็นตำนานจงหลอกกลางแต่ทำไมการชาติเยอรมันเพราะว่ามันแสดงถึงความสนใจของคนรัสเซียที่มีต่อโลกในเวลานั
3: ้
2: นในขณะที่เลซิสเท่าที่พี่ทราบก็คือว่าจริงๆแล้วเหมือนต่างคนต่างมาจากคนละที่แต่ว่าเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเหมือนกับมันเป็นรีแอคชั่นต่อไม่ใช่ต่อเรื่องอะไรเลยนะต่อแบบความเป็นโรแมนติกว่าแบบเฮ้ยพอคือแบบพออะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะทำอะไรที่มันแบบมันวิตตี้อ่ะแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีความชวนหัวนิดนึงนะเขาอยากให้ดนตรีมันฟังดูเบาๆแต่มันชวนหัวแต่ว่ามีอะไรให้คิดแบบนั้น
3: มีความมินิมอลไม่อยากใช้คำว่ามินิมอลเนาะเพราะจริงพอมานั่งดูในตัวคอนเทนต์ของจริงแล้วโอ้โหเขาซ่อนความเขามีกลเม็ดที่น่าสนใจมากๆในเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนะ อย่างผมยกตัวอย่างอาพูแรงแล้วกันในฟลุตโซนาต้าของเขาซึ่งมันน่าจะเป็นผลงานช่วงท้ายๆของเขา อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะกลับเข้าไปในเรื่องของมิโยก่อนนะครับโอพูแรงสอดแทรกเทคนิคฟลุตที่ต้องใช้คำว่ากุมขมับตอนเรียนนี่กุมขมับตอนซ้อมนี่กุมขมับเลยแต่ว่าเขาทำงานร่วมกันกับชองเปียร์ของบาลชองเปียร์แรมพอลนะครับเลยได้มีการ
2: ไม่ใช่แค่นักฟลูตกุมขมับไว้นักเปียโนท่อนสามกุมขมับพอกันนะ
3: ใช่ไหมใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
2: ได้ดี
3: ทำยังไงให้ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงโอ้โหมีการสอบรับกันที่จะบอกว่าลงตัวอาจารย์ผมเคยบอกว่าครูของผมตอนสมัยเรียนปริญญาโทอาจารย์ฮิโรชิมาซูชิมะบอกว่าเขาแอบสะท้อนความเป็นคิวบิซึมเล็กๆไม่รู้ด้วยความตั้งใจหรือเปล่ามันมีเหมือนความตัดแปะอะไรก็ตามที่มันแลดูสบร่องพอดีกันโดยเหมือนตั้งใจอ่ะมันมีความเหมือนจะตัดแปะอย่างนั้นมาถ้าพี่เรามานั่งรอดูดิ
2: โอเคถ้าถามมุมพี่นะพี่มองว่าอย่างนี้คือที่เท่าที่ไปอ่านมานะครับคือนอกจากเขาแบบเขาค่อนข้างจะไม่เอานะครับมูฟเมนต์ของเลดโรแมนติกที่เต็มไปด้วยดราม่านึกออกไหมครับแบบการสะเทือนอารมณ์ต่างๆเนี่ยคือเขาบอกว่ามูเมนต์เลซิสบอกให้พอแล้วเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางที่เอาทัศนศิลป์มาปนอย่างแนวทางเอ็กเพรสชันนิสต
3: ์
2: ใช่ไหมนึกแบบอย่างคุณจะบอกว่าเดบิวซี่ถึงเดบิวซี่เขาจะพูดแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอ็กเพรสชันนิสต์นะแต่ว่าเมื่อเราเอาดนตรีมาดูพร้อมกับภาพวาดคือมันก็ปฏิเสธไม่ได
3: ้มันชัดเจนมาก
2: ใช่
3: มันชัดเจนมาก
2: เขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยเขามีแนวทางที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าตามที่เราเรียนมาอาจจะเรียกว่าเป็นนีโอคลาสสิกสายหนึ่ง
3: อีกสายนึง
2: เป็นนีโอคลาสสิกอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: แต่ถึงแม้กะไรเขาจะพยายามหลีกหนีจากเขาเรียกว่าไงรุ่นพี
2: ่
3: ได้ไหมมันก็ยังมีกลิ่นของ
2: ดนตรีที่ไป
3: อยู่ผสมมาอย่างปฏิเสธไม่ได้อะอย่างสมมติถ้ากลับมาในตัวของมิโยมาพูดถึงงานของมิโยกันมากผมก็จะเห็นโซนาทีนfor flute and piano ซึ่งนี่แหละเป็นที่มาของการนำเพลง Scaramouche มาเรียบเรียงขึ้นใหม่นะครับคือพอผมไปนั่งหาบทเพลงของมิโยเนี่ยด้วยความที่ผมอุ๊ยมิโยเขามี string quartet จำนวนหนึ่งเลยมีเพลงเปียโนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเขาดูเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมาก
2: เฮ้ยแล้วงานเขาดกมากนะ
3: ใช่ไหม
2: คือเลขออปุสเขาอะ3หลักนะเว้ย
3: ใช่ปะ
2: เออ
3: ใช่ปะ
2: 3หลัก
3: เลขโอปุสเขา3หลักที่ตลกคือเขามีเพลงสำหรับฟลุตและเปียโนจริงๆแค่เพลงเดียวคือโซนาทีน for flute and piano ซึ่งเปิดเพลงเนี้ยเปิดขึ้นมาแล้วจะมีความโทษนะผมคิดถึงเพลง Song of India ของRimsky Korsakov มันมีความเอกโซติกอย่างพูดไม่ถูกไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะหรือมันเกี่ยวข้องยังไงกับประสบการณ์ชีวิตที่เขาไปเจอมาหรือเปล่า
2: ใช่จริงๆต้องบอกว่าชีวิตของมิโยก็น่าสนใจมาก
3: เป็นไง
2: เขาว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าไงเรารู้แค่เขาเกิดเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมคร
3: ับ
2: แล้วพอช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากว่าแกเป็นคนมีเชื้อสายยิว
3: อ๋อช่วงนั้นเขามีการ
2: ใช่ไหมคือคนยิวคือถ้ารู้ตัวทันก็ต้องหนีนะครับ
3: เอาตัวรอด
2: นะครับก็ออกไปนอกยุโรปแล้วก็ไปกลายไปเป็นเลขาใช่ไหมของนักการทูตที่อเมริกาใต้ที่บราซิล
3: ถูกไหมผมว่าอันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละมีส่งผลมากๆต่องานหลายๆชิ้นเมื่อกี้ตอนขับรถมาหาพี่ที่เนี่ยที่เพื่อนจะมาอัดรายการเนี่ยผมก็ลองเปิดฟังเพลงมิโยดูถ้าใครสนใจนะลองไปเดี๋ยวนี้คือ YouTube เนี่ยเขามีอะไรที่แบบนำเสนอได้ค่อนข้างดีเลยนะเขาจัดเรียง
2: เดี๋ยวสะกดให้ผู้ฟังคนนิดนึงไหม
3: โอ้โห
2: Darius D A R I U S และมิโยนะครับไม่ใช่ M I Y O นะเป็น M I L H A U D แต่ตอนเด็กผมเคยอ่านมิลอร์ด
3: ผมได้ยินคนรู้จักอ่าน มิวฮูดแปลเอาใครนะอีกทีนี
2: ้
3: มิวดาริอุสมิโยมิโยนะครับ
2: นั่นแหละ
3: ถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็มอมาสลิสโลยอยักษ์ดอเด็กการัน
2: อันนี้ตามดิกใช่ไหม
3: ตามพจนานุกรม
2: ตามพจนานุกรมเล่มสีน้ำเงินนะครับที่พวกเราทุกคนต้องอ่านเน
3: า
2: ะ
3: ก็เสียว่ามีเป็นสิ่งจำเป็นนะทำให้เราเชื่อมโยงกับโลกรอบๆตัวได้อย่างมีหลักฐานที่ทางวิชาการที
2: ่
3: เชื่อถือได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: ทีนี้แบบเมื่อกี้หยีพอพูดถึงเรื่องว่าพอเราพูดถึงว่าเขาเนี่ยไปเป็นเลขาธิการทูตที่อเมริกาใต้แล้วเนี่ยอีกอันนึงที่แบบน่าสนใจคือพี่ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนนะแต่ว่าแกไปนั่งผับแจ๊สแถวย่านฮาร์เลมนิวยอร์ก
3: ครับครับคือถ้ามานั่งมองตามชีวิตคนเนาะถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอ่ะแล้วเป็นเลขาธิการทูตด้วยหมายความว่าเดินทางเยอะแวะได้แวะใช่ป่ะแล้วก็ชีวิตหนึ่งเราก็คงอยากจะไปเจอที่สมมติว่าเราไปอัมสเตอร์ดั
2: ม
3: แล้วก็อยากจะไปที่ที่เขาว่ากันว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งต้องไปนะหรือไปไหนดีไปเนเธอร์แลนด
2: ์
3: มีอะไรบ้างอ่ะแล้วเราก็จะมีเช็คพอยต์ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราเขาว่ากันว่าที่นี่น่าไป
2: ครับ
3: ใช่ไหมนี่การไปย่านฮาร์เลมแน่นอนสิ่งที่เราเจอแน่คือดนตรีแบบแจ๊สถูกป่ะ
2: ย่านฮาร์เลมที่นิวยอร์กเดี๋ยวเราอธิบายท่านผู้ฟังนิดนึงครับจริงๆย่านฮาร์เลมที่นิวยอร์กเนี่ยหลายคนอาจจะมีภาพจำที่ค่อนข้างจะลบจากหนังนะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นย่านแบบน่ากลัวแบบโจรเยอะ
3: เขาเรียกว่าไงดีอะโคจร
2: ไม่เชิงอะโคจรนะคือมันน่ากลัวเลยแหละ คือในหนังอะเราจะมีความรู้สึกว่าพอเราได้ยินคำว่าฮาร์เลมปั๊บอะนึกออกเพลงฮิปฮอปยุค90มาแบบยุค80ยุค90เนี่ยประมาณแบบเพลงฮิปฮอปรุ่นนั้นเนี่ยแล้วมันจะต้องมากับแบบแก๊งคนดำแบบมากันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแบบใครจอดรถ
3: มีอิทธิพล
2: อะไรประมาณนั้นใครห้ามจอดรถทิ้งนะจอดรถไว้ล้อหายอะไรเงี้ยเราจะได้ยินนะแต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเรียกว่าช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่20เนี่ยจริงๆผับแจ๊สในที่ฮาร์เลมเนี่ยนะว่ามีความสำคัญกับดนตรีแจ๊สถูกไหมคร
3: ับ ใช่ใช่
2: เพราะอย่างจริงๆอ่ะมิโอได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็น approach นะครับในการที่เขาเป็นนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยเขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกแต่ว่าเขาวิธีการที่เขาอัดแอปใช้เข้าหาดนตรีแจ๊สไม่เหมือนกับอย่างเกอร์ชวินอย่างเงี้ยถ้าเราพูด
3: ใช่ต้องถ้าพูดถึงการ cross over เนาะหรือการเชื่อมโยงใดๆเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเกอร์ชวินไม่ได้เลยนะเพราะเกอร์ชวินเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองที่สำคัญมากจำได้ตอนเราเรียนแล้วเรานำมีคนพรีเซนต์เรื่องนี
2: ้
3: ผมมั้งหรือใครนะ
2: สักคน
3: ไหมใช่ไหมเพราะว่าเกอร์ชวินคือบินไปเรียนที่อเมริกาที่ฝรั่งเศส
2: คือไปออร์แกไนซ์ทริปไปเพื่อไปหาราเวล
3: เพื่อไปหาราเวล
2: แล้วราเวลบอกว่าทำไมคุณต้องอยากเป็นแบบผมเนี่ยเมื่อคุณเป็นเฟิร์สเรดเกอร์ชวินอยู่แล้ว
3: ใช
2: ่ Why would you like to be second rate Ravel
3: หลังจากนั้นสิ่งที่เกอร์ชวินสร้างก็คือโอ้โหน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็น Rhapsody in Blue
2: อ๋อใช่
3: ถูกไหม
2: American in Paris ใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองท่านนี้มี approach ที่เข้าหาจากดนตรีคลาสสิกเข้าไปหาดนตรีแจ๊สกลับมาแต่งงานตัวเองในลักษณะที่นำอิทธิพลของแจ๊สมายังไงเนี่ยจับว่าเป็นสองไอเดียที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในครึ่งหลังนะครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวขอพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: กลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการนะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วเราอารัมภบทกันไปค่อนข้างจะเยอะเนาะ
3: เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะให้เราเห็นภาพว่าดาริอัสมิโยเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่หลายๆคนพอจะ
2: จะเชื่อมโยงเข้ามา
3: เชื่อมโยงเข้ามาหาได้
2: เราฟังเพลงที่เราจริงๆกับหัวข้อของวันนี้สักนิดนึงไหม
3: ก็คือเพลง
2: นะครับ Opus 165นะครับลองไปฟังเวอร์ชั่นเปียโน2หลังนะครับต้นฉบับท่อนแรกกันนิดนึงอ่ะ With

0: เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกไงแบบพอแล้วตะตะปะป
1: ะตะปะเขามีใช้คำว่าดิริทึมที่ยึดเป็นหลักอยู่นะถ้าฟังเวอร์ชันเปียโนสองหลังจะได้ยินโมทีฟของโน้ตสี่พยางค
0: ์จะได้ปะโมทีฟคือจะบอกท่านผู้ฟังนี่มันคือเขาเรียกว่าเป็นจังหวะหลักอะ
1: จังหวะหลัก
0: ที่มันตะตะปะปะ
1: ตะตะปะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะซึ่งในฉบับของแซกโซโฟนสิ่งนี้จะเป็น accompaniment แต่ทำนองหลักที่ถูกสร้างขึ้นถูกสร้างขึ้นจากบันไดเสียง C major
0: โอ้โห C major แบบแค่บนคีย์ขาวง่ายๆเลยเนี่ยนะ
1: โดทีละสระทีโดทีเลโดทีละสระทีโดทีละสระทีโดทีละสระทีโดแบบนี้เลย
0: โอ
1: ้ซึ่งพอเล่นบนฟลูตอ่ะมันง่ายมากนอกจากฉบับของแซกโซโฟนออโต้แซกโซโฟนที่มิโยได้ทำมาเนี่ยเขามีฉบับของ B flat clarinet ด้วย
0: โอ้ครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังเขาฟังอะไรอีกนิดนึงไหมว่าจริงๆแล้วที่เมื่อกี้เราพูดกันตอนท้ายครึ่งแรกอะว่า approach ที่ไม่เหมือนกันของเกิร์ชวินกับมิโยเนี่ยคือพี่ว่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าโอเคสำหรับนักเปียโนนะครับเวลาเราพูดถึงดนตรีคลาสสิกที่นำอิทธิพลของดนตรีแจ๊สเข้ามาเนี่ยเรามักจะคิดถึงเกิร์ชวินและเกิร์ชวินเนี่ยเขาหลักๆเขาเป็นซองไรเตอร์ด้วยเขาเป็นนักเขียนเพลงแล้วเขาก็เขียนเพลงคือง่ายๆเขียนอะไรก็ตามเนี่ยมันมีทำนองที่แบบมันฟังง่ายแป๊บเดียวก็ติด
1: หูไพเราะสนอหู
0: ประมาณนั้นแล้วก
1: ็ฟังซ้ำบ่อย
0: ๆดนตรีแจ๊สในยุคของเกิร์ชวินซึ่งจริงต้องบอกว่าก่อนมิโยเนี่ยมันเป็นยุคของบิ๊กแบนด์
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นซาวด์นั่นแหละถึงบอกไหมแล้วเวลาเขานำสิ่งนี้ไปอยู่ในเพลงที่เขียนให้ออร์เคสตราอย่างเช่น An American in Paris ซึ่งเป็นโทนโพเอมที่เขาไปปารีสใช่ไหมแล้วเขาเจอกับสิ่งต่างๆเจอทั้งคนเจอทั้งรถลาตามถนนนะคือแบบเห็นใช่ไหมในมันมีแตรด้วยนะ
1: มีแตรใช่
0: ปั๊บปั๊บเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ตรงนั้นอ่ะคือเกิร์ชวินเนี่ยเท่าที่พี่ไปอ่านมาคือว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีค่อนข้างจะมีความคิดอะไปในแนวของยุคปลายโรแมนติกนะครับแล้วเขาเอาสิ่งนี้มารวมกับอิทธิพลแจ๊สที่เขาได้รับแล้วเขาเขียนออกมาเป็นเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แปลกใจว่างานเกิร์ชวินเนี่ยโดยมากแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับงานซาวด์แท็กหนังอเมริกันอะ
1: ใช่
0: นานซาวด์แท็กฮอลลีวูดแบบนั้น
1: ฟังรู้สึกแบบนั้นเลยนะเขาหยิบยกใช้คำว่าโทนเพนติ้งได้ไหมอาจจะไม่ได้นะบางครั้งการใช้ขั้นคู่กัดกันของเครื่องบราส
0: โอเคขั้นคู่นี่คือถ้าบอกให้ท่านผู้ฟังเขาเข้าใจก็คือพูดง่ายว่าเป็นการผสมเสียงนะครับเสียงของเสียงหรือ
1: สองเสียง
0: มากกว่านั้น
1: ถ้าขั้นคู่ห่างๆเนี่ยก็จะได้ยินความสอดกลมกลืนง่ายกว่าแต่ขั้นคู่แคบๆอย่างเช่นคู่2ไมเนอร์เช่นตัว T กับตัวโดประกบกันแล้วเล่นสั้นๆดังๆมันจะได้ยินความรู้สึกแก๊กๆๆเหมือนเสียงแตรรถมากๆเลยเนี่ยเกิร์ชวินทำสิ่งเหล่านี
0: ้
1: รวมถึงการใช้พวกออกซิลารีต่างๆในเพอร์คัชชันในการออร์เคสเตรชันของเขาก็ทำให้มันมีสีสัน
0: ออกซิลารีนี่ค
1: ือพวกเครื่องดนตรีประกอบเสียงแตรรถนี่ก็ถือเป็นออกซิลารีเหมือนกัน
0: พวกที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีสแตนดาร์ด
1: เครื่องเคาะทั้งหลาย
0: พวก
1: เสียงสแลปสติกเป็นไม้ตีกันจะได้เสียงให้เสียงแซ
0: ่พวกที่เป็นเรียกว่าเป็นซาวด์เอฟเฟคแล้วกัน
1: เอฟเฟคใช่ใช่
0: ซาวด์เอฟเฟคของวง
1: นั่นแหละครับก็พอนำของพวกนี้มาใช้เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ดนตรีเขาหลับตาแล้วเห็นภาพเสียงสื่อภาพได้มากขึ้นนอกเหนือจากเครื่องดนตรีพวกนี้แต่การเรียบเรียงสินประสาทรวมถึงการใช้เสียงแบบบิ๊กแบนมาไว้ในวงออเคสตราก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะความจริงบทเพลง Rhapsody in Blue เนี่ยต้นฉบับยังไม่ใช่วงออเคสตราต้นฉบับเป็นสำหรับวงบิ๊กแบนของเขาที่เคยทำไว้ก่อนหลังจากนั้นค่อยนำมาขยายเป็นวงออเคสตราจริง
0: ๆ Rhapsody in Blue คือเพลงไหนนะครับภาพยนตร์เรื่อง Fantasy 2000นะครับ
1: Fantasy 2000
0: ใช่ Fantasy 2000ฉากนิวยอร์กนะครับอันน
1: ั้
0: นเป็นอะไรที่แบบเด็กๆรุ่นเราต้องจำได้
1: อันนี้คือตัวอย่างของเกิร์ชวินและแจ๊สอินฟลูเอนซ์ของเขา
0: ทีนี้
1: มิโยนี่เห็นชัดๆเลยถ้าไปดูในบทเพลงของเขาตอนล่าสุดผมฟัง YouTube มาเนี่ยมันก็จะมีเพลงที่เป็น So
0: ซาวด้าเดอบราซิลใช่ไหม
1: ดูบราซิลตรงไรเดอบราซิลมีประมาณ10
0: ท่อนเป็นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในประเทศบราซิล
1: ผมเห็นอันแรกเลยโดนตาสุดอิปาเนมาในหัวผมมี แอนโตนิโอสโจบิมแต่เปิดเข้าไปแล้วไม่ใช
0: ่
1: คือเขาก็จะทำแทร็กไว้อะเนาะผมก็กดเลยปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินคือผมได้ยินเสียงเหมือนบทเพลงเต้นรำของชาวบราซิลต
0: ึ
1: กตะกตะกตึกตะอุแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนเปียโนเท่านั้นแสดงว่าเขา
0: คือเขามีจินตนาการของเสียงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วทีนี้เขาจะเพ้นยังไงบนเปียโน
1: มีด้วยนะโคโควาโด
0: โ
1: อ้โคปาคาบาน่า
0: ครับ
1: ในหัวของเด็กหนวด90อย่างเราแล้วได้ยินเป็นอย่างอื่นแทนเลยอย่างเงี้ยแต่พอเวลาไปนั่งฟังเพลงเขาจริงๆโอ้ยรู้สึกว่าเข้าใจเพลงโซนาทีนฟอร์ฟลูตแอนด์เปียโนขึ้นมานิดนึงหมายความว่าการเดินทางของเขามีผลต่อเสียงที่เขาเอามาทำในบทเพลงของตัวเองไม่ว่าโอเคไม่ว่าเขาจะเดินทางแบบไหนก็แล้วคนเราเดินทางมักจะมีประสบการณ์เนาะแล้วสิ่งที่ประทับใจคำว่าประทับใจมันก็อาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องที่ในทาง positive บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ negative อะแต่ว่า
0: เป็นเรื่องจำของเขา
1: เป็นภาพจำของเขาอะแต่สุดท้ายคือมันก็ทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นซึ่งดนตรีบราซิลเนี่ยมามีอิทธิพลในบทเพลงสการ์มูชอย่างชัดเจนในท่อนสุดท้าย
0: เพราะว่าท่อนสุดท้ายแหมแค่ชื่อมันก็นั่นแล้วมั้ยบราซิเลรา
1: ใช่ซึ่งในฉบับเปียโน2หลังเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีจังหวะ
0: ที่เป็นโมทีฟ
1: ซึ่งถ้าเป็นคนเปอร์คัสชั่นเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าพาราดิเดนขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวา
0: พาราอะไรไอ้หิน
1: พาราดิเดอร
0: ์
1: มันเป็นวิธีมันเป็นรูดิเมนต์การตีกลองลักษณะหนึ่งนะครับผมฟังคือผมโดนจากเด็กวงโยผมก็จะเจอสิ่งเหล่านี้พาราดิเดอร์ผมก็อาจจะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ผมจำรายละเอียดยังไม่ชัดเจนผมมาดิ้นอีกครั้งนึงในบราซิเลราที่เป็นเวอร์ชันทั้งฉบับของแซกโซโฟนและเปียโนและฉบับของเปียโน2หลังเลยนะนี่เป็นสิ่งที่ได้ยินอย่างชัดเจนมากและเป็นสิ่งที่ได้ยินอยู่ใน
0: งั้นไปฟังกันนิดนึงไหมอันนี
1: ้ลองไปฟังกันนิดนึงครับว่าบราซิเลราจากสการ์มูชเป็นยังไง

0: อ่ะทีเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องว่าที่มาของเพลงนี้ดีกว่าจริงๆมันน่าสนใจมากนะเพราะว่าที่มาเพลงนี้จริงๆแล้วคือมันมาจากความขี้เกียจอ่ะ
1: อันนี้มันจะมีข้อถกเถียงเราสองคนมีการวิ่งเข้าหาเพลงนี้ในคนละเวกันถูกป่ะ
0: โอเคโอเค
1: พี่โรนัทเป็นนักเปียโนผมเป็นเด็กวงโยธวาทิตย
0: ์โอเคครับ
1: แล้วก็ได้ยินสองเพลงนี้ในเวอร์ชันที่แบบผมก็จะได้ยินเป็นแซกโซโฟนม
0: า
1: ในขณะที่พี่โรนัทก็จะรู้จักในฉบับของ
0: เปียโนสองหลัง
1: เปียโนสองหลังจนตอนที่ผมทำวิทยานิพนธ์น่ะผมก็มีการถกเถียงกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมว่าอันไหนมาก่อนซึ่งต้องไปหาโน้ตเนี่ยฉบับที่มีการตีมันมีแบบนี้นะโน้ตบางเพลงแต่งเสร็จแต่ไม่ตีพิมพ์แต่ตีพิมพ์ฉบับที่เป็นฉบับที่สองอ่ะก่อนก็มีซึ่งในหลักฐานของบทเพลงสการามูชเนี่ยที่พบนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นฉบับเปียโนเนี่ยถูกตีพิมพ์ออกมาก่อน
0: อ๋อแต่จริงๆเราอาจจะเขียนให้แบบแซกโซโฟนก่อนก็เป็นได
1: ้แล้วเดิมทีอ่ะดูจากลักษณะดนตรีอ่ะผมว่าเขาน่าจะมีเจตนาที่จะทำให้เป็นแซกโซโฟนกับออเคสตราก่อน
0: โอ้อันที่แบบโอ้โหน้อยผมสามารถดีเนี่ยมาก่อน
1: คืออย่างที่บอกคือบางครั้งอ่ะการแต่งเพลงหนึ่งเพลงเจตนาที่อยากจะทำจริงมันไม่ได้ทำก่อนมันอาจจะถูกทำทีหลังเพราะด้วยสายบางคนมีงานแทรกเนี่ย
0: คืออย่างนี้เพราะว่าเท่าที่พี่รู้เนี่ยคือจริงๆอ่ะตั้งแต่ตอนเห็นเลขโอปุสละเลขโอปุสนะครับคือเลขตีพิมพ์ผลงาน
1: เลขตีพิมพ์
0: เลขตีพิมพ์165ปีเนี่ยเป็นของเปโนปรากฏว่าอ้าว165ซีเป็นของแซกโซโฟนนะเขาบอกกลายเป็นแม่บทของเพลงแรปเปอร์ตัวแซกโซโฟนคลาสสิกใช่ไหมแล้วสุดท้าย165ดีเนี่ยคือและประทัวของของแซกโซโฟนออเคสตรานะครับ
1: แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือพอถึงเวลาที่มาบรรเลงแล้วอะเราเจอความแตกต่างของฉบับเปียโนและฉบับสำหรับแซกโซโฟนที่ชัดเจนมาก
0: ๆโอ้เอาจริงนะอยากชวนหนีมาคุยต่อ EP หน้าวะเดี๋ยวไว้ว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าเวลาเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าคุยกันแล้วเพลินมากนะครับ
1: ครับ
0: ก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับเกร็ดสนุกๆนะครับแล้วก็มีเพลงพร้อมไปฟังกันนะครับอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับเพลงตามชื่อนี้เลยนะครับScaramouche ครับ Scaramouche นะครับของ Darius Milhaud ครับผมวันนี้ผมนะครับพนายุตระลักษ์แล้วก็ดร.ปฏิภาณพลสวัสดิ์นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหักการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองค์พระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุ
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณ สารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19:00 น.พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานี

โดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิต

0: ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยางชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่

0: สาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคไลเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็น1ใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
5: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
4: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
6: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม e-sport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ e-football PC และ e-football mobileประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
7: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นนับเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตะสีโล
9: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนิพงษ์ อ่อนวิศนุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
14: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
15: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
16: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
17: สวัสดีครับผมเพชรมาครับและนี่คือรายการกีฬาพารวยแต่วันนี้มาแปลกมาแปลกยิ่งเงาเงาเงาเงาวันนี้นะครับตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่นะครับพอดีคุณตอกตั้มนะครับวันนี้แกก็กำลังเดินทางมาอยู่นะฮะเดี๋ยวคงถึงนะครับอย่าปล่อยให้พี่เดียวได้มันต้องฟังอยู่แน่ๆตอนนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับพอดีคุณต้องตั้งกระติดภารกิจอยู่นะฮะวันนี้ก็อ่ะนะฟังกันไปนะครับพอดีช่วงนี้นะตอนนี้เลยนะฮะก็มีฟุตบอลแมตช์สำคัญแมตช์หนึ่งนะครับที่กำลังแข่งขันอยู่ก็คืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพนัดชิงชนะเลิศแมตช์ที่2นะฮะระหว่างเวียดนามกับไทยนะครับซึ่งในแมตช์แรกนะฮะเวียดนามเนี่ยบุกมานะครับชนะไทยถึงถิ่นเลยนะ2ประตูต่อ0นะครับกลุ่มความได้เปรียบเยอะเลยกลับไปเล่นที่บ้านแต่วันนี้นะครับไทยไปเยือนแม่มาแปลกนะฮะตอนนี้บุกตอนนี้39นาทีผ่านไปนาที40เนี่ยนะฮะบุกไปนำเวียดนามอยู่1ประตูต่อ0ทำให้ผลต่างประตูตอนนี้เนี่ยนะครับเวียดนามนำอยู่นะฮะ2ประตูต่อ1นะครับก็ไทยถ้าอีกสักประตูนึงนะครับทุกอย่างก็จะเรียกว่าสมันเกอเสมอกันนะฮะแล้วก็วัดกันต่อไปนะฮะแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เนี่ยก็ทราบกันอยู่หลายคนต้องคงทราบดีว่าในการselection ของตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่าในแมตช์นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรียกว่าไปทีมฟีฟ่าเดย์ซึ่งตามกฎก็คือพวกสโมสรจะต้องยอมปล่อยตัวอะไรเงี้ยเพื่อมาเล่นทีมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบบว่าเรียกว่าทีมที่แก้ปัญหานะครับต้องไม่ลืมเรื่องหนึ่งนะครับต้องไม่ลืมเลยนะฮะว่าณก่อนที่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยจะเริ่มขึ้นอันนี้ผมพูดอย่างเป็นกลางนะเป็นกลางที่สุดนะครับก็คือว่าไทยเราอ่ะไม่ได้หวังอะไรนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลานะฮะหรือก็ตัวผู้เล่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่พอเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยที่แมตช์แรกเล่นกันที่ประเทศไทยเนี่ยแหละก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะไป2ตัวต่อ0ชนะไปก่อนนะฮะ 2-0ก็เริ่มมีเสียงกล่นด่ากันละว่าอย่างโง้นอย่างนี้อย่างโง้นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ออกตัวแทนโค้ชไม่ได้ออกตัวแทนนักเตะหรือไม่ได้ออกตัวแทนมาดามนะครับคือตามที่ผมพูด ก็ตั้งแต่แรกก็คือต้องไม่ลืมนะว่าหลายคนพูดนะพูดเองนะว่าไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับแต่พอโดนเวียดนามเท่านั้นแหละนะฮะซึ่งในการที่เวียดนามบุกมาชนะไทย2-0นี่แบบนั้นนะแน่นอนที่สุดนะครับกองเชียร์เวียดนามนะครับก็โอ้โหตามสูตรแล้วครับกองเชียร์เวียดนามเขาก็ต้องเรียกว่าพยองในโลกโซเชียลแต่ที่งงครับมันมีอีกชาติหนึ่งที่มาอีอูอะอะสะใจที่เวียดนามชนะไอ้เพื่อนบ้านหน้าลำคาของเรานี่เองนะครับเพื่อนบ้านคนนี้มันใช้ไม่ได้โอ้โหนี่มาเซฟละมาละคุณต๊อกตั้มคุณไม่ต้องทักทายหรอกครับข้างนอกอ่ะคุณเดินเข้ามาเลยดีกว่านะเฮ้ยถ้าเกิดเป็นพี่มาช้าเนี่ยพี่จะรีบเดินเข้ามาเลยนะนี่แบบหันมองมาคุยมีไฮโฟไฟด้วยอะไรกันคุณตั้ม
18: สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่เพชรครับ
17: ให้กำลังพูดถึงเรื่อง
18: อะไร
17: เรื่องทีมชาติไทยพอดีเซอร์ไพรส์ไหมนำเวียดนาม
18: เฮ้ยธรรมดาดิคนเรามันจะได้แชมป์อ่ะต้องยิง3ลูกเดี๋ยวชนะ 4-0 นี่เริ่มก่อน
17: เออ
18: เอ้าเวียดนามไม่ได้ลุยเลยนะทำไปเล่นไปนะ
17: ถูกเพราะเมื่อกี้ดูสถิติแล้วนะก็เหมือนกับว่า
18: อ๋อจูโรแอสแต
17: สแตท
18: เนี่ย
17: สถิติ
18: เดี๋ยวชอบคุยกับฝรั่ง
17: ไปไหนมา
18: ไปอุ้ยเอาจริงอ่ะ
17: เอาจริง
18: ไปงานศพมา
17: เออเพราะเมื่อกี้ก็ติ๋วเขาบอกว่าคาดว่าเห็นว่าไปงานศพวัดไหนฮะ
18: แถวบ้านพี่อะครับ
17: วัดเหมียน
18: ใช่ใช่
17: อ
18: ๋
17: อเหรอ
18: วัดซับเหมียน
17: ของพี่อยู่วัดดูยูมีน
18: อ๋อผมต้องเล่นอะไรต่อ
17: ไ
18: หม
17: ไม่ต้องแล้ว
18: พอแล้วนะ
17: ไม่แต่วัดซับเหมียน
18: วัดดูยูดอนอะไรอย่างงี้ใช่
17: ไหมแต่วัดซับเหมียนนี่ช่วงหลังนะตั้มเขาก็แบบว่าพัฒนาปรับเปิดอะไรแบบเยอะนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะติอันนี้พูดเลยว่าไม่ได้มุกหรือว่า อะไรทั้งสิ้นติเพื่อก่อ
18: ครับ
17: การที่คุณวางศาลาติดขนาดนั้นเน
18: ี่
17: ย
18: เป็นช่างเหรอครับ
17: ฮะ
18: เป็นช่างเหรอครับต้องก่อด้วย
17: อุ้ยอะไรฮะเนี่ย อะไรมาเนี่ย
18: ผู้ก่อสร้างต่อ
17: ติเพื่อก่อ
18: ครับ
17: นะครับคือการที่คุณมีศาลาติดกันขนาดนั้นเนี่ยเวลาพระสวดเนี่ย
18: ครับ
17: นะคุณมีทางเลือก2ทาง
18: 1
17: คือ1จัดการเรื่องระบบเสียงไม่ให้มันตีกัน
18: ครับ
17: หรือ2ให้พระนัดสวดพร้อมกัน
18: ใช
17: ่โอ้ไม่งั้นนะคุณเอ้ยแบบบางทีไปนั่งฟังนะเรานั่งอยู่ข้างนอกศาลา1และศาลาที่ตรงข้ามเราอ่ะ
18: ครับ
17: มาแบบ
18: แล้วยิ่งมีเผาศพด้วยนะโอ้ตีกันอลหม่านเลย
17: เออนั่นน่ะสิ
18: แล้วแบบคนนี้เขากำลังจะทำใหม่อีกใช่ป่ะ
17: เออเหรอ
18: ใช่ใช่เขาจะทำเมนเพิ่มอ่ะ
17: แต่กลายเป็นว่า
18: ที่จอดรถไม่ได้แล้วอ่ะ
17: กลายเป็นว่าวัดนี้ก็เริ่มที่จะเรียกว่าคือจริงจริงวัดนี้พี่ก็ว่าแบบเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะตั้มเราใช้พี่ใช้คำว่าฮิตแล้วกันเออค่อนข้าง
18: ทำเลดี
17: ฮะทำเลดีที่จอดรถไม่ค่อยที่จอดรถน้อย
18: เขาจะเริ่มเยอะต่อเมื่อโรงเรียนเขาเลิกแล้วเขาก็จะให้ไปจอดในโรงเรียนนะครับแต่ว่าก็ไปทีไรก็ยังพอหาได้นะ
17: ครับ
18: อย่างวันนี้ก็ไปจอดมันข้างๆศาลาเลยไปแบบด้วยความไม่รู้เรื่องว่าเราได้แต่ว่าได้ก็ไปอะไรเงี้ยนะครับก็ไปโอ้วันนี้แต่ปีนี้คนบันเทิงคนในทีวีตายเยอะมากเลยนะครับล่าสุดก็โห
17: ไม่
18: ไอคอนมากเลย
17: คืออ
18: ้าวพี่เลงครับ
17: เรก็คือล่าสุดอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยพออย่างในกรณีเรพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีคำแนะนำดีๆจากหนึ่งในดีเจเรานะแ
18: อร์
17: เขาก็น่าจะรู้เรื่องการออกกำลังแต่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรคือผลการชันสูตรออกมาแบบง่ายๆเลยว่า
18: หัวใจวาย
17: หัวใจตีบ
18: ครับเส้นเลือดหัวใจตีบ
17: รู้สึก3เส้น
18: ครบเลยครับ
17: สามเส้นทีนี้และหลายๆคนก็เลยพูดออกมาพูดว่าแบบอ่ะอย่างคนที่สนิทสนมกันก็บอกว่าเรเนี่ยคือเป็นคนที่ทานน้ำน้อย
18: ครับ
17: แต่ว่า
18: ไม่ทานอัดลม
17: เยอะน้ำอัดลมเยอะแล้วก็พวกชอบทานขนมอะไรอย่างเง
18: ี้ยเลือดคนปี๊ดเลยครับถ้าอย่างนั้น
17: นะอ่ะ
18: แต่ว่าจุดนึงครับพี่เดี๋ยวชวนคุยเรื่องพี่เลนนิดเดียวนะครับต้องบอกว่าพี่เพชรก็จริงๆอ่ะก็เลือกเอาครับว่าคุณจะคุยเรื่องไหนถ้าไม่ใช่เรื่องกีฬานะระหว่างเนเน่กับพี่เลแมคโดนัลด์เนี่ย อย่างพี่เลผมมาเกิดไม่ทันแต่ผมว่าเกับไม่ใช่เกิดไม่ทันพี่เลนะเกิดไม่ทันในสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี
17: ้คือ
18: นะครับคือผมมารู้สึกเหมือนกับแบบว่าผมเริ่มได้กลิ่นในสิ่งที่เหมือนกับว่าผมมาเกิดไม่ทันแล้วเหมือนกับว่าคนรุ่นพ่อคนรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆเขาพูดถึงที่เขาบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมันเป็นไอคอนอะคือมันเป็นไอคอนเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรมันก็แบบหล่อไหมก็ประมาณนึง
17: ก็โอเคนะถือว่าเลเป็นคนมีเสน่ห์นะ
18: หน้าตามาตรฐานเนี่ยถามว่าหล่อมากไหมก็แบบ
17: ไม่ได้เทพบุตร
18: ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับบางเรื่องสิวเขอะก็มีถูกป่ะแต่งตัวก็ก็มีบางเรื่องพุงพุ้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่าทำอะไรก็เป็นที่จดจำแล้วก็เป็นไอคอนิกให้คนแบบว่านอกจากจะชื่นชอบในงานแสดงนอกจากจะชื่นชอบในเรื่องของพฤติกรรมเฮ้ยชอบในวิธีคิดชอบในการเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตของเขาผมเลยนึกไปถึงบ๊อบดีแลนแล้วก็เจมส์ดีนซึ่งผมเกิดไม่ทันไง
17: พี่ก็ไม่ทันเจมส์ดีน
18: อย่างเจมส์ดีนที่เหมือนกับว่าแบบเราจะเห็นว่า2499คนห้อยหลวงพ่อเจมส์แล้วก็แบบ อะไรวะแต่แบบแล้วดูดิพี่เลคุณเลมาจากนอกเสียชีวิตทำของที่ระลึกไปมีคนไปสักลายมีคนไปที่เวสป้าเอาเวสป้าไปจอดกันที่ศาลากรุงเทพเป็นพันคันเงี้ยเราก็แบบ
17: ไว้อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า
18: เป็นอินฟูที่ไม่ค่อยอินฟู
17: แต่ว่าพี่มีเรื่องจะเล่าให้ต้อง
18: เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างบ๊อบเนี่ย
17: บ๊อบ
18: เปรียบเทียบพี่ต้องเป็นบ๊อบใช่ไหม
17: ไม่นะพี่ว่าบ๊อบดีแลนเนี่ยนะคือสมมติว่าเราจะเปรียบเทียบอันนี้เราเปรียบเทียบกับศิลปินไทยเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามองว่าพี่หงากับพี่แอดนะเป็นเพื่อชีวิตถูกไหมนะครับคนหนึ่งก็เป็นเพื่อชีวิตแบบรุ่นบุกเบิกอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อชีวิตที่พี่เรียกว่าดังที่สุดก็ได
18: ้
17: นะ
18: ทามเลสไปแล้ว
17: ใช่ไหมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบบ๊อบดีแลนเนี่ยบ๊อบดีแลนเนี่ยคือพี่หงา
18: บ๊อบดีแลนเขาต้องมาเพื่อชีวิตเหรอพี
17: ่เขาจะออกว่าเพลงเกี่ยวกับพวกประท้วงอะไรพวกนี้เยอะในสมัยอดีตนะฮะส่วนพี่แอดเนี่ยพี่บอกเหมือนบรูซสปริงสตีน
18: อ้าโอเค
17: จะมีความแบบว่ามีความแบบว่าสนุกในบทเพลงแต่พี่หงาเขาก็จะกระโฟกของเขาไปอย่างนั้นคือการทำงานในห้องอัดกับพี่หงาพี่ไม่เคยทำนะแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังอ่ะคือพี่หงากับความเป็นศิลปินจัดแกก็เล่นกีตาร์แกบันทึกเทป24แผ่นแกก็เล่นกีตาร์เส้นนึงร้องเส้นนึงแกเล่นไปพร้อมเลยแล้วแกเขาบอกโอเคเอาละไอ้พวกนั้นดนตรีเนี่ยแม้กระทั่งมือกลองต้องมาวิ่งไล่ตามแกนะ
18: อ๋อเหรอ
17: แ
18: กเล่นเสร็จแล้วอะไรเงี้ย
17: เสร็จแล้ว
18: แล้วถ้าเกิดแกเล่นไม่ตรงทำไงอ่ะ
17: ฮะ
18: ถ้าเกิดแกเล่นไม่ตรง
17: ไม่ใช่แกโอเคกับบทเพลงตรงนั้นแล้วไง
18: ก็ใช่ไง
17: จะช้าจะเร็วไม่รู้พวกมึงตามกู
18: คือถ้าเกิดแบบท่อนหนึ่งช้าท่อนสองเร็วกว่าท่อนสามช้าอีกอะไรอย่างเง
17: ี้
18: ย
17: ไม่มีปัญหา
18: ว่าพวกมึงไปตีมา
17: ต้องทำงานอย่างนี้แต่นี่ก็คือแบบว่าพูดตรงไม่ต้องคิดอะไรมากแม้กระทั่งควีนในบางเพลงพี่จำเพลงไม่ได้เฟรดดี้เมอร์คิวรีเล่นเป็นโนแบบไกลไปหมดแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยมาฟอลโล่นั่นแหละคืออ่าในอดีตเนี่ยวิธีการบันทึกเสียงมันมีมากมายหลายแบบเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวขอวิ่งไปดูไลฟ์สกอร์นิดนึงตอนนี้พักครึ่งนะฮะพักครึ่งอยู่ก็เป็นทีมชาติไทยนะครับบุกไปนำเวียดนาม
18: ยศพร
17: ยศเดี๋ยวนะ
18: บุรพา
17: ใช่เมื่อกี้ดู
18: ยศพรสิ
17: ภาพเหมือนเขาตัดคลิปมาลง YouTube ไม่เห็นประตู
18: ครับ
17: ยิงได้รุนแรงมาก
18: ใช่ลูกไฟ
17: อ่าฮะประมาณนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแล้วกันไม่ว่าคุณจะสบอารมณ์นะครับกับการทำทีมสบอารมณ์กับนักเตะคุณจะสบอารมณ์กับนายกหรือเปล่านายกนี่หมายถึงนายกบอล นะฮะ
18: ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ครับ
17: เอ้าไม่มีปัญหา
18: เ
17: ออนะ
18: ก็ได้ครับ
17: เดือนนี้เพิ่งใช้ไทยชื่อไทยพลัสหมดไปละ
18: หมดแล้วเหรอ
17: จริงจริงไม่เชิงหมดหรอกเหลืออยู่ประมาณ11บาทแต่ไม่รู้จะยังไง
18: 11บาทก็ไปกินข้าวได้จานหนึ่งป่ะ
17: ไม่มันก็คือสมมติจาน40เนี่ย
18: เออก็ได้
17: คุณจะต้องจ่าย
18: เพิ่มอีกนิดหน่อย
17: เขาก็อีก11บาทอ่ะเขาก็รับไป แล้วเราก็จ่าย29บาท
18: ได้ได้
17: ประมาณนั้น
18: นะครับผม
17: จริงๆวันนี้นะฮะปกติกีฬาพารวยเราก็ต้องหาเรื่องเกี่ยวกับตัวโลกตัวเลขมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวเราก็เบรกแรกเราก็สะเพเฮละกันไปก่อน
18: ใช่ที่ไม่คุยเรื่องน้องเน่เน่อะไรเงี้ย
17: โอเคยิงเมื่อกี้คุยกับแอดจิ๋วอยู่เหมือนกัน
18: ครับ
17: นะครับว่าคือแม่กูทัวลงใช่ไหม
18: ทำไมอ่ะ
17: ไม่ใช่ไม่ใช่คือถามว่าน้องเนเน่มีความสามารถไหมมี
18: พี่เอางี้พี่มากับผมเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าทัวจะลงมาลงตั้มนี
17: ่
18: ผมจะปกป้องพี่เอง
17: ไม่ใช่คือพี่บอกว่าถามว่าความสามารถน้องเนเน่มีครบไหมน้องเนเน่มีครบทุกอย่าง
18: ครับ
17: แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพี่เนี่ยนะพี่พูดตรงๆนะไม่ได้มีอะไร against กับเนเน่นะแต่พี่กลัวพวกกองอวย
18: ไม่ยกอ่ะไม่ยก
17: คือเพลงที่เล่นเมื่อคืนชื่อเพลงนะอะไรนะ
18: Black Hole Sun
17: Black Hole Sun นะเป็นของ Soundgarden
18: ใช่ครับ
17: ใช่ไหมครับนักร้อง Soundgarden เนี่ยคือ Chris Cornell
18: ครับ
17: ซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้ว
18: ใช่ครับ
17: อัตวินิบาตกรรมไป
18: ครับฆ่าตัวตายครับ
17: คือพระเจ้าช่วยถ้ามีกองอวยขนาดบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยร้องได้ดีกว่าคริสคอร์เนล
18: โอ้โห
17: มันมีไงตั้มเราก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกพิมพ์เป็นภาษาไทย
18: ครับ
17: ว่าเฮ้ยเราว่าเนเน่ร้องดีกว่าต้นฉบับอีกโอเคมันไม่ได้แพ้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า better than คริสคอร์เนลเนี่ย
18: โอ้โห
17: ชิปหาไม่เจอนะ
18: ใช่
17: พูดตรงเพราะว่าคริสคอร์เนลเนี่ยคืออย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องเรย์เป็นไอคอนคริสคอเนลนี่คือไอคอนคนหนึ่งของนักร้องแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของคริสคอเนลเนี่ยตอนสมัยซาวการ์เดนพี่ว่าโอเคนะ
18: ใช่ครับ
17: แต่พี่ว่า
18: ออดิโอสลาฟครับใช่ไหม
17: นะสุดๆของพี
18: ่
17: เอาสุดๆเลยนะ You Know My Name
18: เ
17: ป็นไตเติลแทร็ก Casino Royale เจมส์บอนด์ Daniel Craig ตอนแรกอันนั้นคือสุดๆจริง
18: เขาเหมือนกันใช่ไหมครับ
17: ใช่อันนั้นคือสุดๆแบบพลังสงพลังเสียงเมื่อกี้ก็เลยเปิดให้อดี
18: ตคือเขาเป็นคนระดับโลกอ
17: ่
18: ะเขาเป็นคนระดับโลกอ่ะคือในยุคนั้นน่ะที่วงมันจะมีวงแนวเนี้ยที่ดังอ่ะเขาจะเรียกกันถ้าเกิดว่าฝั่งอังกฤษเขาเรียกโมเดิร์นร็อกใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกันเขาก็จะเรียกอัลเทอร์เนทีฟเป็นการ์ลาชแบรนด
17: ์
18: การ์ลาชแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีสายแบบแมสกับสายลึกหน่อย
17: อ
18: ันนี้อยู่ในสายลึกค่อนยากของยุคนั้นถ้าเกิดเป็นสายแมสเราก็จะเนียวันหน้ากันถ้าเกิดเนี้ยเราจะเนียวันหน้ากันฝั่งอังกฤษเราก็จะเป็นแบบพวกเฉดเซเว่นพวกอะไรอย่างนี้กัน
17: The Radiohead
18: ใช่นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลุงคนเนี้ยต้องเรียกลุงจริงนะถ้าเกิดเขายังอยู่เนี่ยลุงคริสเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดมนุษย์มากๆนะครับมีอัจฉริยภาพในเรื่องการเขียนเนื้อในเรื่องของการใช้เสียงโอเค
17: เสียง
18: เหมือนเสียงเหมือนคนตื่นมาคงเสลดเต็มมากอ่ะแต่แบบโอ้โหมึงร้องเพลงได้แล้วตอนที่เขาแยกวงออกมาจำได้ปะที่เขาไปรวมตัวตอนนั้นน่ะมหาเทพ4คนรวมกันน่ะจะมีลุงคริสแล้วก็มือกีตาร์จากเลกาเกนเดอะแมชชีนน่ะ
17: ดูลืมชื่อ
18: โมเรโลอ่ะ
17: ทอมโมเรโล
18: เนี่ยใส่หมวกอย่างเงี้ยแล้วก็มี
17: เป็นคนที่แบบว่าครีเอทเสียงกีตาร์ได้แบบว่า
18: สแครปแผ่นด้วยคันโยกแบบโอ้โหยอดมนุษย์อยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะแปลกใจอย่างหนึ่งจริงๆผมจะถามพี่เพชรว่าถ้าเกิดสมมติพี่เพชรแบบเดาเล่นๆอะไรเงี้ยรอบสุดท้ายเขาจะเล่นแบบเพลงอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอพี่เพชรพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยแปลกใจว่าวัฒนธรรมหนึ่งที่คนไทยหรือคนแถวๆนี้มันเป็น
17: อ
18: ่ะมันต่างจากพวกยุโรปอ่ะไอ้พวกชาติที่เขาบอกว่า educate กันแล้วอ
17: ่
18: ะนี่พูดใส่หน้าอย่างนี้เลย
17: ด่าผมทำไมครับ
18: ไอ้พวกคนยุโรปไอ้พวกคนที่เหมือนกับว่าแบบชาติที่มันไปไกลๆแล้วอ่ะมันจะไม่พูดว่า better than ไงมันบอกว่าไอ้ light moreทำไมมึงไม่พูดคำนี้กันวะเราก็แบบกูชอบคนนี้มากกว่าซึ่งอันนั้นแหละไม่ผิดละถูกป่ะไอเนี่ยไม่ต้องก็จะเปรียบเทียบยังก็เปรียบเทียบได้เพียงแต่ว่าแบบก็ชอบมากกว่าต้นฉบับนะถ้าอย่างเงี้ยต้นฉบับก็ไม่ได้โดนดูถูกอะไรแต่บอกร้องดีกว่าต้นฉบับบ้า
17: พี่มีตัวอย่างอันหนึ่งก่อนที่จะไปเบรกเนี่ยนะตอนสมัยที่ทำเดอะสตาร์ ช่วงแรกๆเนี่ย
18: จะไปเป็นดาว
17: อันนั้นมันโหตายต้องร้องผิดรายการว่ะ
18: เอาบ้านเอเอฟ
17: บ้านเอเอฟใช่ไหมคือปีหนึ่งเนี่ยมีจิ๋วจำได้ใช่ไหม
18: ใช่ครับ
17: จิ๋ว
18: ไอแอดเนี่ย
17: แล้วตอนนั้นเขาร้องเพลงทำไมต้องเธอ
18: เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธ
17: อซึ่งออริจินอลเป็นของพี่เบิร์ดถูกไหม
18: ใช่ครับใครจะร้องดีกว่าพี่เบิร์ดนะครับโลกนี้
17: ทีนี้ในขณะที่เวทีเรามองแล้วรู้แล้วบอกว่าเฮ้ยจิ๋วร้องเพลงนี้โคตรดีเลยทูตใช้ภาษาอะไรวะใช้ภาษาอะไรดีในการทูตในการพูด
18: ครับ
17: ปุ๊บแล้วพี่คิดได้ในจังหวะเพลงที่จบแล้วเขาเรียกพี่บอกว่านี่คือโชว์ที่ดีมากๆของจิ๋วแล้วอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเพลงนี้มีวิธีร้องที่แตกต่างไปจากพี่เบิร
18: ์
17: ดได้มันคือวิธีนี้แหละ
18: เป็นคันชมที่งงมากเลยนะครับ
17: คือ the other way ที่จะร้องเพลงนี้ให้ได้ดี
18: เป็น the other good way ใช่ไหม
17: ใช่
18: โอเค
17: ถูกก็ป่ะคือนั่นแหละปัญหาคืออย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันต่อนะครับช่วงนี้เดินทางมาถึงทำงานน้อยให้เราวันนี้
18: นิดนึงนะไม่แบ่งด้วยค่าตัว
17: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกัน
19: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
23: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
24: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
23: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
24: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
23: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
24: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
23: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
25: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
26: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
25: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
27: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
28: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
21: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน400,000,000,000 บาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
0: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์ทเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
21: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
21: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามา

0: ืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: 21นาฬิกา8นาที
3: ก
2: ับช่วงหลังของกีฬาพารวย
3: ครับ
2: อยู่กับผมต๊อกตั้ม
3: ผมเพชรมาครับ
2: ครับ บังเอิญบังเอิญนะ ถ้าพี่ใส่เสื้อบอลเนี่ยแป๊ะว่ะ เออนะ
3: เห็นไหมแข้งง้างก็รู้แล้วเนี่ย
2: เออ
3: แม้ว่าจะชอบจัดกับสาวๆมากกว่าแต่จัดกับพี่เพชรก็สนุกเสม
2: อฮะแสดงว่าไม่ชอบจัดกับแชมป์เลยใช่ไหม
3: โอ้โห
2: ใช่ป่ะ
3: แชมป์ก็ไปไกลแล้วในบรรดาคุณผู้จัดการทีมมัธยมเนี่ยแชมป์เนี่ย highest ranking นะครับ
2: เหรอ
3: ใช่ครับใช่ใช่ใช่
2: เขาดีอ่ะพูดกันไอ้โค้ชกรุงเทพพิเศษเนี่ย
3: ใครวะ
2: ฮะ
3: ใครอ่ะ
2: ปีนี้ใครไม่รู
3: ้ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ภาคมาใครเจอแชมป์เนี่ยเดินตัวเดินกุมไข่หาแชมป์ทุกคน
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: เออ
2: เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือเมื่อกี้ตั้มใช้คำว่าอะไรนะไปไกลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ไปจริงๆแล้วคำว่าไปไกลเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆที่กั้นระหว่างคำว่ากูไม่กลับเหมือนกันนะ
3: in the good ring
2: อ
3: ๋อ in the good ring
2: อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยเรื่องนี้ได้ต่อเพราะ
3: ไม่ได้เห็น
2: ตั้มเขามีคำถามอยู่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือมีการแข่งขันอ่ะเราก็นับว่าเป็นกีฬาก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ผู้ชนะกี่เหรียญกี่ได้เท่าไหร่ล่ะ
3: โอ้จะรู้ไหมครับเนี่ย
2: 1ล้านครับ
3: ล้านเหรียญแหละครับอ๋อที่พิธีกรหัวล้นเขาบอกว่าไอช่องมึงเอา1 3
2: เอา1ล้านให้เขาไปเลย
3: เออมันขนาดนั้นเลยเหรอ
2: โชว์บิสเนส
3: เออเพราะว่าคือไม่ใช่เลยนะเราก็แบบพอฟังโอ้21ปีแล้วใช่ไหม21ฤดูกาลละเราก็เห็นสารพัดโชว์มากเลยนะ
2: อ
3: ย่างเนี่ยไอ้โชว์บางโชว์ที่มันเคยไปแล้วแบบผมชอบมากก็แบบไอ้โชว์ที่เป็นแบบเด็กญี่ปุ่นผมม้า
2: ที่แบบที่ดูเลย
3: ที่มันเต้นกันแบบโอ้โหเต้นกันยับไปเลยอ
2: ่
3: ะอันนั้นน่ะก็ดีแล้วก็แบบไอ้มายากลที่มันแยกแขนขาออกหรือแต่หัวต่อหน้าต่อตาเลยก็มีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าถ้าเกิดเล่นดนตรีอ่ะมันก็ควรไปอยู่พวกแบบ The Voice อะไรอย่างงี้แบบวะอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่านี่ร้องเพลงนี่แบบมันจะดังขนาดนี้หรือว่าแบบมันเป็นเหมือนมันก็คงมีคนดังอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่อ้าว1-1แล้วฮะ ไทยเวียดนามฮะ
2: เอออ้
3: าวนะครับแต่ก็เลยแบบอันนี้ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใครเจ๋งกว่ากันก็ว่ากันไปเอ๊ะแต่พี่เพชรจะบอกว่าไงมันเป็นการแข่งขันมันเป็นโชว์บิสเนสนะฮะ
2: คืออย่างนี้ต้องให้เข้าใจนิดนึงนะครับคำว่าเวลาคือเราทำเรียลิตี้โชว์เนี่ยนะฮะคือทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในณปัจจุบันนะตั้ม
3: ครับ
2: ทุกอย่างมันเกี่ยวกับพวกเรตติ้งนะคร
3: ับ
2: เกี่ยวกับเรื่องเรตติ้งอันนึงที่เราจะมองได้ชัดที่สุดนะครับก็คือยอดวิวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคนไหนได้

0: ยอดวิว2ล้านโชว์ต๊อกตั้มยอดวิว10ล้านพี่เป็นเจ้าของรายการบอกว่าฤดูกาลนี้ให้ตั้มชนะไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เฮ้ย
1: แต่มีซีนให้มันเยอะหน่อย
0: ถูก
1: อ
0: ขอแอร์ไทม์ให้ตั้มเยอะเพราะนั่นคือรายได้ที่ประกอบมาซึ่งปีนี้เนี่ยน้องเนเน่ของเราเนี่ยเนรมิตเรตติ้งตรงนั้นให้กับ AGT
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งได้และเสียนะครับในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมนะในฐานะหนึ่งในแฟนลิลิตี้มาช้านาน
0: ขอโทษนะดูข้อความเหมือนมีทัวร์ลง
1: ยัง มี
0: กลัว
1: ตอนนี้
0: ประเทศนี้กลัวมาก
1: ยังไม่มาเขาไปลงฮัทสันอยู
0: ่แต่เดี๋ยวก่อนอื่นถามให้แน่น้องเนเน่นี่คนไทยใช่ไหม
1: ไม่ยังไม่มีใครเคลมพี
0: ่มี
1: อยู่ภูเก็ต
0: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
1: ใครอีกอะ
0: โอ้โหขาประจำขาประจำนะ
1: ก็อยู่ร้อยแล้วนะอยู่บาร์เซโลนามันยังเคลมเลย
0: เอออ
1: ้าต่ออย่าเปลี่ยนเรื่องเร็วดิ
0: เออเดี๋ยวไม่ทันใช่ไหม
1: กินยาแล้วลืม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เออ
0: ดีอย่าลืมกินยานะ
1: เออนั่นแหละกินยาตรงเวลามาก
0: พูดเรื่องเรตติ้ง
1: ก็พอมาถึงอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนจุดอ่อนนะพี่เพราะว่าผมว่าเรียลลิตี้อ่ะหรือว่ารายการพวกนี้ยังไงซะความที่มันจะแบบเป็นจุดไคลแม็กซ์ของมัน
0: อ
1: ่ะคือความสดความใหม
0: ่
1: ความไม่เอียน
0: อ
1: ่ะถูกป่ะดังนั้นน่ะเราก็จะเห็นมากๆเลยครับดูง่ายๆดูอย่างรายการในประเทศไทยอ่ะผมก็เชื่อว่าแบบทุกรายการก็เป็นอย่างที่พี่เพชรพูดนั่นแหละถ้าเกิดว่าสมมติรายการอย่าง The Voice Blind Audition คนนี้แม่งแบบคนอื่นก็เฉลี่ยกัน5เขาเฉลี่ยกัน 100,000 ถึง 300,000 ไอ้คนนี้แม่งล่อไป3ล้านแน่นอนรอบต่อไปมันก็ต้องแบบไปทำสกู๊ปไปนู่นไปนี่ให้แบบมันดูนั่น
0: ค
1: ุ
0: ณเป็นใครมาจากไหนสภาพบ้านคุณเป็นยังไง
1: เ
0: ฮ้ยมาเว้ยคนจนไว้โอ้โหมาแล้วเว้ยทีเด็ดแล้วเว้ยสตอรี่มาเต็ม
1: เขาบอกเนี่ยลองไปสังเกตดูว่าแบบเนี้ยไม่ค่อยได้แชมป์
0: อ
1: ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันพีคของมันไปแล้วไงเนี่ยมันแบบโดนอัดโดนทำซ้ำโดนเล่าซ้ำโดนเล่าซ้ำจนแบบว่าแล้วไงอ่ะ
0: ก็พี่จะเปรียบเทียบนิดนึงที่เคยผ่านตามานะ
1: ครับ
0: Britain Got Talent
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็คือของทางฝั่งอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยพี่จำไม่ได้ว่าอันดับ2คือใครนะครับคือเราแค่ดูผ่านๆเนื่องจากเราเป็นคน
1: ผมมีในหัวแล้วว่าพี่จะพูดถึงใคร
0: พี่อันนี้พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้พูดถึงนักร้องผู้หญิงที่ตัวใหญ่ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เจสูใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: okay, okay,
0: ไม่ใช่ซูซานบอยดูสิชื่อยังเลยเนี่ยคือปีนั้นเนี่ยมันมีโชว์เด็กสาวคนหนึ่งกับสุนัขของเธอ
1: ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งสุนัขแบบว่าเต้น
1: อ
0: ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเต้นตั้งแต่นั้น
1: อ
0: ่ะมันจะแบบเลื้อยตามขากระโดดแล้วทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเพลงไงคุณจะเห็นอะไรที่คล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าสลับสลับโมชั่นกันไก่คนเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยมันเหมือนมีคนพูดว่าคือหมาเนี่ยน่ารักคือโดยว่ายิ่งคนอังกฤษอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบ
1: เพ็ทเลเวอร
0: ์เพ็ทเลเวอร์เพราะฉะนั้นในตรงนี้เขาบอกว่าคือประมาณว่า give her the prize ประมาณว่าให้เนี่ยชนะไปส่วนไอ้ที่สองเนี่ยแม่งไปทำมาหากิน
1: ใช่
0: อื่นได้เยอะ
1: ใช
0: ่ give คนเนี้ย the money ประมาณนั้นแล้วมันผลมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆก
1: ็คือ
0: แต่ว่าคนที่ได้ที่สองเนี่ยได้โอ้โห
1: ก็ออก
0: ไปไหนถึงไหนถึงไหน
1: ออกเทปออกอะไรออกอัลบั้มอะไรไป
0: นี่ก่อนไอ้อดัมแลมเบิร์ตเนี่ยนึกออกใช่ไหมตั้
1: ม
0: อดัมแลมเบิร์ตนี
1: ่อเมริกา
0: หรือบริเตน
1: จำไม่ได้ครับพี่แต่ที่เขามาที่เขามาทัวร์กับวงควีน
0: ใช่ไ
1: หม
0: เป็นพี่เชื่อว่าอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถพี่จะไม่ใช้คำว่าเทียบเฟรดดี้เมอร์คิวรีแต่ว่าสามารถใส่รองเท้าคู่นั้นแล้วทำผลงานได้โอเคแม้กระทั่งมันมีก่อนหน้าอดัมแลมเบิร์ตมาเนี่ยมันมีรุ่นเก่าเลยนะพอลโรเจอร์สซึ่งก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทัวร์กันอยู่ทัวร์หนึ่งแล้วตัวพอลโรเจอร์สเองเขารู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่คุ้มอ่ะเขาก็เลยแบบว่าถอนตัวไปแล้วมันถึงกลายเป็นแบบว่ามองหาเป็นอดัมแลมเบิร์ตซึ่งอดัมแลมเบิร์ตเป็นอายุน้อยใช่ไหมการที่คุณอายุน้อยแล้วคุณก้าวขึ้นมาสวมรองเท้าของเฟรดดี้เมอร์คิวรีอย่างเงี้ยนะ

0: มันทำให้คือพื้นที่หายใจเขาอะมันเยอะคือถ้าสมมติว่าเขาทำได้ดีมันก็คือได้รับการชื่นชมอย่างสูงแต่ถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันมีแบบว่าประสบการณ์ยังน้อยอายุยังน้อยแต่ไม่เป็นไรโอเคนะอะไรอย่างนี้ไงแต่ขณะที่เป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เนี่ยมันชนเพดานหมดแล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วถ้าพลาดคือจบ
1: ใช่แล้วเขาก็คงมีความคิดว่าแบบอายุเท่านี้แล้วอะทำไมต้องแบบมาเป็นอะไรเงี้ยแล้วแฟนๆก็ไม่ได้นั่นด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะครับ
0: ที่พูดนี่คือเราทั้งคู่ก็เชียร์น้องเนเน่เราก็อยากให้น้องเนเน่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ตอนที่ช่วงเบรกเนี่ยตั้มพูดว่าอย่างนี้คือพี่ยังไม่ได้ดูคลิปนะแต่ว่าแบล็คโอซันเนี่ยเป็นคัฟเวอร์เลยหรือว่าเอามา arrange ใหม
1: ่ cover ใหม่เลยครับต้องใช้คำว่า arrange ใหม
0: ่มา arrange ใหม่ก็ยัง
1: เร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่พูดกันนักดนตรีใช่ไห
0: ม
1: ชุดคอร์ดยกออกก็เลยไม่หม่นเพราะว่าของพี่คริสเนี่ยโคตรหม่นเลยนั่งชีวิตกำลังเศร้าได้ยินเสียงผู้ประกาศข่าวท้องถิ่นอ่านข่าวพยากรณ์อากาศอ่านผิดคำนี้ไม่มีในพจนานุกรมอ่านผิดแล้วรู้สึกโอ้แบ็คโฮซันชีวิตกูชัดๆเอามาเขียนต
0: ่
1: ออ ะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้หม่นใส่ไมเนอร์แหลกเลย
0: ไม่เหมือนกับเนวาน่าไอเพลงดังดูดิ
1: ลืมชื่อ Smell
0: Like ที่แบบ Entertain Us
1: เ
0: ออนั่นอ่ะมันอยู่บนฝาผนัง
1: ครับ
0: ของเมียมันตอนนั้น
1: ใช่
0: เออมันก็
1: อะไรอย่างนี้ไปเนี่ยแต่ว่าเขาน้องก็ทำเหมือนกับว่าแบบให้มันโล่งๆหน่อยแล้วก็แบบได้มีร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไอ้ท่อนใส่โซโล่ก็ประมาณนึงก็ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบประมาณนึงก็คืออย่างว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นคนฟังเพลงที่เราเห็นแบบตาค้างมาเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็แบบแล้วผมก็รู้สึกแบบว่าก็อยากจะบอกแบบว่าขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไง
0: อืมถูก
1: ได้ก็บอกป่ะ
0: ม
1: ันไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่อ่ะแบบมาเนี่ยคือผมเอางี้เลยพี่ถ้าเกิดสมมุติว่ามือกีตาร์ระดับโลกแก่ๆคนนึงอ่ะเกิดสตีฟไวนึกสนุกมาแข่งอ่ะสตีฟไวขึ้นต่อเนเน่ไม่ก็ต้องมาตรฐานเดียวกันอ่ะ
0: ถูก
1: อ้าวถูกป่ะล่ะ
0: แต่ว่าณปัจจุบันนะ
1: เอ
0: าณปัจจุบันนะไม่ได้บอกสตีฟไวไม่เก่งนะ
1: ครับ
0: ด้วยกระแสด้วยอะไรก็ตามที่ใบมีสิทธิ์เสร็จนะ
1: ใช่ถ้าเกิดวัดผลกันด้วยอย่างนี้นะ
0: อันนี้มันคือเรื่องที่พี่เราพูดกันเมื่อกี้เรื่องพอลโรเจอร์สกับอดัมแลมเบิร์ต
1: ใช่
0: สตีฟไวมันคือชนเพดานไปแล้วไงเรียบร้อยละคือดีกว่านี้ก็ไม่รู้จะยังไงละมันไม่ได้ไงดีกว่านี้เพราะสตีฟไวนี่คือที่สุด
1: คนส่งมาบอกแลมเบิร์ตนี่เป็นอเมริกันไอดอล
0: อ๋อคุณรายการ
1: เยอะมากเลย
0: อเมริกันก็ท ALENT อเมริกันไอดอล
1: อเมริกันเอ็ก
0: ไอ้อันนี้อ๋อโอเคแหมนึกว่าประกวด
1: ผมสะใจผมได้ฉีกหน้ากากของพี่ออก
0: คืออะไรฮะ
1: พี่แม้พี่จะทำหน้าแล้วทรงผมเหมือนนักบวชจริงๆแล้วไม่ใช่
0: พี่เวลาพี่ชั่วแบบชัดเจน
1: ฮะ
0: เวลาพี่ดีพี่ก็ดีแบบชัดเจน
1: พี่ชั่วจนได้แชมป์เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมส่วนคนอื่น
1: ครับ
0: จะดีแบบจริงจังหรือดีแบบแกล้งดี
1: ครับ
0: และชั่วแบบเงียบ
1: ๆ
0: ทำตัวเป็นมาเฟีย
1: ครับ
0: อันนี้อีกเรื่อง
1: เฮ้ยใครวะครับ
0: ฮะ
1: เจออย่างนี้กลางสี่แยกต้องตบแล้วนะครับ
0: ผมอยากเจอฮะไม่ต้องสี่แยกที่ไหนก็ได
1: ้ทำไมคุณมาเฟียไดมอนด์อย่างนี้ครับเนี่ย
0: นะครับตอนนี้เวลาผ่านมาทั้งหมด
1: 64
0: นาทีนะครับก็เป็นเสมอกันนะฮะอยู่1ประตูต่อ1
1: ครับเอางี้ถามต่อถ้าเกิดว่าสมมติเราจะจบน้องเนเน่ยังเนี่ย
0: ได้ไม่แล้วแต่คุณ
1: ถ้าน้องไอ้โจทย์เนี้ยเนี่ยคือผมมันมีอันนึงเนี่ยที่แบบมันอยู่ในหัวผมมานานมากแล้วผมก็แบบผมได้ยินแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มีคนดนตรีมานั่งอยู่แล้วก็พูดอย่างนี้ในวิทยุรายการกีฬาคือเขาจะมีคำหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวต่อไปเนี่ยน้องเนเน่มันต้องเลือกมาสักเพลงอ่ะวิธีคิดอย่างเงี้ย กับไอ้คำที่เขาเรียกว่าสเตเดียมซองอะพี
0: ่อ๋ออ่าฮะโอเคอย่างคือ
1: เพลงที่ถูกออกแบบมาให้กับคนหมู่มาก
0: คือจริงๆมันมาจากคำว่าอารีนาร็อก
1: อ
0: ารีนาร็อกเนี่ยมันก็คือคือบทเพลงยกตัวอย่างเช่นสมมติวงแรกที่แบบเวลาเอ่ยชื่อว่าเป็นอารีนาร็อกเนี่ยเราจะนึกถึงวงเจอร์นี
1: ่
0: นะ
1: Don't Stop Believing
0: นั่นน่ะหรือวง Styx ก็มีนะก็ใช่หรือยกตัวอย่างเช่นคือคำว่าอารีนาร็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกเพลงของวงนี้มันเป็นแต่ว่ามันมีเพลงที่มันให้เกิดไอ้คำนี้อารีนาร็อกก็คืออ่ะอีกเพลงหนึ่งตัวอย่างชัดเจน Final Countdown อันนี้คือใครไม่สมมุติคนไปดูคอนเสิร์ตวงยุโรป
1: ครับ
0: พอมันขึ้นเต้นเต้นเต้นเต้นโอเคมันก็จะมีคนมาสนมันก็จะแบบอาจจะแบบใช้ปากแบบเต้นเต้นหรือแม้กระทั่งรอตุ้มเต้นเต้นเต้น It's a Final Countdown คือมันจะเป็นแบบนี
1: ้
0: คือคำว่าคือคำว่าถ้าเกิดสมมติว่ามองว่าโจทย์แบบว่าน้องเนเน่เขาต้องการเพลงที่เรียกว่าเป็นสไตล์นี
1: ้
0: เป็นสเตเดียมจริงมันก็มีตัวเลือกเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เหมาะไหมกับรอบชิงชนะเลิศ
0: เขาเล่นที่ไหนอ
1: ่ะไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในฮอลล์ตรงนั้นเนี่ย
1: มัน
0: ก็ไม่ใช่สเตเดียมมันจะไม่ได้ฟิลไงนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่านัดชิงพี่ยกตัวอย่างแล้วกันนัดชิงอเมริกาทาเลนต์จัดโรสโบว
1: ์
0: เฮ้ย
1: ได้อยู่
0: ตรงนี้เนี่ยสำหรับทุกโชว์นะโดยเฉพาะเป็นโชว์ดนตรีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยนะ
1: คร
0: ับ ถ้าบอกว่าสรุปรอบชิงเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนี้แล้วนะครับเราจะไปกันที่โรสโบว์หรือเราไปที่สนามอะไรนะนิวยอร์กที่ชิงบอลโลก
1: จินเลต
0: เนี่ยถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้เชื่อบอกว่าแนวคิดทุกคนจะเปลี่ยนทุกคนก็จะต้องมุ่งหาว่าทำยังไงให้ทั้งสเตเดียมอยู่กับฉัน
1: ใช่ไหม
0: ชั้นสามขอเสียงหน่อยชั้นสอง
1: จ่ายตังค์ยัง
0: เฮ้ยนี่มันคอนเสิร์ตอะไรนี่คุ้นๆถักนิตติ้งกันอยู่เหรอ นั่งเงียบเชียว
1: กลับบ้านไปเลยไปอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตใครเนี่ย
0: คุ้นๆ
1: นะฮะซึ่งแบบเนี่ยอย่างของอเมริกาเนี่ยจากเท่าที่บรรยายมาเนี่ยมันก็จะมีชุดเพลงอยู่ประมาณหนึ่งนะพี
0: ่ครับ
1: จะเก่าจะแก่เนี่ยก็จะประมาณหนึ่งอย่างเพลงที่ใช้อ่ะแน่นอนนะฮะตอนที่แบบรับแชมป์อย่างของควีนเขาก็จะมี
0: หรือ We Are The Champion
1: ใช่แล้วก็แบบตึกโป๊ะตึกโป๊ะ
0: แ
1: บบ
0: นี้ We Will Rock You
1: ตะอะไรเงี้ยแล้วก็มี
0: ทำไมไม่ร้องออกมาว่าทำไมกวนลิขสิทธิ์เหรอ
1: จำไม่ได้ร้องไม่ได้ไง ไออย่างของพี่บอง Living on a Prayer
0: It's My Life ได
1: ้ก็ได้อยู
0: ่เพราะวงพี่จะเล่นอยู่เพิ่งซ้อมอันนี
1: ้แต่ทำเป็นเล่นไป20ปีได้ไหมเนี่ย
0: ได้แต่ว่ามันดีอย่างตรงที่ว่าคือพอเรามาสตูดิโอเรามาเล่นยิงปกติพี่จะไม่ค่อยอินกับวงร็อกช่วง80 90พี่เฉยๆพ
1: ี่ 2,000 เพลงวันนี้
0: whatever คือพี่เนี่ย70
1: แก่มาก
0: เหมือนมีเพศอย่างนึง
1: แก่มาก อันนี้ไงไอ้เดฟเลพาร์ด
0: อะไรพวกเนี้ย
1: เดฟเลพาร์ดใช่มั
0: ้ยแล้วก็ถือว่าโอเคนะ
1: เค้าแต่เพลงนี้เขาบอกมันมากเหรอ
0: เนี่ยดู
1: ควอซัมชูเกอร์ออนมีเนี่ย
0: ฮะ
1: Pour some sugar on me
0: Aerosmith เนี่ยสำหรับเพลง I don't wanna miss a thing เนี่ยมัน sentimental ให้ไปเล่น Walk this way ดีกว่า
1: โอเคแล้วใครจะร้องท่อนแร็ปหรอครับ
0: ก็ร้องเองสิ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออ๋อๆ
0: Queen We Will Rock You เดี๋ยวไม่มีพี่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยอย่าง Bon Jovi Living on a Prayer You give love a bad name Shutter อันนี้ก็โอเคแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า arrangement ที่จะถูกทำ
1: ใช่
0: นึกออกไหมทำไงให้มันเป็นของยุคนี้
1: ผมเคยคุยกับนักร้องระดับประเทศเลยคุณเสกโลโซมานั่งคุยกันกับคำว่าแบบ
0: คุยรู้เรื่อง
1: ตอนนั้นหนักกว่านี้ตอนนั้นกำลังพีคเลยยังคุยรู้เรื่องเลยอย่าบอกว่าพี่เสกที่รักผมนะ
0: เขาก็น้องรักพี่เหมือนกัน
1: พี่เสกเนี่ยพี่เสกผมเข้าไปคุยในบ้านไปเลยพี่เสกเขาจะชอบวงนี้เขาจะพูดบ่อยเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาอยากได้บรรยากาศเล่นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนว่าสเตเดียมซองแบบวงนี้ครับสมบัติแห่งชาติออสเตรเลีย
0: ACDC
1: นี่ดิวะคุยกับคนดนตรีนี
0: ่ back in back แล้วก็ร้องลำบากมาก
1: ต้องทำเสียงแบบมันเป็นเสียงอะไรอ่ะ
0: คือเอาอย่างนี้วงพี่เนี่ยเล่น ACDC 2เพลงคือ back in black ก
1: ับ
0: highway to hell
1: โอ
0: ้แต่ว่า
1: highway to hell
0: ไอ้เน่งอะนะจะเป็นคนพูดเองบอกว่าวันนี้ขอพักแบ็คอินแบ็คพร้อมขึ้นอยู่กับสภาพมันต้องสมบูรณ์สุดแต่ Highway to Hell เนี่ย
1: ดันไม่ได
0: ้ได้เมื่อไหร่ก็ได้
1: ใช่ไหม
0: ด
1: ีผมเคยบ้าซื้อซีดีตามด้วยนะนั่งฟังอยู่7แผ่นมันยังไม่จบเลยอะเยอะจริงๆเลยอัลบั้มลุงไงเนี่ยนะครับแล้วก็มีแล้วก็อีกอันนึงไอ้ที่เป็น Thunderstruck อะโอ้โหไม่แทนมือกีตาร์เลยตอนขึ้นเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยครับไม่งามผมไม่งอนนะครับ
0: แวนเฮเลน
1: จัมป์เหรอ
0: ก็ได
1: ้เออ
0: เส
1: ียจัมป
0: ์เอออันนั้นก็คืออ่ะถ้าแวนเฮเลนเล่นไลฟ
1: ์
0: เล่นเพลงจัมป์
1: ใช
0: ่ตรงนี้ก็จัมป์อ่ะถามว่าคนที่ฟังอยู่มีใครไม่โดดมั้ง
1: แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเก็ตนะดูจากบอลโลกอ่ะดูจากบอลโลกเนี่ยเหมือนกับว่าพอมาเนี่ยเขาจะมาอินกับพวกที่แบบอย่างฟูลไฟเตอร
0: ์
1: ซึ่งฟูลไฟเตอร์เนี่ยสำหรับเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นอาจารย์ปู่ไปแล้วนะพี่แต่แบบพวกเราเห็นมาตั้งแต่พี่เดฟอยู่นิวาน่า
0: พี่ขอเสนออีกเพลงหนึ่งเอ้ยอีกวงหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วนะ
1: อีเกิลไม่ได้แล้วนะครับ
0: ไม่ได้
1: อีเกิลไม่ใช่แล้วนะ
0: จะมาเล่นโฮเทลแคลิฟอร์เนียแต่โฮเทลแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีเป็นการเขียนของเขาเนี่ยมาจากเพลงไทยนะ
1: คืออะไรฮะ
0: ก็คุณไล่เนื้อได้ไหมไล่เนื้อ
1: On the highest highway
0: บนถนนของทางซูเปอร์ไฮเวย
1: ์ Four in my hair
0: Two wind in my hair
1: ลมเย็น
0: เสียงลมพัดมาแต่ไกล
1: โอ้โห
0: Warm smell
1: ลมพัดมาแต่ไกล
0: Warm smell of colitis
1: เออ
0: กลิ่นดอกโศกชวนดมRising up to the air หายไปเลยหายไปในอากาศ
1: เพลงอะไรครับเนี่ย
0: ฮะ
1: เพลงอะไรคร
0: ับ เยอะแยะไปก็สมมติไป in the descent เนี่ยพี่เคยพี่ข้อจำไม่ได้
1: ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนอีจี้เอาตายเลยนะครับเนี่ย
0: I saw a shimmering light ไอ้ที่ปลายท้องฟ้ามีแสงลำไร
1: ไอ้นี่พี่ตูนอันนี้พี่ตูน
0: My head grew heavy and my side grew dim เวียนหัวงานบ้าน
1: อันนี้พี่แหวน
0: I had to stop for the nightพักตรงนี้ดีกว่า
1: อะพี่เบิร์ด
0: เป็นไง
1: มั่วดีจะแข็งแล้วไม่ควรมีความน่าเชื่อถืออะไรผู้ชายคนนี้เลย
0: พี่จะบอกว่าวงนึงที่แบบว่าเรียกว่าเป็นสเตเดียมแบบ
1: กินเดย
0: ์ฮะ
1: ผมชอบกินเดย
0: ์โคเพล
1: แต่โคเพลมัน
0: ไม่ร็อก
1: มันไม
0: ่แต่ว่ามันแบบ
1: มันไม่มันไม่เร้าใจเลยสำหรับผม
0: โอ้โหไม่คือแต่ว่าโชว์มันอะโชว์มันคือมันนีดไลติ้งแต่ว่าถามว่าวงนี้เอาคนดูอยู่ไหมอยู่มัน
1: รุ่นพี่เนี่ยระหว่างโคเพย์โชว์กับ YouTube โชว
0: ์ต้องดู YouTube
1: เห็นไหมก
0: ูไม่แต่ถามรุ่นพี่ไง
1: ใช่
0: เพราะว่า YouTube มาก่อนนาน
1: เพราะว่าแต่ว่าเรื่องแบบการลงทุนนี่ก็ไม่ต่างกัน
0: ใช่
1: นะครับเนี่ยอย่างในนี้เขาก็จะมีอย่าง The Killerมิสเตอร์ไบรท์ไซด์พี่เพชรไม่ฟังละไม่ฟังละอัลเทอร์เนทีฟร็อกกินเดย์ฟังไหม
0: ฟังสมัยก่อนก็คือมันช่วงกินเดย
1: ์ I hear this coming round
0: เอาแบบนั่นไหมแบบว่าคือเล่นแบบฉีกเลยนะไม่ต้อง Give it to me baby
1: Prettify or the
0: white guy for white guy
1: ชื่อวงอะไร The Offspring
0: ฉีกเลย
1: แล้วก็ต่อด้วย Who let the dog out
0: อันนั้นเนี่ยคนดูสนุกแน่นอน
1: ใช
0: ่แต่ว่าไม่รู้ว่าคะแนนโหวตหรืออะไรมันจะนั่นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าถามว่ามันเอนเตอร์เทนไหมโคตรเอนเตอร์เทนครับผม
1: ใช่เลทฮอตไหมเลทฮอต
0: ฮะ
1: เลทฮอต
0: Give me away now
1: เออ
0: เนี่ยนะ
1: แล้วเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าแบบเล่นอยู่แล้วก็แบบโยนกีตาร์ออกแล้วก็เต้นป๊อปแล้วก็รับกีตาร์เล่นต่ออะไรเงี้ย
0: เล่นแบ็คพิงค์
1: มีบางคนบอกว่าน่าจะมีเหมือนกับว่าแบบเป็นรวมโซโล่เพลงไทยเข้าไปสักหน่อยอย่างเงี้ย
0: ถ้าเดี๋ยวหลายเพลงเลยเดี๋ยวโดนฝรั่งฟ้อง อ้าวเฮ้ย
1: แล้วถ้าเกิดว่าเล่นถ้าเกิดสมมติน้องเขาจะเล่นเพลงไทยเข้าไปสักนี่นะพี่ว่า
0: เช็คกันละเอียดเหมือนกันนะไม่งั้นแย่นะ
1: ผมอะตอนนั้นผมจัดอีกที่นึงอะผมยังคุยบอกว่าแบบเฮ้ยรุ่นนี้แล้วเนี่ยไหนน้องมันก็แบบมาตอนนั้นพูดในช่วงที่ผมยังไม่เข้าชิงด้วยซ้ำไปไหนน้องเขาก็ไปรับปากขึ้นคอนเสิร์ตพี่เสกแล้วเนี่ยน้องก็ชวนพี่เสกไปขึ้นก็ทาเลนต์อ้าว
0: ก็
1: จะมีน้ำหนักอะไรกับคนอเมริกา
0: ไ
1: หม
0: ไม่อะ
1: เบอร์หนึ่งไทยไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: วะไม่อยู่กันเลย
0: อุ้ยนี่คุยมาเลย
1: งั้นเชิญลิซ่าไปยังสนุกกว่าใช่ไหม
0: ถูกเพราะว่าลิซ่าสากลไงสากลไงคือ worldwide international
1: ลิซ่าเพลงอะไรดังวะ
0: พี่จำลิซ่าเนี่ยเรื่องเพลงพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องตอนสมัยเล่นมายากลเนี่ยเก่งมาก
1: ฮะ
0: ไม่ทันเลย
1: ลิซ่าของฮิรันเนี่ย
0: พี่จำลิซ่าไปพิษ
1: ฟิลิปเนี่ยลิซ่าไปพิษใครวะดาราอะ
0: ก็นี่ไงลิซ่าไปพิษเนี่ยพี่เล่น
1: กับฟิลิปลิซ่าของฮิรันนี
0: ่คือใครวะ
1: พี่เบกกี้อะ
0: อ๋อเบกกี้สีธัญญาเหรอ
1: ไม่ใช่เบกกี้
0: อ๋อโอเคโอเค
1: ที่ก่อนเขาคู่กับพี่โด่งอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เอาว่า
0: โอเค
1: มารู้ว่าจ่ายกับพี่เพชรนี่กู AI คนแก่มาเลยอ่ะ
0: ใช่ต้องประมาณนี้เดี๋ยวคุยไปคุยมาก็หมดเวลานะครับ
1: แล้วติงยังไม่มาเลย
0: อัปเดตสกอร์กันนิดนึงก็ยัง 1-1 อยู่นะฮะตอนนี้นาทีที่76
1: ครับ
0: นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะถามว่าวันนี้เราพูดเรื่องนี่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือให้เข้าใจว่าคือทุกคนมีความสามารถหมดแหละนะรายการพวกนี้นะครับมันเป็นรายการที่พี่ใช้คำว่าเป็นรายการ research ว่าในช่วงไทม์ไลน์นะตอนนี้เนี่ย what the public wants เท่านั้นเองหรือตอนนี้เนี่ยเนเน่ปุ๊บเนเน่เป็นคนที่ลากเรตติ้งให้กับ American Got Talent เพราะฉะนั้นดูเนนี่ให้แนวยาว
1: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ได้แปลว่าเนนี่ไม่เก่งนะแต่หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยคือ
1: ขายได้
0: เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่สามารถลากเรตติ้ง
1: เป็นหัวลากอยู
0: ่ไม่มีปัญหา
1: ใช
0: ่โอเค
1: ครับผมดังนั้นทัวร์มาลงพี่เพชรได้เลยนะครับ
0: ไอ้เม่งเหมือนด่าตัวเองอะโอเคนะครับ20นาฬิกา35นาที
1: ทำไมกูต้องโดนด่าเลยกูต้องโดนบูลลี่ด้วยเนี่ยจากคนที่ผมก็เหลือน้อยกูอีก
0: นะครับก็ล่ำลากันตรงนี้ละกันแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้านะครับก
1: ับ
0: กีฬาพาโรยก็ทุกอังคารพุธนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่เดี๋ยวดิถ้าเราทำคะแนนดีเนี่ยเราก็จะได้เล่นพุทธพฤหัสไงต้องดูคนดูว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าว่า
1: พี่จะได้เป็นหัวลากของร้านไหม
0: ใช่โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดี
0: ครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นาติงมาแล้ว
2: ครับผม
1: มาพร้อมกับประตูของทีมชาติไทย
2: ครับ
1: นะขึ้นนำเวียดนาม 2-1
2: 2-1 ขึ้นนำอีกครั้งนาติง จากวันชัยนะครับเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาหมาดๆเลยครับ
1: คือก็ไม่เข้าใจเวลาเปลี่ยนตัวของแอนโทนีฮัสสันนะ
2: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรนะฮะปันชัยลงมาก็ทำประตูได
2: ้เหลือเวลา5นาทีนะติงก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
1: คือวันนี้คุณลักษ์ไม่มานะครับ
2: ครับ
1: ป่วยนะครับป่วยทำงานเยอะก็เลยป่วย
2: ครับ
1: นะติงก็เลยได้มาทำกับกุ้ง
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งเราไม่ได้เจอกันมานานมาก
2: ครับนะติง
1: นะแต่ว่าติดตามผลงานของ
2: ครับ
1: คุณลาเมสอนเป็นประจำ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวตอนนี้เราดูบอลกันก่อน
2: ครับเหลือเวลา5นาทีสุดท้าย
1: คือเราต้องยิงอ่ะคือใครที่ไม่ได้ดูคิดว่าทุกคนคงดูบอลเนี่ยนะฮะเพราะว่าไทยเรายิงนำไปก่อนยศกรแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยได้จุดโทษ
2: โอ้โหโอกาสขึ้นนำ 2-0 นี่มีนะนี
1: ่ยิงธรรมดาก็ยิงเฉียบคมนะยิงจุดโทษดี
2: สถานการณ์กดดันด้วยไหมนั่นเองนักจริงชนะเลิศนะครับ
1: ไม่รู้ยิงยังไงให้มันข้ามคานไปได
2: ้ครับ
1: แล้วก็อีกแป๊บเดียวเขาก็ไล่ตีเสมอเรายิงเองอยู่นะ
2: ก็เป็นลูก
1: ชัดชัยบุตรพรม
2: ครับกระเด็นกระดอนออกมาม
1: ันเช็ดเสาใน
2: ครับ
1: แล้วก็เด้งมาโดนตัวชัดชัยเข้าไป
2: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็มาได้นำ 2-1 ในเวียดนามกำลังได้ตั้งแต่อมงลูกนี้โอ้ย
2: จะเป็นเท่าประจำเหงียนซนเซือนไหมฮะอะไร
1: ฮะเหงียนซนเซือนวันนี้อยู่เต็มเวลานะครับเหียนซนเซือนเนี่ยเหียนซวนเซิน
2: เหียนซวนเซือนฮะก็เป็นนักเตะโอสัญชาติมานะครับ
1: ก็เป็นนักเตะสัญชาติเกิดที่บราซิลนะครับแล้วก็เป็นคนบราซิลแต่ว่ามาใช้ชื่อตระกูลเหียนเหมือนกัน
2: ครับ อยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับต้องบอกว่า
1: คือถ้าเรายิงอีก1ประตูเนี่ยจะต้องต่อเวลานะคร
2: ับ ต่อเวลาสกอร์จะกลับมาเท่ากันที่3ประตูต่อ3
1: ปัญหาของทีมชาติไทยเราอยู่ที่พละกำลังเพราะว่าเมื่อครั้งแรกเนี่ยเล่นที่ราชมังเนี่ย
2: ครับ
1: เราก็เล่นดีอยู่ในครึ่งเดียวอ่ะพอครึ่งหลังเราก็โดน
2: เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพละกำลัง
1: นี่เราก็ค่อนข้างจะป้อแป้แต่มันมีแรงบันดาลใจนะแรงจูงใจเอาละครับจะได้ทุ่มละ
2: คือถ้าจะไปต่อก็ต้องใส่ให้หมด
1: เอาเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
2: เราเปลี่ยนผู้เล่นคนที่5แล้วนะครับ
1: พัทริกกูตัฟสันนะฮะนี่ฮะพัทริกกูตัฟสัน
2: ผู้เล่นคนที่5คนสุดท้ายครับ
1: เคยอยู่ในชุดที่เราก็เจอเวียดนามเนี่ยแหละครับแล้วก็ชุดที่เราชนะเวียดนามด้วยนะ
2: ครับ
1: กูตัฟสัน
2: ตอนนี้ไทยก็ต้องบอมใส่อย่างเดียวแล้วครับมาติงบุกอย่างเดียวเวียดนามก็ไม่มีทางเลือกครับเขาก็ต้องการสกอร์นี้ไว
1: ้คือเขาอุดได้นะครับเขาก็พยายามที่จะยื้อสกอร์นี้ให้จบเขาก็จะเป็นแชมป
2: ์ครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์มันทำให้เขาได้เปรียบเนาะนะติงเนื่องจากว่านัดแรกเนี่ยเขายิงตุนไว้เยอะ2ประตู
1: ยิงไป2ลูกแล้วก็คนนี้เล่นที่มีดิงนะครับมีดิงนี่ก็บ้านเขาเองนะครับโอ้โหหลบสวยครับ
2: โอ้โหแหวกลูกน
1: ี้แล้วก็ลูกนี้เขาไม่เปิดแน
2: ่
1: โอ้โหถ้าเขาเปิดมาก็มีโอกาสนะครับคือก่อนที่รายการเราจะเริ่มเนี่ยก็มีลูกหนึ่ง
2: ครับ
1: ไอ้ตัวนี้แหละกระชากไปแล้วแล้วจะไปยิงเอง
2: ครับ
1: เข้าหน้าต่าง
2: โอ้โหน่าเสียดายนะครับ
1: นี่โดนสไลด์ออกหลังเป็นลูกเตะมุมนะครับลูกคอนเนอร
2: ์สำหรับโค้ชเขาก็ถือว่าผลงานดีเลยนะครับ
1: ติ๊ง
2: สำหร
1: ับ
2: ท
1: ั
2: วร์
1: น
2: าเมนต์นี
1: ้คนนี้ก็มาแทนป้าหังซอป้าหังซอมาอยู่บ้านเราละ
2: ครับ
1: นี่สัจชัยสัจชัย
2: กาญจนบุรีนะครับ
1: ครับสัจชัยบุตรพรมเวียดนามได้เตะมุมนะครับ
2: ใจหายใจความลูกนี้ยังอ้าวไทยสกัดมาลูกนี้จะได้โตหรือเปล่ายังนะครับเวียดนามยังหนุนกันอยู
1: ่ไม่
2: จริงๆฟุตบอลนี้จังหวะเดียวนี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
1: ใช่ครับไปเล่นที่กดไว้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
2: ต้องบอกว่าเขาเองก็กดดันนะนะจริง
1: เราได้ลูกฟรีคิกครับคคณะโดนทำฟาว
2: เจ้าซีโฟนะครับเนี่ยน่าผิดหวังจริง
1: ธรรมดายิงลูกโทษดีนะ
2: ครับ
1: แต่วันนี้มันอาจจะกดดันหรือเหลี่ยม พื้นของมีดินนี่แหมมันไม่เหมือนบ้านเราเปล่าวะคณะนี้ก็ไม่รู้ย้ายทีมป่ะนะเพราะว่าธรรมดาเขาอยู่เมืองทองไง
2: เมืองทองครับ
1: แต่ว่าเมืองทองมันตกชั้นไปเล่น
2: ทีสอง
1: ทีสองนะครับลูกนี้ทอมเบียฟาวนะครับ
2: อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับนะติงเดี๋ยวอาจจะต้องดูหน่อยว่ากรรมการผู้ตัดสินที่3ที่4เนี่ย
1: ผู้ตัดสินวันนี้ก็ถือได้ว่าตัดสินดีนะเพราะว่าไม่ได้เข้าข้างเจ้าภาพเลย
2: ครับ
1: ก็เล่นเป่าตามเกมเขาไม่ได้เข้าข้างไทยหรืออะไรนะฮะแต่ว่าเขาก็เป่าตามเกม
2: ถือว่ามาตรฐาน
1: ถือว่ามีมาตรฐาน
2: เยี่ยมเลยครับ
1: วันนี้ประธานฟีฟ่ามาด้วย
2: นั่งคู่กับมาดามแป้งครับ
1: มาดามแป้งเขาเป็นFIFA Member
2: ทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับมาติงตอนนี้ก็เดินทางมา
1: เป็นผู้
2: จะ1นาทีแล้ว
1: เปิดเสียงเลยไม่เป็นไรหรอกได้ฟัง
2: ติงฟังเสียงเรานี่แหละครับ
1: เอ้ยเปิดเสียงหน่อยได้เออเนี่ยเซินๆล่วงลงไ
2: ปเสียงมันจะเข้าไป
1: ก็ไม่เป็นไรครับพอแล้ว
3: มาลิฟไปหาทอมเบียทอมเบียตั้งมาแต่ตัวดักก็ได
2: ้ปลิวมันจะปลิว
3: ตรงนี้วันชัยได้วันชัยเอาลุยมาลุยแล้ว
2: ปอนวันชัยลงมาถือว่าผู้ว่ามากครับจริง
3: แถวสองแถวสองเขาจะไม่ไปไหน
1: ยังไม่ได
3: ้ชุนมานเชื่อว่า
2: เขาหันไปทางไหนก็เตะไปทางนั้นแล้วล่ะครับตอนนี
1: ้เอาชัดชัยขึ้นมาเติมชัดชัยบุตรพรมเล็งแล้วโยน
3: ฝาดยาวมาบอมมาโดนดักไม่ได้ว่าจะทอมเบียไปฟาว
2: ตอนนี้ทอมเบียก็ขึ้นไป
1: ไม่ลง
2: แดนทุกครั้ง
1: ไม่ลงแล้ว
2: เล่นสไตล์เหมือนแม็กควายไปแล้วนั่นจริงเติมอย่างเดียวแล้ว
1: โอ้โหแม็กควายล่าสุดก็ไม่เอาไหนเลย
2: ความมั่นใจของกองเชียร์เวียดนามแต่โค้ชของเวียดนามก็ยังดูสีหน้าหวั่นๆอยู่นะจริง
1: ก็มันบอลศักดิ์ศรีอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าเขาได้แชมป์คราวนี้นะครับเขาก็จะเป็นแชมป์สมัยที่4ที่ติดต่อกันเลยนะ4ครั้งหลังเนี่ย
2: ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมา
3: ทุ่มเรือป่ะชัยพลทุกอย่างชัยพลวันนี้
2: ยังมีเวลาครับยังมีเวลาอีก2นาทีครับ
1: เอาชัดชัยเติมขึ้นมาแล้วเร็ว
3: มีเวลาแล้วครับ
2: นั่นแหละครับต้องโยนบอมไปอย่างเดียวเอาละ
1: ทอมเบี้ยโถชงไปให้ประตู
2: แหมมันยังห่าง
1: นะตัดสั้นนะฮะไปมงเช็ด
2: ทิปลูกนี้แหมใจร้อนไปหน่อยครับเอาแล้วครับ
1: จะโดนเขาโตมาสิครับเนี่ยฮะว่างๆเลยครับ
2: โตกับ
1: ยิงลูกนี้จบเลยครับ
2: โอ้โห
1: ชัดชัยถอยไม่ทันนะ
2: วันนี้เหมือนบอลไทยไม่มีดวงฮะเอาเป็นวันชัยนะจริงยิงยิงประตูเขาแล้วก็ยิงประตูตัวเองด้วยนะ
1: คือทั้ง3ลูกนี่นะ
2: ครับ
1: ไทยยิงตัวเองหมดเลยนะ
2: โอ้โห2ลูกครับจริง2ลูก
1: ยิงตัวเอง2ลูกนะครับ3ดิเขาตีเสมอ 2-2 ใช่มั้ยเขายิง2ลูก
2: เรายิง2เรายิง4ลูก
1: เรายิงทั้งหมดเลย
2: ครับ
1: 4ลูกเนี่ย
2: น
1: ํา เป็น
2: 4-2 ครับ
1: จบครับ
2: สถานการณ
4: ์นายกเวียดนามกับประธานฟีฟ่าครับ
3: โอ้โห2ประตูแล้วครับใ
2: ช่แล้วมันสวยด้วยนะครับชัดชัยต้องบอกว่าวันนี้เกินที่จะปกป้องประตูเลยจริงๆฮะ
1: เตะสวยซะด้วยนะ
2: โอ้โหแต่ละลูกเนี่ย
1: ซัดลูกตามน้ําฮะ
2: เข้ามุมดิ
4: ก็พยายามจะป้องกันอย่างดีที่สุดแล้ว
1: ครับ
4: สำหร
1: ับ
4: เ
1: จ้าชายครับก็ดีฮะยังได
2: ้ถือว่าได้ลุ้นนะครับจริงมาเยือนเวียดนามผลงานนี่ถือว่าเล่นได้ดีครับ
3: นี่ก็เสมอ 2-2 เวียดนามก
1: ็
3: แชมป์ไปครองคร
1: ับ เสมออย่างแบบนี้ก็ถือได้ว่าดี
2: ครับ
1: ดีของเขานะก่อนอื่นต้องขอบคุณมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันนะครับ
2: จริง
1: ก็รักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเรื่องพันนันนะครับเส
2: ีย
1: ง
2: ที
1: ่นี้สร้างพลังและก็ความภาคภูมิใจ
2: ครับ
1: แต่ว่าอย่าให้การพนันมาทำลาย
2: คุณค่า
1: วงการแบบนี้เลยนะครับ
2: จริง
1: ก็ต้องสรุปผลการแข่งขันให้ได้รับทราบนะครับว่าไทยเราได้รองแชมป์นะครับด้วยสกอร์ที่เรา เล่นดีนะวันนี้ค่อนข้างจะเล่นดีนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ติดที่จะมาตั้งรับนะเราบุกแล้วเราก็ยิงนำทั้งสองครั้งเพียงแต่ว่าไม่เข้าข้างเรานะฮะเราก็ยิงเข้าประตูตัวเองไปสองลูกเลย
2: ต้องบอกรูปเกมวันนี้เรามาดีเหมือนที่นติมบอกครับตั้งแต่นาทีที่12นะครับเราได้ประตูขึ้นนำเร็วจากยุทธกรบุรพาย
1: ิงสวยด้วย
2: ครับสถานการณ์เนี่ยมันทำให้เรียกว่าปลุกความหวังเลยนะจริง
1: แล้วพอครึ่งหลังนะครับคือครึ่งแรกเรานำอยู่ 1-0 พอครึ่งหลังปั๊บเนี่ยนาทีที่3มั้ง
2: ครับ
1: เราได้จุดโทษ
2: จังหวะ
1: ลูกเนี้ยถ้าคากานะยิงเข้าไปเนี่ยสกอร์จะเสมอกัน
2: ครับ
1: นะฮะเขายิงเราไปแล้ว2ลูกก่อนหน้านั้นที่บ้านเรา
2: ครับ
1: พอเสมอเนี่ยไอ้วิธีการเล่นมันจะต่างเปลี่ยนไป
2: ครับนั่นเองครับ
1: เราอาจจะตั้งรับถอยลึกแล้วรอโต้กลับ
2: ครับ
1: เขาต้องบุกแต่วันนี้เวียดนามบอกตามตรงนะก็เล่นผิดหูผิดตานะฮะเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีแต่ว่าโชคก็ยังเป็นของเขานะครับทำให้เขาได้แชมป์เมื่อเล็กที่แล้วที่เข้ามาเล่นบ้านเราเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็เล่นสู้เราไม่ได้เหมือนกันนะเราครองบอลดีกว่าแต่สิ่งที่เขาเหนือเราคือประตู
2: ประตู2ประตูในช่วงท้ายเกม
1: จริงๆเหนียวจริงๆ
2: ครับ
1: นะครับประตูเหนียวมาก
2: ในนัดแรกเนี่ยโอกาสเขาทำเราก็เยอะนะจริงผู้รักษาประตูเขาต้องบอกว่าดีเลยฮะ
1: มันประตูมันเหนียวไง
2: ครับ
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้แชมป์มาหลายครั้งแล้วเราก็แบ่งกันไปนะครับตอนนี้ทำเนียบแชมป์เนี่ยมันจะมีเราเนี่ยได้แชมป์มากที่สุดนะครับแล้วก็เวียดนามกับมาเลเท่ากันละ
2: สี่
1: ครั้ง
2: สี่ครั้ง
1: แล้วก็สิงคโปร
2: ์ครับ
1: ที่เหลือนี่ยังไม่มีทีมไหนในอาเซียนได้แชมป์เลยนะครับ
2: ก็มีทั้งหมดสี่มาเลที่ไหนมาจริง
1: มาเลก็ได้แล้ว
2: ใช่ไหมครับมีไทยมาเล
1: สิงคโปร
2: ์
1: เวียดนาม
2: อินโดนี่ยังไม่ได้หรออ
1: ินโดไม่ได้โ
2: อ้ซึ่งรอบนี้เนี่ยมาอินโดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเหมือนฟูลทีมชุดใหญ่เขามานะ
1: อินโดเขาเอามาไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
2: ์ต้นสังกัดไม่ปล่อยมาใช่ไหมมาดิง
1: คือมาไม่ได้เอาง่ายๆเด็กโอนสัญชาติเนี่ย
2: ครับ
1: คืออินโดจะบอกเขาโอนไปเขาเหมือนรับบ้านเรา
2: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเขาอ่ะมีนักเตะต่างชาติให้เลือกเยอะเยอะกว่าบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฮอลแลนด
2: ์
1: เพราะว่าฮอลแลนด์เนี่ยเคยปกครองอินโดเนี่ยเป็นร้อยปี
2: ครับ
1: นะครับเหมือนฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะหลายสัญชาตินะทั้งสเปนทั้ง อเมริกาอะไรเงี้ยฟิลิปปินส์ก็มีหลายตัวแต่ว่านักเตะเหล่านี้เขาก็คือของอินโดเอาดูง่ายๆนะอินโดเนี่ยจะไปเล่นเขาสามารถเล่นในทีมใหญ่ของอินโดได้ไอ้ของเนเธอร์แลนด์ได
2: ้
1: ทีมใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าทีม
2: ชุดใหญ
1: ่ชุดไม่ใช่ชุดใหญ่ครับทีมสโมสรใหญ
2: ่อ๋อทีมสโมสรที่เป็นในระดับลีกพรีเมียร์ลีกเขาฮะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นอาแจกอัมสเตอร์ดัมไม่ใช่เป็นอะไรแต่ก็เป็นทีมที่อยู่ใน
2: ลีกสูงสุดของประเทศ
1: หรือลีกรองนิดๆ
2: ครับก็มาตรฐานก็ยังดี
1: แล้วแต่บ้านเราเนี้ยถ้าให้เขาเลือกนะเขาก็จะอยากจะติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์แหละเพราะว่ามันเป็นทีม
2: ใหญ
1: ่ระดับโลกแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปถึงตรงสุดนั้นได
2: ้
1: เขาก็มาเลือกที่จะเล่นทีมชาติให้กับเมือง
2: สัญชาติที่สองสัญชาติที่สาม
1: หรือเมืองแม่เขานะหรือถ้ามันร้อยกว่าปีเนี่ยมันเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นเมืองเป็น
2: เมืองขึ้นไหมจริงเมืองปกครองไหมครับ
1: ถูกครับเขารุ่นหลาน
2: อ
1: ่ะไม่ใช่รุ่นลูกเลยนะ
2: ครับก็รับมาทั้งวัฒนธรรมเชื้อชาติอะไรมา
1: ของเราเนี่ยรุ่นลูกคือของเราเนี่ยก็อย่างแพทริกกูตาสันคนเนี้ยเป็นสวีเดนนะ
2: ครับ
1: สวีเดนก็มาเนี่ยคือคุณพ่อ
2: ครับ
1: คุณพ่อเป็นสวีเดนคุณแม่เป็นคนไทยอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: เหมือนกับเบนจามินเดวิดน
2: ี
1: ่พ่ออังกฤษ
2: ครับ
1: แล้วไปโตอังกฤษเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าไม่สามารถจะยึดตำแหน่งไปเล่นในฟูลแลมมั้ง
2: ใช
1: ่แล้วก็พ่อก็ย้ายมาอยู่สิงคโปร์จนกระทั่งติดทีมชาติสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยให้อยู่ได้เก กี่ปีเขา
2: ให้สัญชาติเลย
1: ให้สัญชาติได้เลย
2: ครับ
1: แต่บังเอิญเขามีเกณฑ์ทหารแกไม่อยากเป็นทหารแกก็เลยขอโอนสัญชาติมาไม่ใช่โอนอ่ะขอมาถือสัญชาติไทย
2: สัญชาติไทย
1: เพราะว่าสัญชาติไทยก็คือแม
2: ่ครับ
1: ทีนี้ในกรณีอย่างนี้ครับแต่ละชาติทำไมไม่เหมือนกันก็ว่ากฎหมายของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: อย่างบ้านเราเนี่ยกุ้งเนี่ยสมมุติว่ากุ้งเป็นสเปนแล้วกุ้งอยากจะมาเป็นคนไทย
2: ครับ
1: อยู่มา30ปีแล้ว20เกือบ30ปีก็ยังเป็นคนไทยไม่ได้
2: ไม่ได้
1: แต่ต้องมาขอสัญชาติคือในที่นี้หมายถึงว่ากุ้งไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวคนไทยเลยนะ
2: ไม่ได้มีภรรยาไม่ได้แต่งงานไม่ได้สมรสครับ
1: คือถ้าแต่งงานเป็นคนไทยแต่คนไทยสามารถเป็นคนไทยได้แอพพลายได้แต่เนี้ยแต่ทีเนี้ยกุ้งก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้อะไรแต่ทำประโยชน
2: ์ถึงว่า
1: เข้าไปทำประโยชน์ให้ชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์เขาก็ค่อยขนาดโค้ชเชย
2: ์โค้ชเชย์
1: สร้างเหรียญโอลิมปิก
2: ครับ
1: ได้ต้องหลายเหรียญน่ะ
2: ครับ
1: ยังขอสัญชาติไทยเพิ่งได
2: ้
1: เหตุผลเพราะว่าการขอสัญชาติไทยเนี่ยมันไม่ได้ขอกันง่ายๆ
2: ครับผม
1: ไม่เหมือนสิงคโปร์
2: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
8: นายสุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัล Health Forum 2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
9: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโด ยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนารุมนอุดมพรรายงาน
2: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมาช่วงที่2ของ
2: ครับผม
1: Nothing มาแล้วนะครับ
2: Nothing
1: สรุปว่าเราเป็นรองแชมป์นะครับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะฮะหรือแล้วแต่ชื่อสปอนเซอร์นะ
2: ครับNothing
1: ปีนี้ฮุนไดนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปี1996นะครับแชมป์แรกเลยคือไทยนะครับแล้วก็รองแชมป์มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์มาปี98นะครับ2ปีครั้งนะสิงคโปร์ปี98รองแชมป์เป็นเวียดนามนะครับแล้วก็พอปี2000ไทยเราเป็นแชมป์ได้2สมัยติดนะครับคือ2000กับ2002
2: ครับ
1: โดยมีอินโดนีเซียเป็นรองแชมป์ทั้ง2สมัยนะครับแล้วก็พอ2004สิงคโปร์กลับมาเป็นแชมป์ด้วยลูกครึ่งเต็มทีมเลยตอนนั้นน่ะตามมาด้วยอินโดนีเซียเป็นรองแชมป์อินโดนีเซียเข้าชิงบ่อยนะครับ
2: ครับ
1: ได้เป็นรองแชมป
2: ์
1: พอ2007นะว่างไปปีนึงนะครับ2004แล้วก็เป็น2007สิงคโปร์เป็นแชมป์ไทยเราเป็นรองแชมป์นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็พอมาปี2008เอาละครับตอนนี้เป็นปีทองของเวียดนาม
2: เริ่มมาละ
1: ดาวทองเวียดนามนะครับก็ได้แชมป์แล้วเราเป็นรองแชมป
2: ์
1: พอปี2010มาเลเซียเป็นแชมป์ครับ
2: ครับ
1: อินโดนีเซียเป็นรองแชมป
2: ์
1: 2012สิงคโปร์เป็นแชมป์ไทยเป็นรองแชมป
2: ์
1: 2014กับ2016นะครับ2ครั้งเนี่ยไทยเราเป็นแชมป
2: ์
1: โดย2014เนี่ยมาเลเซียเป็นรองแชมป์แล้วก็2016อินโดนีเซียเป็นแชมป
2: ์ยุคโค้ชซิโก้ไหมนั่นเอง
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็พอ2018เวียดนามกลับมาอีกครั้งครับเป็นแชมป์แล้วรองแชมป์คือมาเลเซียแล้วก็2020 2022เนี่ยไทยเราเป็นแชมป
2: ์
1: รองแชมป์คืออินโดแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเวียดนามแล้วก็เวียดนามมาเป็นแชมป์ปี2024
2: ครั้งที่แล้ว
1: แล้วไทยเราเป็นรองแชมป์แล้วครั้งนี
2: ้
1: เวียดนามเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: แล้วก็ไทยเป็นรองแชมป
1: ์สรุปว่าไทยเนี่ยแชมป์7สมัย
2: โ
1: อ้แล้วก็สิงคโปร์เนี่ย4สมัย
2: โอ้สิงคโปร์นี่ยุคทองนี่คือยุคช่วงลูกครึ่งใช่ไหมฮะนั่นเอง
1: ใช่ใช่98 2004 2007เวียดนามเนี่ยแชมป์3สมัย
2: ครับ
1: มาเลเซีย1สมัยส่วนอินโดนีเซียนะครับเข้าชิงเยอะ
2: เวียดนามจะเป็น4สมัยถ้ารวม
1: ครั้งนี
2: ้ปีนี้ด้วยอ๋อครับผม
1: แล้วก็อินโดนีเซียนะครับได้แชมป์มาได้รองแชมป์1 2 3 4 5 6อินโดเนียเป็นรองแชมป์6สมัย
2: โอ้โหเป็นแชมป์พันรอง
1: เป็นรองแชมป์มากที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: ขณะที่เวียดนามนี่เวียดนามกับไทยไทยเราก็เป็นรองแชมป์3 4สมัยนะ3สมัยนะ
2: ครับ
1: สมัยนี้เป็นสมัยที่4
2: ครับ
1: คิดดูจะ14ปีอ่ะ14สมัยเนี่ย14ครั้งเนี่ยเราเป็นแชมป์7
2: ครับ
1: รองแชมป์อีก4
2: โ
1: อ้คือเราเข้าถึงรอบสุดท้ายเนี่ย11ครั้ง
2: ตลอดเกือบทุกครั้งจาก17ครั้งใช่มั้ยถึง
1: 14สิ
2: จาก14ครั้ง
1: 14ครั้งนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นปีทองของเวียดนามนะครับไทยเราเป็นแชมป์ก็ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ96 2000 2002 2014 2016 2020 2022แล้วก็วันนี้ปีก็เป็นรองแชมป
2: ์ครับ
1: นะครับก็ไม่เป็นไรนะบอลมันก็ต้องมีแพ้ชนะถ้าเราแข่งแล้วเราชนะหมดสมัยก่อนเนี่ยเราพอเราชนะทีนึงเราก็บอกว่าเราจะไปบอลโลกตอนนี้เอาให้รอดก่อน
2: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยไหวไหมใช่ไหม
2: ครับ
1: ไหวหรือเปล่านะครับก็ต้องดูมาคุยกันเรื่องของเราบ้าง
2: ครับนะครับ
1: ระหว่างเนี้ยนะนัตติงก็ดูอินสตาแกรมของกุ้งริมเส้น
2: ครับนะนะ
1: แล้วนี่ภูมิใจมากเลยได้มานั่งคู่กับกุ้งเนี่ย
2: อุ้ยยังไงครับ
1: มีความรู้สึกว่า
2: อุ้ย
1: เดี๋ยวนี้กุ้งราเมศรศรีทับทิม
2: ครับ
1: ที่เราเคยอําเข้าไปตลอดนะครับว่าเป็นคนซื่อๆเป็นคน
2: ซื่อ
1: ซื่อแล้วก็เป็นคนรักการ
2: เดินทาง
1: ผจญภัยเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
1: เขายังทำนะเขายังเหมือนเดิมเขายังซื่อแล้ว

0: ก็ได้เห็นวิวัฒนาการของเด็กหนุ่มจากสุรินทร
1: ์
0: นะฮะว่าเขาคนนี้นี่ก็เป็นคนที่ตอนเนี้ยกลายเป็นมือหนึ่งนะฮะของมูลนิธิในการที่จะมาเป็นวิทยากรอบรมนะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือให้ทุกคนเนี่ยห่างไกลจากการพนัน
1: ครับ
0: อันนี้ชื่นชมนะ
1: ก็
0: ชื่นชม
1: จริงๆอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะติงที่เห็นความสามารถของผม
0: ชื่นชม
1: นะครับต้องบอกมันคือโอกาสมากกว่านะติงเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยผมอาจจะอยู่กับวงการเนี่ยมาประมาณ 10-20 ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าโดยบทบาทหน้าที่จะเป็นงานเบื้องหลังฮะงานเบื้องหลังก็คือจะเป็นคนเตรียมของอะไรเงี้ยครับเตรียมของเซตของจัดสถานที่ถ่ายรูปทำสื่อด้วยความที่เราเห็นกิจกรรมพวกนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอยู่ในเนื้อในตัวเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว
0: ก็ทุกวันนี้กลายมาเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับแต่พอได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นั่นแหละครับลองให้เราขยับได้จับไม้บ้างได้เป็นพิธีกรบ้างก็เริ่มจากงานเล็กๆน้อยๆไปก่อนอะไรเงี้ยฮะก็เราก
0: ็ชื่นชม
1: ครับเราก็เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราก็แบบจากตายไม้เราก็จะมีเทคนิคว่าเออทำยังไงจะได้ไม่ตายไม้ความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับหน้าคนเยอะๆเลยเราควรจะจัดการความรู้สึกเรายังไงอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ว่าก็จะเห็นพัฒนาการของกุ้งได้ชัดเจนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องคนเราเนี่ยมันพัฒนาตัวเองขึ้นมาได
1: ้ครับนั่นเอง
0: นะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นคนนี้เขาใช้คำว่าตายใหม่นะ
1: ครับ
0: คนนี้คือนาติงอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าตายใหม่อาจจะใช้คำว่าขาดความมั่นใจในการที่จะขึ้นไปพูดทั้งที่เราก็เตรียมเนื้อหาเตรียมเรื่องราวในการไปพูดแต่พอออกไปพูดแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาการประมา
1: อ
0: าการกลัวผิดพลาด
1: นะ
0: ครับมือไม้สั่นเสียงสั่น
1: เหงื่อออกอะไรเงี้ย
0: แล้วก็มันมีหลายปัจจัยในการที่จะเกิดขึ้นตัวนักติงเองก็เคยเป็นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เคยเป็นตอนที่ตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนวสุทธิแล้วนะเราก็ต้องใช้วิธีการใช้เวลานะครับในการที่จะรวบรวมความมั่นใจของเรา
1: เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับนักติง
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับกุ้งเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็อะไรได้ก็คือนั่นก็คือความมั่นใจ
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่โอ้โหแต่ละคนนี่เป็นนักพูด
1: ครับ
0: เป็นนักกิจกรรมบางทีเราก็สั่นเหมือนกัน
1: ประมาณน
0: ะจริงแต่บังเอิญเนี่ยเราค่อยๆปรับขึ้นมาจากการที่อันเนี้ยสิ่งหนึ่งนะที่นติงมองนะ
1: ครับ
0: คือกุ้งเนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าได้ทำเหมือนกับว่าเป็นเพจของตัวเองนะครับการมีเพจของตัวเองแล้วก็การที่ได้มีเพื่อนร่วมเพจ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าไม่ได้ทำเพจด้วยเดียวกันนะหมายว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ
1: ์
0: ก็ทำให้เราได้รู้จักกับคนนู้นคนนี
1: ้แล้วรวมกลุ่มกัน
0: ใช่แล้วเราก็กลายมาเป็นหัวหน้าทีม
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยมันก็นำมาซึ่งสิ่งที่เรากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเสนอกล้าที่จะดูแลควบคุมกิจการแล้วบังเอิญเนี่ยกุ้งมาสังกัดอยู่กับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันซึ่งมูลนิธิก็มีเป้าหมาย
1: มีภารกิจหลักในการทำกิจกรรมเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
0: ก็เลยทำให้มันซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่กุ้งลาเมสอนคนเดียวมันกลายเป็นคนอื่นๆด้วย
1: ใช่ในทีมก็ขึ้นมา
0: ถึงขนาดออกไปพูดในที่สาธารณะได้ออกไปพูดแสดงความคิดเห็นได
1: ้ครับ
0: แล้วมันก็จะเป็นสื่อที่จะทำให้นติงกำลังมองว่ากำลังมาถูกทางนะครับในการที่จะให้บรรดาไม่ใช่ลูกเพจนะต้องใช้คำนี้นะผู้ร่วมอุดมการ
1: ครับ
0: ในเพราะว่าแต่ละคนที่กุ้งดูแลหรือ อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: คือเขามีเพจของตัวเองอยู่แล้ว
1: มีครับแล้วก็เป็นเพจที่เขาก็มี

0: รับความนิยม
1: ระดับหนึ่งอยู่แล้วฮะ
0: ได้รับความนิยมอยู
2: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้นัตติงเนี่ยได้เห็นถึงเฮ้ยอันเนี้ยคุณไม่ใช่ว่าหย่อนเง
1: ิน
0: ลงน้ำ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าหย่อนอาหารหายไปในกระแสน้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ว่ามันก็เป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่กำลังงอกงามขึ้นมานะครับอันนี้เราไม่ได้เจอกันมานานเราก็จะคุยกันในเรื่อง
2: ของนั่น
0: เอง
2: ครับ
0: ก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมจริง
2: ๆ
0: แล้วก็หลายคนนะแม้กระทั่งลูกพี่กุ้ง
2: ครับ
0: คุณแอร
2: ์อุ้ยตอนนี้เขาไปอบรมเขาเรียกว่าเป็นอบรมผู้บริหารระดับสูงนะครับนั่นเองเนี่ยไปหลักสูตร10วัน 3-4 เดือนนะฮะ
0: อะไร10วัน 3-4 เดือนคืออะไร
2: เป็นหลักสูตรต่อเนื่องฮะเดือนละ10วันแต่ต่อเนื่องเป็น 3-4 เดือน
0: ก็จะขึ้นไปเป็นนักบริหาร
2: เป็นนักบริหาร
0: แต่จริงๆแล้วนัตติงก็ชื่นชมเขานะวันเห็นครั้งแรกเลยวันนั้นแหละที่นัตติงไปไอ้ที่งานแจกไปบอลที3เนี่ยแกขึ้นไปกล่าวเปิดงานเว้ย
2: เขาทาง
0: เลยได้เลย
2: นะฮะ
0: เพียงแต่ว่าต้องปรับปรุงนิดนึง
2: ครับ
0: เรื่องการแต่งกาย
2: คือ
0: มันเป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่แต่งซ้ำเหมาอย่างนั้นแต่ว่าคนติดดินไง
2: ครับ
0: ก็ไปได้แล้วก
2: ็บุคลิก NGO บางทีอาจจะแต่งตัวสบายๆหน่อยเสื้อ
0: แต่ก็มองแล้วว่าต้องมีแจ็คเก็ตอะไรนิดนึงอะไรอย่าง
2: เงี้ย
0: ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าก็ตอนนี้ไปอบรมแล้วล่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเปลี่ยนลุคนะครับก็ต้องชื่นชมผ่านคุณกุ้งไว
2: ้
0: นะครับว่าการที่เราจัดสัมมนาบ่อยๆการที่เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายต่อหลายกิจกรรมเน
2: ี่
0: ยมันทำให้ตัวเองยกระดับขึ้นมาได
2: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
2: คร
0: ับ อันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงกิจกรรมที่ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยกำลังทำอยู
2: ่
0: มีอะไรบ้าง
2: ตอนนี้งานหลักๆหลังจากรณรงค์เรื่องกีฬาไม่พนันในกีฬาช่วงฟุตบอลโลกใช่ไหมครับจริงก็ได้พักผ่อนมาช่วงหนึ่งตอนนี้ก็จะมีงาน2หน้าครับหน้าแรกก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าโครงการชนะมาร
0: นะโครงการคืออะไร
2: โครงการชนะมารคือเป็นโครงการที่สร้างการเรียนรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง
0: ด้วย
2: สาของ
0: าคมถามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะลืมชื่อโครงการชนะมารเนี่ยใครตั้ง
2: ชนะมารเนี่ยเป็นโครงการที่คุณป๊อปเป็นคนตั้งฮะ
0: คุณป๊อปที่ก็คือ
2: เลขาธิการมูลนิธิเราอยู่คนนั้นหัวหน้าใหญ่สุดหัวหน้าใหญ่เป็นคนตั้งนะครับแต่ชื่อจริงๆเนี่ยมันชนะมารเนี่ยเป็นชื่อเล่นเราใช้มารที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะครับ
0: มารผจญมาร
2: ที่ก่อนที่จะตรัสรู้ก็จะมีมารมาผจญมาคอยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นชื่อเล่นแต่ชื่อจริงๆก็คือโครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อเท่าทันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กประถมต้นถึงประถมปลายถึงมัธยมต้นโดยใช้ศาสตร์ของละครเน้นย้ำเลยนะจริงโดยใช้ศาสตร์ของละครคือโครงการนี้เนี่ยจะเน้นย้ำไปที่ปัจจัยเสี่ยง3ตัวก็คือเหล้าบุหรี่ไฟฟ้าและก็การพนันกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเด็กประถมปลายคือป.4ถึงป.6แล้วก็ม.ต้นก็คือม.1ถึงม.3เท่านั้นโดยทำงานผ่านเครือข่ายละครซึ่งโครงการเชื่อมั่นว่า
0: ครับ
2: โครงการเชื่อมั่นว่ามันเป็นละครเพื่อการเรียนรู้นะจริงมันไม่ใช่ละครที่แสดงในทีวีนะฮะเป็นละครเหมือนละครเร่ละครอะไรเงี้ยแต่เด็ก
0: ก็คือเวลาอบรมเนี่ยก็จะเอาละครเนี่ยไปแสดง
2: ที่โรงเรียน
0: ที
2: ่แสดงที่โรงเรียนแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าอ๋อตัวละครอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วบางทีมเนี่ยก็ให้เด็กเนี่ยร่วมเล่นละครด้วยผ่านกิจกรรมที่เขาจัด
0: ตบจริง
2: ก็
0: ตบจริง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นละครเชิงสัญลักษณ์หรือแฟนซีนะครับนักติ๊กเด็กๆ เขาอายุประมาณ9ขวบถึงประมาณ15เนี่ยเรนนี่เนี่ยบางทีจินตนาการเขามันยังเปิดอยู่ครับ มันอาจจะไม่ได้เป็นละครที่ความรุนแรงอะไรเงี้ย
0: การจะทำโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันเริ่มมาจากใครก่อน
2: ก็ส่วนใหญ่มันก็มาจากปัญหาแหละครับนักติ๊กมาจากปัญหาและประเด็นปัญหาแรกก็คือตัวเลขของเด็กและเยาวชนที่เข้าไปยุ่งกับปัจจัยเสี่ยงมันลดลงเรื่อย
0: ๆ
2: เมื่อก่อนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อมันคือม.2 ม.3 มันคือเด็ก 14-15 แต่ทุกวันนี้เด็กม.ต้นเนี่ยม.1 หรือแม้กระทั่งประถมปลายเนี่ยก็เริ่มมีแล้วโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เยาวชนนี่
0: คือเข้า
2: ถึงเร็วขึ้นนั่นนะติง
0: คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากนะ
2: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายทั้งนั้นแหละบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าในความรู้สึก ของคนทั่วไปเขามองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตราย
2: มันไม่เหม็น
0: มันไม่หนึ่งมันไม่มีมันมีแต่ควันมันมีแต่ควันมันมีแต่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีกลิ่น
2: ครับ
0: แล้วก็มีหลายหลากหลายรสชาติ
2: ซึ่งหลากหลายรสชาติ
0: เราไม่รู้หรอกนะติงก็ไม่เคยแต่ว่าหลายคนที่แรกเนี่ยต้องพูดไป
2: คือแต่เดิมเนี่ยแต่เดิม
0: ต้องไหว้คนอนุญาตแต่แรก
2: แต่เดิมเนี่ยคนที่สูบบุหรี่จริงเนี่ยมักมีความเชื่อผิดๆว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันทำให้เขาเลิกบุหรี่จริงได
0: ้คือ
2: คนที่อนุญาตผิดนะฮะ
0: คนที่อนุญาตให้มีแต่แรกไง
2: ตอนนี้มันผิดกฎหมายนะดิ
0: ตอนแรก
2: ผิดกฎหมาย
0: ตอนแรกคนที่อนุญาตให้มีแต่แรกเนี่ยแหมขายกันโจงครึ่มเลยนะแล้วก็ขอโทษนะตอนนั้นนักติงยังไม่เกษียณเนี่ย
2: ครับ
0: เด็กเดินพกบุหรี่ไฟฟ้าน
2: ะฮะ
0: ถือเยอะเย้ยจนกระทั่งมีกฎกระทรวงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในชนิดต้องห้าม
2: ครับ
0: มาถึงได้มีการยึดมีอะไรแต่ว่าก
2: ฎหมายห้ามครอบครองอะไรครับ
0: ถือกันใส่กันมาเป็นแถวเลยเด็กอ่ะแล้วก็พ่นปุ๊ดปุ๊ดซึ่งตอนเนี้ยมันก็มีการรณรงค์การไม่เสพไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันอันตราย
2: อันตรายนะจริ งอ
0: ันตรายยิ่งกว่าอีกนะ
2: ไอตัวที่มันเผาไหม้ตัวควันที่เรามองเห็นควันนั่นมันมีละอองน้ำนะจริงแล้วพวกละอองน้ำนี่ส่วนผสมตะกั่วอะไร
0: คือสมัยก่อนเน
2: ี่
0: ย
2: หมดเลยนะครับ
0: นติงจำได้นติงไปภาคกีฬาให้ไทย PBS
2: ครับ
0: แล้วก็มีการรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี
2: ่
0: งดเหล้าเลี่ยงพนันเนี่ย
2: ครับ
0: แต่ไม่ได้มีการพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้า
2: ครับ
0: แล้วก็มีการเอานิโคติน
2: ครับ
0: หรืออะไรไม่รู้อ่ะที
2: ่
0: พ่นใส
2: ่ครับ
0: แล้วก็จะเป็นสีอันตรายมันจะไปทำลายปอดทำลายเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าจนกระทั่งล่าสุดเมื่อประมาณปี2ปีนี้เองถึงได้บอกว่าเนี่ยคืออันตรายเป็นมัจจุราชยิ่งกว่าซะอีกนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีการขายก็ยังมีการขายอยู่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าตามสถานเริงรมย์ต้องใช้คำนี
2: ้
0: สถานบันเทิงแล้วก็จากพวกต่างชาติคือเอามาใช้สูบกันเล่นอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: แต่ที่มันร้ายกาจกว่านั้นคือนะจริงคือการตลาดของเขาเนี่ยมันรุกไปที่เด็กไงนะจริงพวกแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์เขา
0: แพงไหม
2: มันดูดึงดูดกับเด็ก
0: ไม่อ่ะแพ็กเกจจิ้ง
2: ค่ะ
0: นาติงเห็นว่ามันถืออ
2: ย่างตัวอย่างพอททอยพอทเนี่ยโอเคไออย่างผู้ใหญ่อ่ะผมไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกครับพวกนี้เขาก็เลือกชีวิตของเขาแต่เด็กเนี่ยเด็กนี่ตกเป็นเหยื่อ
0: คือนาติงไม่รู้เลยนะไอคำนี้เขาเรียกทอยผงทอยพอทเนี่ยแต่นาติงมองว่ามันถ้าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยมันจะมีใช้ไฟใช่ไหมแล้วก็มีควัน
2: ครับ
0: แล้วก็มันจะมีความร้
2: อ
0: นเผาไหม้ไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเลิกสูบเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้เก็บมันไม่
2: ไม่เหม็นไม่ได้นะจริงดูเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้ไหมครับว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้าน
0: ึกว่าหนังกระต
2: ุ้นหน้าตาก็เหมือนของเล่นโดเรมอนถ้าจับเพียงแต่ว่ามันมีก้านสูบเด็กๆบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือบุหรี
0: ่คือต้องโทษสื่อนะครับ
2: สื่อ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณละไอ้ที่พระเอกต้องสูบบุหรี
2: ่เท่
0: แล้วทุกคนก็อยากจะทำแบบพระเอกนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ
2: ์
0: ทุกวันเนี้ยนะมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะต
2: ่
0: างชาติเขาก็เป็นแต่ว่าบางคนเนี่ยโหยไม่มีจะกินข้าวอ
2: ่
0: ะมีเงินซื้อไอ้พวกอย่างเงี้ย
2: ซึ่งต้องเอาก่อนแล้ว
0: ไม่ได้นะครับไม่ได
2: ้
0: นติงเนี่ยเคยมีเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน
2: ครับ
0: ก็สูบบุหรี
2: ่
0: เด็กถาม
2: ครับ
0: เด็กถามอ้าวอาจารย์ทำไมอาจารย์สูบได
2: ้ครับ
0: คำตอบนี่หน้าตกกระโหลก
2: อาจารย์ตอบว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: อันที่หนึ่งครูโตแล้วมีเงินซื้ออันที่หนึ่งนะอันที่สองตอบว่าไงรู้ป่ะสูบเลิกเรียน
2: อ๋อสูบนอกเวลาน
0: อกเวลา
2: บ้าง
0: ไออาจารย์เฮงซวย
2: ครับ
0: จริงๆแหมมันคำตอบที่เด็กบอกเอาอย่างนี้เด็กก็ไม่ได้เรียนแล้วนี่หว่าตอนนี
2: ้ครับก็ออกจากเรียนแล้วก็จบเลิกเรียนผมเลิกเรียนแล้วครับ
0: พวกศิษย์เก่าทั้งหลายกลับมามันก็บอกผมไม่ได้เรียนแล้วเนี่ยมันก็เดินสู่กันชิบหายเลย
2: ครับ
0: อ๋ออย่างนี้ใช้ไม่ได้
2: นี่นะครับนาติงพูดถึงว่ารูปร่างเป็นไงตอนเนี้ย จเนเรชันของมันมี7เจเนเรชันแล้วนั่นเองตัวแรกเนี่ยมาเป็นเหมือนแท่งของจริงเลยอันเนี้ยถ้ายุคนติงอาจจะเคยเห็นแบบนี้ถัดมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเริ่มแบบรูปลักษณ์มันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะเจน2เจน3เดี๋ยวเจน4เนี่ยบางทีเป็นเหมือนแผ่นไดร์เล็กห้อยแผ่นไดร์บางทีเนี่ยห้อยเนี่ยไม่รู้หรอกครับเด็กนักเรียนห้อยครูก็ไม่รู้หรอกฮะเจน5เนี่ยจะเป็นทอยพอดก็จะเป็นเหมือน
0: การ์ตูน
2: การ์ตูนของเล่นเด็กๆไม่รู้เจน6เนี่ยมาเป็นยาดมมันจริง
0: อันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่เลย
2: เจน6มาเป็นยาดมมันจริง
0: เหรอ
2: ครับมาเป็นยาดมเหมือนเราดมนี่เลยเป็นยาดมเลยดูไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องเผาไหม้ด้วยแล้วไอ้เจน7เนี่ยเจนล่าสุดที่มันผสมพอดเคอะไรมันผสมเมทแฟตามีนเข้าไปด้วยไงฮะที่เขาข่าวเลยเนี่ยใครเผลอไปสูบไปอะไรเนี่ยช็อกตายได้นะเอง
0: ก็เอาเถอะจริงๆนะถ้ามันเกิดอาการช็อกตายไปแล้วเนี่ย มันจะได้กลัวนะติงพูดตรงๆ
2: แต่ปัญหาคือไอ้คนมันสูบมันไม่ตายคนที่มันจะตามจะเป็นเด็กไงนั่นเองนี่มันเลยเป็นที่มาที่นะติงถามว่าโครงการชนะมารเนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงมันก็เริ่มมาจากสถานการณ์ปัญหานี่แหละ
0: นะติงถามนะถามแบบคนไม่รู้อ่ะแล้วโครงการชนะมารเนี่ยนอกจากจะไปตามโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจุดประสงค์ใหญ่คือ
2: 3ประเด็นเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบพอดีพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าก่อนแล้วติงก็เลี้ยวมาอีก2เรื่องอีก2เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจบไปใช่มั้ยครับมันเข้าถึงเด็ก2เรื่องการพนันออนไลน์ตัวเลขเด็กก็เล่นกันเยอะขึ้น
0: โอ้โหมันง่าย
2: เหลือเกินแล้วที่มันง่ายกว่านั้นคือมันมาในรูปแบบของเกมนะติงเด็กเขาไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาเล่นอยู่นั่นมันคือพนันออนไลน
0: ์ไปเติมเงินไปเรื่อย
2: คือว่ามันเป็นเกมเล่นเกมลงเงินจริงได้เงินจริงเด็กเขาคิดว่าเป็นเกมเขาไม่ได้รู้ว่ามันคือการพนันแล้วเราก็มีงานวิจัยก็ความจริงเชิงประจักษ์อะไรฮะถ้าเด็กเล่นเร็วนั่นจริงเล่นเร็วเล่นนานติดเร็วติดนานโตขึ้นมาเขาก็เป็นคนที่ติดการพนันคุณภาพชีวิตจะไปเหลืออะไรนะจริงแล้วแรงงานของเราถ้าบุคลากรติดการพนันนี้มันจะไปพัฒนาประเทศได้ยังไง
0: ไม่ได้
2: ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเล่าโอเค
0: ไอ้นี่ยิ่งแย่ใหญ่
2: ครับเรื่องเล่านี่เห็นกันตั้งแต่ครัวเรือน
0: ไม่หาย
2: ครับเห็นกันตั้งแต่ในครัวเรือนโอเคเห็นกันตั้งแต่ในหลักพิธีกรรมอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าจะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับมันยังไงเพราะว่าในชีวิตเขาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนั่นเองในการจะต้องเจอเนี่ยไอ้สามปัจจัยเสี่ยงของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่การพนันเราให้ความรู้เขาที่มากพอแล้วเขาเนี่ยก็จะตัดสินใจเองว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นหรือว่าเขาไปเชิญสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเพื่อนชวนคนนู้นคนนี้ชวนเขาจะปฏิเสธยังไงหรือว่าเขาจะอยู่กับมันยังไงให้ตัวเขาเนี่ยรอด
0: แล้วตอนนี้โครงการชนะมารเนี่ยเราดำเนินการไป
2: อันนี้เป็นเฟส2นะครับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของเรามีทั้งหมด200โรงเรียนทั่วประเทศครับก็ถามว่าตัวเลขมันดูเยอะนะแต่จริงๆ200โรงเรียนเทียบกับประเทศนี่ถือว่าเล็กน้อยมาก
0: โรงเรียนเรามีเป็นหมื่นนะพ
2: ี่เป็นหมื่นครับนะจริงแล้วตอนนี้เนี่ยการศึกษาเองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะยุบโรงเรียนแล้วครับถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่างจังหวัดเนี่ย140 120เขาจะยุบแล้วนะจริงเนี่ยนโยบายใหม่มาเนี่ยครับน่าจะมีคิดว่าโดนยุบไปอีกประมาณเกือบหมื่นโรงอ่ะ
0: คือนะติงพูดตามหลักนะ
2: ครับ
0: ไม่ควรยุบไม่ควรยุบไม่ควร
2: มันใกล้บ้านเขาอ่ะนะจริง
0: แล้วพอยุบปั๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะต้องย้ายที่เรียน
2: ถูก
0: การย้ายที่เรียนเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ก่อประโยชน
2: ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราจะโอ้เหมือนเราเป็นตัวเล็กๆนะแต่ขออนุญาตออกความคิดเห็นนะตามภาษาของคนที่
2: อยู่ในแวดวงการศึกษามาช่วงหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของชีว
0: ิตช่วงใหญ
2: ่ครับ
0: คืออย่างนี้ถ้าคุณจะยุบโรงเรียนเนี่ยทำไมคุณไม่ใช้โรงเรียนแบบต่างประเทศอ่ะให้เดินเรียนอ่ะคือครูเดือดสมมติว่าโรงเรียนเนี่ย
2: หมุนให้ครูหมุนนะ
0: เพราะครูอ่ะมันมีวุฒิ
2: ผู้ใหญ่มันผู้ใหญ
0: ่มันเป็นวุฒิวัยวุฒิ
2: เอาครูไปหาเด็กง่ายกว่าเอาเด็กไปหาครู
0: คือสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยโดนยุบเพราะว่านักเรียนไม่ถึง100คน
2: ครับ
0: ไม่ถึง30คนนะ
2: ครับ
0: มันอาจจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ครูเนี่ยสามารถเดินเข้าไปสอน
2: ครับ
0: ในลานของผู้ใหญ่บ้านที่เด็กสามารถเดินมาเรียนได
2: ้
0: แล้วเด็กก็ไม่ต้องแต่งชุดไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีพิธีการต่างๆ
2: ลดต้นทุนไป
0: ลดได้เยอะแยะไปหมดอ่ะนะไอ้วันปีมงปีใหม่วันอะไรก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถจัดกิจกรรมอย่างนั้นได้ดีกว่าคุณยุบโรงเรียนการยุบโรงเรียนเนี่ยนะนติงมองแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะคุณประหยัดเรื่องงบประมาณ
2: ครับ
0: อันนี้เราไม่ได้มองอย่างอื่นนะแ คุณเอางบประมาณเนี้ยคุณก็ไปเพิ่มกับไอ้โรงเรียนที่คุณเอามารวมถูกไหม
2: ครับ
0: สองครูมันก็ยังเคว้งคว้างเหมือนเด
2: ิม
0: เพราะว่าครูก็ต้องเดินทางไกลไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่ง
2: ครับ
0: ไอ้ครูครูเดิมที่เขาปักหลักปักฐาน
2: อยู่แล้ว
0: เขาแทนที่เขาจะ
2: ไปแล้ว
0: มาสอนที่บ้านครูก็ไม่เอา
2: ครับ
0: นะฮะคือแล้วพักการสอนมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะอะไรเด็กโรงเรียนกุ้งกับโรงเรียนนาติงเนี่ยต่างกันต่างกันในแง่ไหนอ้าวในแง่ของคือเขาไม่เอาโรงเรียนใหญ่ไปยุบหรอกเขาเอาโรงเรียนเล็กย
2: ุบ
0: เพราะฉะนั้นเด็กที่มาจากโรงเรียนเล็กอ่ะพื้นฐานหลายอย่างมันสู้โรงเรียนใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วทั้งเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนที่มักที่ผ่านมาแล้วมันความประหม่าเจ้าถิ่น
2: อ
0: ่ะเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นน
2: ่
0: ะไอ้คนต่างถิ่นมาเนี่ยมันกว่าจะจับปรับตัวได้เนี่ยมันต้องนานคือวิธีการไม่ว่ารัฐมนตรีไหนนะเฮงซวย
2: ก็ต้องรอดูนะจริงต้องรออยู่ว่ามันจะออกที่ไหนทีนี้กลับมาเรื่องชนะมาดีกว่าย
0: ุบต้องหมื่นโรงเรียน
2: มาเรื่องของเราก่อนเนี่ยคร
0: ับ ไม่มาโอ้โหแล้ว
2: โครงการนี้ก็นั่นแหละครับดำเนินการตอนนี้มีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด200โรงเรียนใน4เฟสก็ทำอยู่ใน3ประเด็นนะครับก็มีคุณจุ๋มมีคุณจุ๋มเป็นผู้รับผิดชอบโครงการใหญ่เป็นบอสใหญ่ของโครงการน
0: ี
2: ้นะครับซึ่งดูเรื่องชนะมาอยู่นะครับอีกงานหนึ่งของมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันก็ทำภายใต้เรื่องความรับรู้ทางการเงินและก็ภัยออนไลน์รู้ทันภัยออนไลน์แล้วที
0: ่
2: เราใช้แคมเปญว่าฟินซิตี้ฟินที่แปลว่า financial นะครับเป็นเมืองที่รอบรู้ทางการเงินที่มาที่ไปก็คือเรารณรงค์เรื่องการพนันเนี่ยสุดท้ายเราไปพบว่าคนไม่ได้อยากเล่นการพนันหรอกจริงคนที่เล่นการพนันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเขาเขาอยากได้เงินอ่ะ
0: มันอยากหาเงินมาสายมา
2: วิธีที่มันได้เงินเร็วที่สุดก็คือพนันก็คือหวยก็คืออะไรพวกเนี้ยในวิธีคิดในความเป็นอยู่ของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่ะถ้ามันพูดเรื่องการพนันมันดูยากก็เลี่ยงไปพูดเรื่องการเงินดีกว่าก็ให้เขารู้ว่าโอเคแหละในเมื่อวิถีชีวิตมันยังจำเป็นต้องเล่นต้องอะไรอยู่ก็เก็บไว้ออมไปบ้างไม่ใช่ว่ามีร้อยเล่นร้อยอาจจะเล่นตามที่คุณรู้สึกมีแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเก็บไว้บ้างไปใช้ยามจำเป็นรวมถึงสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้รวมถึงอนาคตทำเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเงินที่ไม่ทำให้ครอบครัวเนี่ยล้มได
0: ้
2: ครับก็เลยเป็นการส่งเสริมเรื่องใช้คำว่ารอบรู้ทางการเงินแล้วก็รู้ทันภัยออนไลน์
0: ตอนนี้เฟส2เนี่ยนะ
2: ครับ
0: ดำเนินการไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ละหรือ
2: เฟส2นั้นคือชนะมารครับพอดีแต่ฟินซิตี้เนี่ยเพิ่งเริ่มหลังจากจบแคมเปญบอลโลกนะครับของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็ทำงานภายใต้เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันทั้งหมด9จังหวัดที่เป็นเครือข่ายของเราก็ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคนะครับภาคเหนือก็จะมีที่น่านพะเยาลำปางภาคอีสานก็จะมีที่สุรินทร์อุบลกาฬสินธุ์เลย4จังหวัดเป็นเท่าไหร่เนี่ย7จังหวัดแล้วแล้วก็ภาคใต้เราก็จะมีที่พัทลุงแล้วก็ภาคกลางก็จะมีกรุงเทพมหานครแล้วก็สระบุรีครับ
0: อย่างนี้แสดงว่าก็ต้องเดินทางไป
2: พรุ่งนี้ไปน่าน2วันฮะพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่จังหวัดน่าน2วันซึ่งจังหวัดน่านเนี่ยถ้าทางปัวทางนู้นเนี่ยน้ำท่วมอยู
0: ่
2: แต่พื้นที่ดำเนินการของเราเนี่ยอยู่ในทางอำเภอเมือง
0: คือผมอยากจะบอกนะว่าคุณไปที่ไหนเนี่ยน้ำจะท่วมที่นั่น
2: ปีที่แล้วนี่ผมคิดอยู่ว่าดิมไปสงขลาเนี่ยมันดูเป็นพวกหนักเหมือนดินเลยหรือเปล่า
0: เป็น
2: หรือเปล่าน
0: ำความเจริญทางน้ำไปให้
2: พอกลับมาเสร็จปุ๊บโอ้โหน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่น่านเนี่ยที่น่านผมคุยกับพี่รักวีคิดแล้วว่าคาดกัน2วันนั่นเองไม่งั้นว่าผมติดอยู่บนดอยบนปัว
0: คุณเป็นพวกนำความเจริญไปให้เขาจริงๆนะครับ
2: ก็นั่นแหละครับจริงก็พอมันต้องลงแคมเปญเนี่ยช่วงชี้แจงทำความเข้าใจอาจจะต้องลงพื้นที่คือหนึ่งลงพื้นที่คือพื้นที่เขาไม่ได้ขับเคลื่อนแบบโดดเดี่ยวนั่นเองเขาก็จะมีหน้าที่ประสานใช่ไหมงานหลักของเราก็จะต้องมีพมจก็จะมีพวกบ้านพักเหล็กหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยเขาก็จะไปประสานทางมูลนิธิที่เองเนี่ยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสสส.ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนสสส.ไปชี้แจงว่าโครงการรูปแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้เครือข่ายของเราในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานเนี่ยแล้วเป็นเหมือนไปแบ็กอัพให้กับเครือข่ายในพื้นที่แต่ละจังหวัดเราว่าโครงการของเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเราไม่ได้เป็นพวกมูลนิธิแบบปลอมอะไรเงี้ยครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ กลไกของจังหวัดเขาว่าก็ยังมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างนี้จริงๆ
0: คืออยากจะบอกนะครับว่าทางมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นสสส.นะครับหรือสคร.คือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ดีกว่าไม่ทำเลยอ
2: ่
0: ะนัตติงเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับเขาทีไรเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเอง
2: ครับ
0: คือมองคนที่กำลังทำกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในมูลนิธิน
2: ะครับ
0: ซึ่งเป็นพนักงานประจำกับคนที่มีอาสาสมัครเข้ามากับคนที่มาร่วมกิจกรรมนัตติงมองเขาโอ้โหมันน่านับถือมันน่ายกย่องถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงพลังกลุ่มเล็กๆนี่นะแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยมันไม่ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าพอไปได้เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็จะกลับมามันทำให้จิตใจเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นเพียงแต่เราเป็นคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียงอะไรเลยนะครับแต่
2: นะจริงเป็นกระบอกเสียงไงครับช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสาร
0: เป็นอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นแต่หมายความว่าเรายังไม่ทุ่มเทเท่ากับบุคคลเหล่านี้เราต้องยกย่องบุคคลเหล่านี้จริงๆว่าเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมจริง
2: ๆ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีเวลาเหลืออีกน้อยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดแล้ว
2: ครับ
0: ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราก็เฮงซวย
2: สรุปสัปดาห์ที่แล้วหน่อยนะจริงคู่ไฮไลท์นะฮะ
0: ไฮไลท์เหรอ
2: ก็เอาแชมป์เก่าก่อนนะจริง
0: อาร์เซนอลเต็งจ๋านอนมานะครับเสริมดีด้วย
2: แล้วฟอร์มนัดแรกเป็นไงครับ
0: โอ้โหคือนี่ตัวจริงตัวสำรองเขาไม่ได้ต่างกันมากใครเจ็บก็มาแทนได้ขณะที่คู่ที่2เนี่ยแมนยูไปแพ้ฮัลซิตี
2: ้เวลาดีด้วยนะดิ
0: 6:30 น.
2: โอ้โห
0: คือไปแพ้เนี่ยเหตุผลเพราะว่าอาจจะประมาทคู่แข่งไม่เห็นฟอร์ม
2: แล้วฟอร์มเราล่ะครับแล้วฟอร์มเราเป็นไงมั้ย
0: ฟอร์มเราเหรอตอนอุ่นเครื่องดีนะฮะว่ากองกลางยังต้องแก้ไขตอนนี้บาเลบามาละก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
2: พร้อมใช้เลยไหมนั่นจริง
0: ยังมันเจ็บมาก็น่าจะมาคู่กับคอปปี้เมนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเอาจริงแข็งๆไปเลยนะลิเวอร์พูลนี่ก็เกือบหน้าผิดหวังนะเสมอวินาทีสุดท้ายด้วยลูกโทษนะฮะเสมอนิวคาสเซิลซึ่งทีมมันแตกมาแล้วแต่นิวคาสเซิลเนี่ยพอทีมแตกก็เล่นดีเพราะทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทีมที่น่าผิดหวังที่สุดเนี่ยนัตติงว่าน่าจะเป็นแอสตันวิลล่
2: า
0: เพราะแพ้ไปถึง4ประตูนะครับ
2: แพ้ไบตัน
0: แต่ว่าเล่นนอกบ้านไงแต่ไบตันเล่นดีนะไบตันไม่ค่อยเปลี่ยนตัวอีกทีมหนึ่งที่น่าผิดหวังคือสเปอร
2: ์ครับ
0: สเปอร์แพ้3-0นะครับ
2: ก็ไปเยือน
0: แต่พอมาดูลึกๆเบนฟอร์ดนี่ไม่ธรรมดานะเว้ย
2: เล่นดีใช่ไหมครับมันเอง
0: เอาอุ่นเครื่องเนี่ยอุ่นเครื่องในชนะ 7-0 แล้วพอมาแข่งจริงเอาชนะ 4-0 แล้วก็คืนแข่งคาราบาวชนะ 5-1
2: โอ้โห
0: ยิงไป
2: ว
0: ่
2: า
0: เล่น
2: ใน เวนฟอร์ดไม่ธรรมดานะ
0: ไอ้พึ่งมหาภัยเนี่ย
2: ะ
0: นะแต่ทีมแมนซิตี้ก็เปลี่ยนตัวเยอะพอไม่มีโรดี้นะครับไม่มีเบรนโดซีวา
2: ถือว่าเอาตัวรอดได้ใช่ไหมนี่สำหรับนัดแรก 2-1 ผลลัพธ์คือ3แต้ม
0: คือใช่
2: ครับ
0: มันมายิงได้นาทีบาปอ่ะมันก็บอกไม่ได้อ่ะแต่ว่านัตติงมองว่าแมนซิตี้ก็ต้องเสริมล่าสุดก็ได้ตัวใหม่มาละหลายตัวอยู่นะครับ
2: เชลซีครับ
0: เชลซีนัตติงว่าเสริมเยอะมากจนกระทั่ง
2: ทิศทาง
0: หน้าดีทิศทางมาดีนะแต่หลังไม่ดีนะโดนเขาซัดไป2ลูก
2: โดยปกติเนี่ยบอลเปิดสนามเนี่ยมันจะเริ่มลงตัวประมาณกี่นัดนัตติง
0: 4 นัด
2: โอ้โห
0: 4-5 นัด
2: โอเคครับแสดงว่าแมน
0: แต่อาร์เซนอลเนี่ยลงตัว
2: เลยฮะ
0: สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยลิเวอร์พูลจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต
2: ์
0: 6:30 นะครับ
2: เวลาดี
0: ฟอร์เรสต์เพิ่งได้ตัวใหม่เลียมดีแล็บย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็แมนซิตี้ไปเยือนคริสตัลพาเลซ
2: ครับ
0: ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับ
2: คู่แรกขึ้นวันศุกร์2:00 น.กันดึกหน่อย
0: แล้วก็
2: โคเวนทรีน้องใหม่เจอน้องใหม่ครับ
0: ลูกนี้นัตติงยังเชื่อโคเวนทรีนะนะฮาวเนี่ยถึงแม้จะชนะแมนยูแต่อันนั้นมันคือฮาวเล่นในบ้าน
2: ยังไม่เห็นหน้ากันด้วย
0: เล่นในบ้านแล้วแมนยูยังจับจังหวะอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เอเวอร์ตันนะเจอกับบอนมั
2: ตต
0: ์ก็คู่นี้นัตติงว่าเสมอเอเวอร์ตันไปเยือนนะครับสเปอร์เจอนิวคาสเซิลสเปอร์ถ้ามันลงตัวนะล่าสุดมันได้ตัวอีกโหซื้อมากที่สุดอะซ
2: ื
0: ้อเยอะแยะเลยแต่เล่นห่วยแตกนะ
2: ก็อาจจะยังไม่ลงตัว
0: แต่นัดเนี้ย นาติงว่านิวคาสเซิลไม่ชนะล่ะนะครับเชลซีเจอไบรตันแอนด์โฮวี
2: ชนะมาด้วยกันมาทั้งคู่
0: ใช่แต่นาติงว่าคู่นี้เชลซีดีกว่า
2: น่าจะเอาตัวรอดได้นะ
0: ศักยภาพไม่เอารอดอะเอาชนะเลยเพราะว่า
2: แบบ
0: แต่ไบรตันตัวไม่เปลี่ยนอะตัวไม่ค่อยเปลี่ยน
2: รูปแบบการเล่นเขาอาจจะ
0: ไบรตันมีไอ้เวลเบกไปอยู่เชลซีอะแล้วเวลเบกลงกว่าแล้วเนี่ย
2: ผมยังไม่ได้ดูเลยครับมันติ
0: เวลเบกมันไปอยู่เชลซี
2: ที่ผ่านมาเชลซีมันเตะตีสองไม่ได้ดูครับมัน
0: ลีดเจอกับเบนฟอร์ดนะติงว่าลีดไม่รอดนะครับ
2: ครับ
0: เพราะเบนฟอร์ดมาแรงเหลือเกินนะคร
2: ับ แต่นัดแรกลีดเขาบุกไปชนะมาเอง
0: ชนะใช่
2: ฮะ
0: แล้วก็ซันเดอร์แลนด์มาเจอกับฟูลแลมคู่นี้นอนได้นอนนะครับแต่มันสองทุ่มเองนะใช่ป่ะ
2: ครับ
0: ก็
2: แต่ขึ้นมาอาทิตย์อะ
0: ก็ฟูลแลมตอนเล่นกับเชลซีก็เล่นดีนะครับ
2: อาจจะตื่นรอดูรอดู
0: แมนยูมานะ
2: ครับ
0: แล้วก็แมนยูไนเต็ดนะเจอกับอิปสวิช
2: 3แต้มต้องมาไม่ดีในบ้านนัดแรก
0: มันควรจะนะครับควรจะมานะ
2: ยิงเยอะมั้ยยิงเยอะมั้ย
0: ไม่เยอะ
2: คือผมมาเล่นแฟนตาซีด้วยไงผมจะได้เอานักเตะจากแมนยูเข้าในทีมหน่อย
0: คุณรักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเลี่ยงพนันนะคุณนะ
2: แฟนตาซีมันเป็นจัดตัวนะติงจัดตัวเฉยครับ
0: ใช่คนเราเป็นบ่อเกิดนะ
2: คร
0: ับแอสตันวิลล่าไม่ฟื้นแล้วครับเจออาร์เซนอลอีกจมบวยเชื่อนะติงเหอะนะ
2: ทีมอาร์เซนอล
0: ชนะบุกไปชนะแน่นอนนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับอิสวิช
2: อันนั้นเป็นสัปดาห์อะไรนะดีละในก่อนนี้เอางี้ดีกว่าเรายังไม่ได้คุยเลยครับว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะติงให้เต็งตกชั้น3ตัวแล้วก็เต็งแชมป์1ตัวฤดูกาลนี้เอาเต็งตกชั้น
0: เต็งแชมป์ก่อนดิ
2: เอาเต็งแชมป์ก่อนฮะ
0: อาร์เซนอล
2: อีกแล้วเหร
0: อจ๋าๆยิ่งกว่าปีที่แล้ว
2: ม
0: ัน
2: เพิ่งนัดแรกครับมันเพิ่งนัดแรก
0: โอ้ยดูตัวสิครับ
2: เต็งแชมป์นะฮะอาร์เซนอลอ่ะเต็ง2
0: เต็ง2นะเต็งให้เชลซี
2: แมนยูเต็งเท่าไหร
0: ่เต็ง5
2: ครับก
0: ็ดูเสริม
2: แต่เราลองแชมป์นั้นนะดิ
0: เราจะอันดับ3ไงแล้ว
2: อันดับ3
0: เต็ง3นะเต็งให้ลิเวอร์พูลเต็ง4นัตติงให้แมนย
2: ู
0: ไอ้แมนซิตี้
2: แมนซิตี้เราเต็งนัตติงมีอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเชลซี
0: ลิเวอร์พ
2: ูล
0: ซิตี้
2: แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: ถูกต้อง
2: เต็งตกชั้น3ตัวนะเต็ง
0: ตกชั้น3ตัววิลล่า
2: เฮ้ยแชมป์ยุโรปนะ
0: เออก็ถ้าเล่นอย่างนี้ตกชั้น
2: ม
0: ัน
2: เพิ่งนัดแรกนะติงอาร์วิลล่าไอซันวิลล่า
0: อันดับ2นัตติงให้Ipswich Town
2: ที่จะเจอกับแมนยู
0: และเต็ง3นะครับเต็ง3ที่จะตกชั้นนะเต็งให้กับทางด้านของน้องใหม่แหละ
2: น้องใหม่ก็เหลือคือวันที่กับ
0: เฮา
2: เป็นเฮานะครับ
0: ถึงแม้จะชนะแมนยูก็ตาม
2: แสดงว่าจะมีน้องใหม่ตกชั้น2ทีมก็คือเฮาซิตี้แล้วก็ Ipswich ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ฉีกไปแอสตันวิลล่าเลยนะ
0: วิลล่าม
2: ันดู
0: ท่าทีมันยัง
2: ดูใจร้ายมากเลยนะดิ
0: ใจร้ายเพราะว่ามันเล่นไม่ดีเลย
2: ครับ
0: เล่นไม่ดีเลย
2: โอเคครับประมาณนี้ครับมาดิ่ง
0: หมดเวลาละ
2: ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับขอบคุณสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันอีกครั้งนึงแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังเรามา
2: ครับ
0: วันนี้นาติงและกุ้งริมเส้นลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านโรงตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงฉปาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่

0: FM
1: แล้วพบกันนะครับ
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ EuroLeague Focus
4: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับ ค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง EuroLeague Focus 5:00 ถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์สุวรรณจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็เปิดประเดิมฤดูกาล 2026-2027อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลีกฟุตบอลยุโรปนะก็ต้องบอกว่าประเดิมนัดแรกของฟุตบอลอังกฤษนี่ก็โอ้โหช็อกไปหลายทีมเลยเหมือนกันนะโดยเฉพาะบรรดาทีมใหญ่ๆนะครับทีมพวกท็อป5ท็อป6ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นว่าผลงานน่าผิดหวังเกินกว่าที่จะคาดหวังไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์แอสตันวิลล่าอะไรพวกนี้นะที่กลุ่มท็อปไฟท์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยต่างพากันทำแต้มหลุดไม้หลุดมือกันหมดเลยโดยเฉพาะแมนยูนะครับที่ใครหลายคนผมเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายคนก็อาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยฤดูกาลนี้ไมเคิลคาริทได้เป็นผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวแล้วเว้ยน่าจะมีความหวังหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ย ตอนที่เป็นผู้จัดการทีมขัดตาทับเนี่ยโอ้โหเก็บชัยชนะได้รัวๆเลยนะครับ10กว่านัดเนี่ยเก็บชัยชนะได้เกินครึ่งนะเสมอกับแพ้เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหพอประเดิมสนามนัดแรกรับมือน้องใหม่อย่างฮัลซิตี้ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมากลายเป็นว่าก็พลาดปราชัยให้กับฮัลซิตี้ไปเฉยเลยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่า เป็นจากปัญหาเดิมๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาพวกเขาก็เสียประตูจากจังหวะลูกเซตพีชอีกแล้วนะโดยเฉพาะจังหวะที่เป็นโอ้โหคอนเทนต์เลยนะครับก็คือจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยไปเหนี่ยวไอ้เจ้ามัสลาวีเพื่อนร่วมทีมซะอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยให้ทางไอ้เจ้าอายาจีนะครับกองหลังของเฮาซิตี้เนี่ยได้ทำประตูไปคนเดียวสบายๆเลยนะก็ต้องบอกว่า เป็นความผิดพลาดที่ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดครั้งแรกกับการเล่นแบบนี้ของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับ เนื่องจากว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โอ้โหแม็กไกวร์ก็ทำลูกเหวอเหวอเป๋อเป๋อยี้ให้เห็นหลายครั้งแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเคยมีจังหวะที่ไปเหนี่ยวลูกชอทั้งที่ลูกชอเป็นคนสกัดบอลได้แล้วนะครับอยู่ๆพี่แกก็ไม่รู้อุตริอะไรขึ้นมาไปเหนี่ยวลูกชอสักไหนเงิบนะรวมไปถึงเคยสกัดลูกหลังไปเตะเข้ากกหูพอป๊อกบาเลือดอาบก็เคยมาแล้วเคยไป

0: สกัดอีกท่าไหนไม่รู้ก็ไปกระแทกซะโรนโดหัวล้างข้างแตกก็เคยมาแล้วพยายามขึ้นมงสกัดก็ไปเหม่งเข้าหัวของไอ้เจ้าอกองหลังไอ้ตอนนั้นบาซายี่เอ้ยไม่ใช่อะไรนะเอริกบายี่จนหัวแตกมึนร่วงหล่นลงมาสลบไปแป๊บหนึ่งก็เคยมาแล้วนะครับ เนี่ยอย่างตอนนี้ผมก็นั่งดูไฮไลท์อยู่เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้เจ้าแม็กควายมันถึงไปยืนประกบติดมัสลาวีแล้วก็ปล่อยให้เขาไอ้เจ้าอาจายีหลุดเดี่ยวคนเดียวโล่งๆเลยทั้งๆที่มัสลาวีมันก็พยายามจะเข้าไปประกบติดอาจายีไอ้แม็กควายก็ดันไปเหนี่ยวคอไว้ซะอย่างงี้ก็แบบคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่เคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าวัดเรื่องสถิติส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยการเข้าสกัดการเปิดวางยาวการส่งบอลการคลองบอลอะไรต่างๆลูกกลางอากาศเนี่ยแม็กควายถือว่าเป็นคนที่มีตัวเลขค่าสแตทต่อนัดเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแฮร์รี่แม็กควายอ่ะแต่มันชอบเหวอชอบอะไรของมันก็ไม่รู้นะไปบังเพื่อนกันเองบ้างไปเหนี่ยวเพื่อนบ้างไปเข้าบอลเหวอๆในจังหวะที่เออเองทำไปเพื่ออะไรวะไอ้ลูกแบบนี้เองทำไปทำไมเนี่ยเองเล่นลูกจังหวะนี้ไปเพื่ออะไรแล้วบางทีมันก็ทำให้เกิดคำถามกันนะครับว่าเอ๊ะแม็กไปมันเป็นนักเตะสมาธิสั้นหรือยังไงหรือมันเป็นนักเตะที่คุมสติตัวสติตัวเองไม่ค่อยอยู่เวลาเจอจังหวะโจนตัวอะไรงี้แล้วมักจะชอบแบบทำอะไรเหวอๆอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละครับส่งผลให้นัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพ้ไป2-0นะไอ้ลูกแรกก็ไปกอดคอเหนียวไอ้เจ้ามัสลาวีไว้ลูกที่สองก็ขึ้นหม่งสกัดบอลไม่ถึงบอลหลุดเลยไปนะครับจนกลายเป็นไอ้เจ้าทางเมนดี้ได้ทำประตูที่สองให้กับเฮานะในครึ่งแรกนี่แหละครับก็คือปัญหาใหญ่ของแมนยูนะเวลาเนี้ยผมพูดมาโดยตลอดว่าเกมรับมันยังไว้ใจไม่ได้เลยนะพวกบรรดาเซ็นเตอร์เนี่ยซึ่งถ้ามาดูรายชื่อเซ็นเตอร์ของแมนยูที่มีอยู่ณเวลานี้ก็อ่ะเมื่อสักครู่พูดแล้วแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแล้วก็ยังมีไอเดนเฮเว่นยังมีไอเจ้าฝรั่งเศสอย่างชื่ออะไรนะเลเน่โยโรนะครับลิซันโดมาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือแต่ละคนมันอ่ะมาไทยเดลิกอีกที่เดี๋ยวเจ็บแต่คนมันไม่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยจริงๆนะมูลค่าในการย้ายทีมแต่ละคนนี่ก็มหาศาลมากๆนะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ยังคง80 ล้านตัวเลขระเบิดระเบ้ออยู่มาไทยเดลิกนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะลิซันโดมาร์ติเนสอีกนะครับฤดูกาลแรกของจะพูดว่าของคาริกก็ไม่ได้เพราะว่าการได้ไบอันเอ็มโบโมการได้มาเทอุสคุนย่าการได้เบนยามินเซสโกมาเนี่ยในการรีบิวแนวรุกเนี่ยมันเป็นผลงานของลูเบนอโบลิมนะครับที่เป็นคนดึง3คนนั้นเข้ามาแล้วก็ไมเคิลคาริกก็เข้ามากลางเทอมแล้วก็เลยก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าเป็นผลงานการรีบิวทีมของคาริกนะในเกมรุกพอมาฤดูกาลนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าคาริกน่าจะโอเคกับเรื่องเกมรุกแล้วล่ะนะแล้วก็เลยมาเน้นแพ็กกลางเพราะว่าพวกเขาก็เสียคาเซมิโร่ไปอยู่กับอินเตอร์มายามี่ในสหรัฐอเมริกาไปอยู่กับพี่เบคนะครับเสียมานูเอลอูกาเต้ที่เจ็บยาวจากฟุตบอลโลกไปในแดนกลางตอนนี้เนี่ยก็ถ้าใช้ได้ก็มีแค่คอบบี้ไมนูนะครับดาวรุ่งแล้วก็ยังรวมไปถึงไอ้เจ้าเมสันเมาส์นะที่เป็นแบบว่าตัวซีเนียร์หน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบรรดาดาวรุ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะแจ็คเฟชเชอร์ไทเลอร์เฟชเชอร์อะไรพวกนี้นะครับก็เลยมีการ สร้างแผง เกมแดนกลางขึ้นมาใหม่โดยการไปดึงเอาอังเดซันโตสมาจากเชลซีมูลค่าก็ไม่เบาเลยนะ50 ล้านนะครับไปดึงยูริติเลมองมาจากแอสตันวิลล่านี้อาจจะราคาจับต้องได้30 กว่าล้านเท่านั้นเองนะแต่พอมาถึงณเวลานี้แล้วกลายเป็นว่าทั้งอังเดซันโตสกับยูริติเลมองเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่ระยะหนึ่งเลยนะครับอังเดซันโตสเนี่ยอาจจะมีเวลาในการลงเล่นกับทีมมากหน่อยเพราะว่า เขาได้เล่นตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วส่วนยูริติเลมองเนี่ยคือไปเล่นทีมชาติเบลเยียมในช่วงฟุตบอลโลกกว่าจะได้กลับมาเข้าแคมป์ซ้อมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นู่นแหละนะครับเกือบจะเปิดฤดูกาลแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะในการปรับจูนเข้ากับตัวเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกันกับอังเดซันโตสในแดนกลางหรือดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูหรือเมสันเมาส์ก็แล้วแต่การจดจำวิธีการเล่นการวิ่งลายการวิ่งของบรรดาพวกผู้เล่นในเกมรุกของแมนยูมาธิอุสคุนย่ามาคัสแรชฟอร์ดแพทริกดอกูที่โดนดันขึ้นไปเล่นเป็นแบ็คเป็นปีกซ้ายนะครับอาหมัดดิอาโลอย่างเงี้ยไบอันเนโมโมเบนจามินเซสโกอะไรพวกเนี้ยคือบางทีเนี่ยเราต้องเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมจนเราสามารถเข้าใจแล้วว่าถ้าบอลมันมาสไตล์แบบนี้จังหวะเกมแบบนี้นะไอ้เพื่อนเราเนี่ยมันจะชอบวิ่งมาไลน์นี้นะครับตามแผนของโค้ชจะให้วิ่งมาไลน์นี้แล้วเพื่อนเราเนี่ยมันจะมีวิธีการวิ่งการตัดเข้าในเหลี่ยมในมุมไหนอะไรยังไงเนี่ยมันคือความเข้าใจของการเล่นประสานงานร่วมกันซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับยูริติลมองก็เพิ่งจะย้ายมาอังเดซันโตสก็เพิ่งจะย้ายมาเพราะฉะนั้น2 คนนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมีเดือน2 เดือนแหละตามสเต็ปนะครับของการบิวทีมใหม่แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหลักใหญ่สุดคือไอ้ตัวที่มันห่วยแตกในเกมรับของแมนยูเนี่ยลิซันโดมาติเนสบาไทเดอริกเดี๋ยวเจ็บอะไรเงี้ยนะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เงี้ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูก็อยากจะปล่อยแต่มันปล่อยไม่ได้หนึ่งคือพวกนี้แบกค่าเหนื่อยมหาศาลค่าตัวเนี่ยอาจจะพอไกล่เกลี่ยได้ในกรณีถ้าแมนยูอยากจะปล่อยอาจจะมีการต่อรองเรื่องค่าตัวอะไรเงี้ยแต่ปัญหาใหญ่มันคือค่าเหนื่อยที่มันรับไว้มหาศาลแต่ละคนเนี่ย100,000-200,000เงี้ยการจะย้ายทีมแต่ละครั้งเนี่ยโอเคละบางทีมันอาจจะมีปัญญาจ่ายแหละแต่มันก็ต้องยอมรับว่าโหแต่เองฝีเท้าห่วยแตกขนาดนี้เนี่ยนะแล้วเองยังจะมาขอค่าเหนื่อยเยอะขนาดนี้อีกเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเป็นคำถามอย่างเงี้ยนะครับสำหรับสโมสรใหม่ที่อยากจะได้หรือแค่ให้ความสนใจในการจะดึงนักเตะคนนี้ไปร่วมทีมนะมันก็เนี่ยแหละครับมันเลยเป็นปัญหาตรงที่ว่าตอนอยากได้เขาก็ไปประเคนโอ้โหเงินทองสารพัดสินสอดให้เขาสนใจอยากจะย้ายมาอยู่กับเราแต่พอได้มาแล้วพอมันไม่เป็นผลอย่างที่เราต้องการหรืออย่างที่เราคิดไว้มันก็เรียบร้อยนะครับมันก็เลยนี่แหละอย่างที่เห็นนะก็ต้องรอดูนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1 สัปดาห์นะกับตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยแมนยูจะแก้ปัญหาในเกมรับยังไงไอเดนเฮเว่นก็ยังอยู่ในคำว่าดาวรุ่งนะคือมันก็ยังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับมันยังไม่สามารถพูดได้เต็มคำว่าไอเดนเฮเว่นเนี่ยมันกำลังจะขึ้นมาเป็นตัวหลักในแผงเกมรับของแมนยูและในอนาคตนี้นะในปีนี้ในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าเลเน่โยโร่ไอ้นี่ก็ยามมีโอกาสได้ลงเล่นก็ต้องพูดว่ามันก็ดีบางแมตช์ร้ายบางแมตช์แต่ปัญหาหลักก็คือเหมือนเดิมคือผู้เล่นแนวรับแมนยูเนี่ยเหมือนโดนคำสาปเดี๋ยวเจ็บลิซันโดมาติเนสเดี๋ยวพอหายฟิตกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บอีกเมื่อไหร่เช่นเดียวกันมาไทเดอริกถ้าหายเจ็บกลับมาแล้วก็ไม่รู้จะเจ็บอีกเมื่อไหร่เลเน่โยโร่ก็เหมือนกันนะครับตามข่าวนี้ก็คือแมนยูเนี่ยกำลังจะปิดดีลของทาง ไอ้เจ้าคาร์ลอสบาเลบามิดฟิลด์ดาวรุ่งจากไบรตันได้แล้วนะครับ60 กว่าล้านนะแล้วก็เป้าหมายต่อไปของแมนยูก็คือทางแบ็กซ้ายนะครับกำลังหาแบ็กซ้ายตัวใหม่อยู่ว่าจะไปดึงใครมาซึ่งตามข่าวอีกนั่นแหละก็บอกว่าสนใจจะดึงอาเลฮันโดบาลเด้หรือว่าอเล็กซ์บาลเด้แบ็กซ้ายดาวรุ่งจากบาร์เซโลนาคำถามคือเองยังไม่เข็ดกับผู้เล่นเกมรับที่มันเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอีกเหรอวะเพราะว่าบทเรียนสำคัญเลยตลอดระยะเวลาร่วมๆ10 ปี10 กว่าปีแล้วด้วยซ้ำเนี่ยของลูกชอเนี่ยมันเล่นได้3 นัด4 นัดแล้วมันก็เจ็บยาวจนมาช่วงหลังเนี่ยค่อยดีขึ้นหน่อยเริ่มมีสภาพความฟิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจ็บมายาวตลอดเลยลูกชอปีหนึ่งได้ลงเล่นไม่ถึง20 นัดด้วยซ้ำอเล็กบาลเด้เนี่ยหรืออเลฮันโดบาลเด้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วงหลังมาเนี้ยมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยมากขนาดเล่นในลาลิก้าคุณยังเจ็บบ่อยคุณยังเจ็บหนักอ่ะแล้วถ้าคุณมาเล่นในอังกฤษซึ่งทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าฟุตบอลอังกฤษมันคือฟุตบอลที่เข้าโคตรหนักเข้าถึงลูกถึงคนแล้วก็เป็นฟุตบอลที่แทบไม่มีเวลาได้ครองบอลได้อยู่กับบอลเลยหมายความว่าเมื่อเพื่อนส่งบอลไปถึงตัวคุณคุณรับบอลได้แล้วเนี่ยคุณมีเวลาแค่เพียงเสี้ยววิไม่ถึง2-3 วิด้วยซ้ำในการที่จะคิดว่าจะเล่นวิธีไหนต่อจะจ่ายบอลออกไปทางไหนจะเลี้ยงไปเองไหมหรืออะไรไหมแค่เสี้ยววินาทีวิถึง2 วิเท่านั้นเองคุณก็จะเจอตัวประกบของฝั่งตรงข้ามวิ่งมากระซิบข้างหูเฮ้ยทำไรจะเอาไงล่ะช้าเหรอเดี๋ยวเตะนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับสเปนมันยังมีพื้นที่มันยังมีเวลาให้ได้ครองบอลให้ได้กระชากลากเลื้อยให้ได้เล่นตามสไตล์บาร์ซ่าทิกิตาก้านะครับชิ่งกันไปชิ่งกันมาเงี้ยนะแต่ถ้าอังกฤษเนี่ยคุณแทบจะไม่มีเวลาตรงนั้นเลยนะคุณดูได้อย่างมาร์คคูเอลยาก็ปรับตัวจากสไตล์เบสิกของทิกิตาก้ามาเป็นสไตล์ฟุตบอลอังกฤษที่มันจะเป็นไดเร็กมากขึ้นนะที่บอกว่าปรับจากสไตล์ทิกิตาก้าเพราะว่ามาร์คคูเอลยาคือดาวรุ่งจากลามาเซียมาก่อนเพราะฉะนั้นพื้นฐานของมาร์คคูเอลยาเนี่ยก่อนจะย้ายมาอยู่กับไบรตันเนี่ยเขาคือทิกิตาก้ามาโดยตรงแต่พอมาอยู่กับไบรตันแล้วก็มาปรับวิธีการเล่นสปีดบอลอะไรต่างๆนานานะครับอ้อต้องขอไปก่อนไปอยู่กับไบรตันเนี่ยเขาอยู่กับเกตาเฟ่มาก่อนสำหรับมาร์คคูเอลยาเพราะฉะนั้น มันก็จะคือทิกิตาก้าสไตล์สเปนเนี่ยที่มันเรียนรู้มาตั้งแต่แรกไปอยู่กับเกตาเฟ่ก็ยังคงใช้ทิกิตาก้าอยู่แต่พอมาอยู่อังกฤษกับไบรตันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นฟุตบอลไดเร็กฟุตบอลโมเดิร์นฟุตบอลที่มันมากขึ้นนะครับก็นี่แหละนะคูคุเอย่าปรับตัวได้คูคุเอย่าไม่ค่อยมีปัญหาการบาดเจ็บแต่กลับกันแล้วเนี่ยเราเห็นได้มาช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าอาเลฮานโดบาลเด้หรือว่าอเล็กซ์บาลเด้เนี่ยเจ็บบ่อยมากๆแล้วแมนยูยังจะต้องการตัวนักเตะที่มันมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงยังกล้าเสี่ยงที่จะซื้อนักเตะที่มันจะบอกว่ามีตำหนิก็น่าจะได้น่าจะใช้คำนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในกรณีของมาไทเดอร์ลิกก็ดีตัวนี้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่อยู่กับยูเวนตุสตั้งแต่อยู่กับบาเยิร์นมิวนิกแต่แมนยูก็ยังกล้าที่จะซื้อมาลิซันโดมาร์ติเนสถามว่าตอนอยู่ในเนเธอร์แลนด์ในเรเดวิซีเนี่ยมันมีปัญหาการบาดเจ็บไหมลิซันโดมาร์ติเนสมีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่พอมาอยู่ในอังกฤษแล้วเนี่ยคำถามโตๆเลยตั้งแต่ตอนย้ายมาของหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวเล็กกระเปี๊ยกแค่นี้มันจะสู้แรงปะทะไหวหรือวะแล้วก็ช่วงแรกอาจจะพอทำได้อาจจะพอสร้างเซอร์ไพรส์ได้ว่าเฮ้ยมันเอาอยู่เว้ยตัวเล็กแต่มันมีสปีดมันเข้าบอลได้ดีมันครองบอลได้ดีมันเปิดบอลได้ดีแต่ไปมาพอเวลาผ่านเลยไปแรงปะทะเริ่มหนักขึ้นทุกนัดก็กรอบก็ไปไม่ไหวลิซันโดมาร์ติเนสก็ต้องเข้าหามส่งโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นนะครับเรเน่โยโร่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก่อนจะย้ายมาแมนยูก็มีปัญหาการบาดเจ็บมา นะแต่แค่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นการซื้อล่วงหน้านะครับสำหรับไอ้กรณีของเรเน่ยูโรนะมันก็เลยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรอดูว่าแบ็กซ้ายที่เป็นข่าวอย่างอเลฮันโดบาลเด้เนี่ยจะมาแมนยูจริงไหมเพราะว่าในนัดล่าสุดนัดเปิดหัวของลาลิก้าสเปนเนี่ยบาร์เซโลนาก็ตัดชื่อออกจากทีมไม่มีทั้งรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็รวมไปถึงในรายชื่อสำรองแล้วก็ขึ้นข้อมูลมาว่าเป็นการตัดสินใจของโค้ชนะครับก็นั่นก็หมายความว่าเองไม่อยู่ในแผนการทำทีมของข้าแล้วนะเองหาทีมใหม่ได้เลยนะครับอเล็กซ์บาลเด้มาร์คคาซาโดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเฮกเตอร์ฟอร์ดก็จะเป็นบรรดาดาวรุ่งของบาร์ซ่าหมดเลยแต่ก็จะเป็นพวกผู้เล่นในเกมรับทั้งนั้นเลยนะอเล็กซ์บาลเด้ก็เป็นแบ็กซ้ายนะครับเฮกเตอร์ฟอร์ดก็จะเป็นแบ็กขวามาร์คคาซาโดก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางในเกมรับอะไรประมาณนั้นนะก็จะเป็น3ตัวที่มีข่าวว่า บาร์ซ่าเตรียมจะปล่อยส่วนสกอร์คู่อื่นๆนะครับที่น่าผิดหวังอีกของพรีเมียร์ลีกก็คือเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปได้3-03ประตูนี่ก็เกิดขึ้นในครึ่งแรก2ประตูนะเลวิสพอตเตอร์นะครับประตูแรกนาทีที่12วิตาลียันเน็ตนาทีที่33แล้วก็ทางคาโยเดในนาทีที่49เกือบจะ40แต่เจ้าอีกอร์เตียโก้ยิงจุดโทษไม่เข้านะส่วนทางของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ย ต้องบอกว่าน่าผิดหวังหลายคนเลยนะครับริชาร์ลิซอนเล่นไม่ออกนะไอ้เจ้าคอนนอร์กัลลาเกอร์ก็เล่นไม่ออกนะครับเบิร์กวอลหายเจ็บกลับมาก็ดันกลายเป็นว่ายังไม่สามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะฤดูกาลที่แล้วเบิร์กวอลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในแผงมิดฟิลด์ที่ทำผลงานได้ดีของสเปอร์แม้ว่าทีมจะตกต่ำย่ำแย่ก็ตามอีกหนึ่งตัวที่ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์หลายคนคาดหวังไว้สูงมากนั่นก็คือซันโดโตนาลีนะครับแต่ ก็ต้องยอมรับว่าคล้ายๆกับอารมณ์ของอังเดซันโตสกับทางยูริติลมองนั่นแหละคือเพิ่งย้ายมาเพิ่งได้ลงเล่นปีซีซั่นกับทีมได้2-3 นัดเท่านั้นเองมันก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่เป็นโค้ชอิตาเลียนอย่างโรเบโต้เดชาบีแล้วก็ซันโดโตนานี่ก็เป็นอิตาเลียนด้วยกันเขาน่าจะสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆได้ดีนะจริงๆซันโดโตนาลีก็เป็นดาวรุ่งที่แจ้งเกิดขึ้นมาในยุคที่โรเบโต้เดชาบีกำลังทำผลงานได้ดีกับทางซัสซูโลนะครับเมื่อประมาณ5ปี6ปีที่แล้วนะก็ตอนนั้นโตนาลีก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนั่นเองโตนาลีเนี่ยผมมันรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะใจอยู่ว่าเอ๊ะการย้ายมาอยู่กับสเปอร์ดูผลงานจากช่วงปีซีซั่น2-3 นัดแล้วมันดูเอ๊ะเอ๊ะใจแปลกๆแต่ก็เข้าใจได้นะครับอย่างที่คุยกันใน Follow the Game กับมิสเตอร์ห่านไว้ว่านักเตะมันเพิ่งย้ายมาใหม่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในทีมเพราะฉะนั้นในความลงตัวมันยังไม่ลงตัวนะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนอะไรหลายๆอย่างเนื่องจากว่าสเปอร์ก็ซื้อเข้ามาหลายคนซันโดโตนาลีนะครับแล้วก็มีมาติอุสเฟรนันเดสในแผงหลังก็มีฟานเฮเก้เซเนซี่แล้วก็ไอ้เจ้าแอนดูโรบสันนะคือแผงรับเนี่ยรีบิวยกชุดเลยปล่อยทางคริสเตียโรเมโรไปอยู่กับอาร์ติโกมาร์ดิกมิเกลฟานเดเวนก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเควินดันโซก็หล่นไปเป็นสำรองอะไรประมาณนั้นนะก็คล้ายๆกับแมนยูผมก็ยังคิดว่าสเปอร์ก็น่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-2 เดือนในการปรับจูนหาทิศทางหาสเต็ปการเล่นของตัวเองให้ได้และด้วยความที่เป็นทีมใหญ่ทั้งแมนยูทั้งสเปอร์เนี่ยมันไม่ควรจะเกิน2 เดือนในการปรับจูนให้กลับมาอยู่ในเส้นทางไม่ว่าจะคาดหวังการลุ้นแชมป์ก็ดีคาดหวังการอยู่ในกลุ่มพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปจะถ้วยใหญ่ถ้วยกลางถ้วยเล็กอะไรก็แล้วแต่คือที่แน่ๆคุณต้องจบอันดับ1-7เบื้องต้นนะครับส่วนพูดมาเยอะแยะแล้วเกี่ยวกับสเปอร์ก็ต้องมาพูดถึงฝั่งตรงข้ามอย่างครึ่งน้อยเบนฟอร์ดบ้างฟอร์มดีมากครับโต ต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วเบนฟอร์ดนี่ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทีมน้อยมากนะแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวหลักเดิมๆของพวกเขาไว้ได้นะครับเคเลเฮอร์ก็ยังคงเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ฟอร์มดีมากๆฟอร์มดีจนรู้สึกว่าลิเวอร์พูลเองตัดสินใจพลาดไปหรือเปล่าว่าในการปล่อยเคเลเฮอร์ออกมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ออปชั่นบายแบ็กไว้หรือเปล่าแต่ผมเท่าที่ผมเห็นข่าวมาเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้ใส่ออปชั่นบายแบ็กกับเคเลเฮอร์ไว้นะครับซึ่งตัวเคเลเฮอร์ก็เคยให้ออกมาสัมภาษณ์ว่า ความฝันสูงสุดของเขาคือการรับไม้ต่อจากอลิสันแบ็กเกอร์แล้วก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของลิเวอร์พูลซึ่งมันก็น่าเสียดายนะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสที่เคเลเฮอร์จะได้กลับไปเป็นมือหนึ่งให้กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่อลิสซอนมีปัญหาการบาดเจ็บเคเลเฮอร์ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆนะแล้วก็พอย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ดฤดูกาลที่แล้วก็เซฟกระจายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยให้เบนฟอร์ดจบอันดับ9ของตารางนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากสำหรับเบนฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมานะไล่ไปตั้งแต่โค้ชใหญ่อย่างโทมัสแฟรงก์ก็โยกไปคุมสเปอร์แล้วก็ไม่ประสบผลความสำเร็จเอาคีธแอนดูที่เป็นสตาฟโค้ชขึ้นมาเป็นโค้ชใหญ่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยจะไหวหรือว่าเบนฟอร์ดแต่กลายเป็นว่าคีธแอนดูลงตัวมากๆกับการเป็นเฮดโค้ชให้กับเบนฟอร์ดอีกอร์เตียโก้ก็ท็อปฟอร์มสุดๆแม้ว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประตู22ประตูที่ทำได้เนี่ยมันอาจจะมาจากจุดโทษก็ตามแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมรุกของเบนฟอร์ดที่สามารถกดดันเกมรับของฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยท็อปฟอร์มมากซะจนทางคาร์ลเชลติเรียกติดทีมชาติบราซิลนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกแต่ก็ได้เสียดายว่าพอได้โอกาสได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกแล้วอีกอยเตียโก้ดันทำผลงานได้ไม่ดีนะผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เบนฟอร์ดจะเป็นทีมที่หลายๆทีมมองข้ามไม่ได้จะเป็นพวกประมาณว่าตัวขัดขวางความสำเร็จของหลายๆทีมแล้วกันนะใครที่คิดจะบุกมาเยือนเบนฟอร์ดแล้วต้องการ3แต้มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับ ส่วนคู่อื่นอ่ะบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นิวคาสเซิลเปิดบ้านเซนต์เจมส์พาร์คพบกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลขึ้นนำก่อน1-0จากไอ้เจ้าเอลังกานะครับจากจังหวะแทงทะลุหลุดเข้าไปยิงนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหแผงรับลิเวอร์พูลเหวอไปเลยทั้งเจเรมี่ชาร์เก้ทั้งไอ้เจ้าเวอร์จิลฟันไดค์นะครับรวมไปถึงมิลอสเคอร์เคสที่ดันหลุดตำแหน่งเข้ามาลุมมาลุมมาตุ้มอยู่กับไอ้เจ้าไอ้โอโดเบิร์ตนะครับไอ้ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่โอโดเบิร์ตไอ้เจ้าโอซูล่านะที่ดึงเกมรับของฝั่งลิเวอร์พูลมาได้ถึง3คนแล้วก็เอลังกาเนี่ยวิ่งสอดขึ้นมาแล้วก็โอซูล่าเหมือนจะรู้ใจดีกันกับเอลังกาก็แทงทะลุช่องไอ้เจ้าเอลังกาก็วิ่งควบเข้าไปเอาบอลแล้วก็หลุดเข้าไปยิงเป็น1-0นะครับก็ยังคงดูมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกมรับของลิเวอร์พูลนะเจเรมี่ฟิมปงก็ สไตล์เกมรุกอะครับเหมือนกันกับทางมิลอสเคอร์เคสแหละแต่พอเล่นเกมรับแล้วกลายเป็นว่าทั้งคู่พอมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเหมือนจะเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยแหละว่าเกมรุกเล่นดีเติมดีแต่พอต้องวิ่งย้อนกลับไปเล่นเกมรับเนี่ยมักจะหลุดตำแหน่งแล้วก็เสียโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามเจาะเข้าไปยิงเข้าไปอะไรได้อยู่เสมอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคือถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์การอ่านเกมการดักทางบอลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทุกคนยอมรับว่าเวอร์จิลฟันไดค์เนี่ยแข็งปึกมากๆแต่เมื่อต้องเทียบเรื่องสปีดแล้วเนี่ยโอ้เวอร์จิลฟันไดค์น่าเป็นห่วงนะครับถ้าต้องเจอกับพวกบรรดาศูนย์หน้าสปีดจ๋าๆทั้งหลายในอังกฤษหรือแม้กระทั่งในเวทียุโรปเนี่ยถ้าต้องไปเจอไอ้พวกจรวดทางตรงหรือว่าไอ้พวกแบบว่าวิ่งสลัดตัวดีๆหาพื้นที่ดีๆแล้วใช้สปีดวิ่งหนีวิ่งจี้อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวอร์จิลฟันไดน์นี่ก็30กลางๆเข้าไปแล้วนะสภาพร่างกายอาจจะฟิตดีแหละแต่คุณอย่าลืมว่ารีเฟก หรือการตอบสนองของมนุษย์เราเนี่ยใช้คำว่ามนุษย์เลยไม่ใช่แค่นักกีฬาแหละมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเริ่มแก่ตัวลงเมื่อเริ่มอายุมากขึ้นการตอบสนองปฏิกิริยาอะไรอย่างๆอะไรแต่ละอย่างแล้วเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆหน่วงค่อยๆเฉื่อยหัวเราอาจจะคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องยื่นมือออกไปทางซ้ายเพื่อที่จะไปหยิบของนะก่อนที่มันจะตกออกจากโต๊ะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหัวคิดไปแล้วแต่กว่าแขนซ้ายที่จะยื่นมือออกไปหยิบก่อนที่ของมันจะตกจากโต๊ะเนี่ยถ้าเป็นในวัยรุ่นอายุ10 กว่า20 กว่ามันอาจจะฟึบฟับหยิบทันแต่พอ30 กว่า40 50ก็ไปแล้วเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะค่อยๆสโลว์สโลว์สโลว์ไปนะครับเหมือนกันกับทางเวอร์จิลฟันไดน์อ่ะหัวเขาอาจจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี่มันต้องวิ่งฉีกออกทางซ้ายเราจะต้องวิ่งเบี่ยงไปซ้ายเพื่อตัดทางในการที่เพื่อนจะส่งบอลมาถึงมันถ้าเป็นสมัยก่อนเวอร์จิลฟันไดน์คิดอย่างนี้เวอร์จิลฟันไดน์อาจจะฟึบไปเลยแต่พอมาตอนนี้คิดได้แต่กว่าจะฟึบไปเนี่ยจังหวะมันหน่วงไปหนึ่งสเต็ปไปหนึ่งจังหวะเลยทำให้ไอ้ฝั่งตรงข้ามสามารถวิ่งหนีไม่ได้ก็เป็นหนึ่งคำถามนะว่าเวอร์จิลฟันไดน์จะยังคงแบกรับภาระในเกมรับให้กับลิเวอร์พูลเป็นพี่ใหญ่ในการคุมน้องๆไม่ว่าจะเป็นเจเรมี่ชาร์เก้ไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าเลโอนี่นะครับดาวรุ่งอิตาเลียนได้อีกนานขนาดไหนนะแล้วก็แม้ว่าจะได้ตัวเก่าตัวใหม่มาอย่างโรนัลอาราโญ่แต่อย่าลืมเหมือนกันกับที่ผมพูดมาโดยตลอดอาราโญ่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาปี2 ปีที่ผ่านมานะครับก็ลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาน้อยอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บก็ต้องดูว่าอาราโญ่จะปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษได้ดีขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ผ่านงานกับบาร์ซ่ามาคุณคิดว่ากระจอกไหมเล่าใช่ไหมนะถึงขั้นได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมของบาร์เซโลนาเนี้ยต่อจากเมสซี่ต่อจากใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการการันตีแล้วนะครับว่าบาร์ซ่าก็ให้ความไว้วางใจกับอาโรโยในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าที่ต้องปล่อยออกมาเนี่ยมันก็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของทีมการที่จะต้องเริ่มปรับจูนกันใหม่ตามแนวคิดของโค้ชที่ทำงานอยู่ในเวลานี้อย่างทางฮันซี่ฟริกนะครับก็อาโรโยก็ต้องสเต็ปถอยออกมาให้น้องๆได้ขึ้นนะไอ้เจ้าเปาคูบาซี่เอริกกาเซียหรือใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่อาราโยก็อย่างที่บอกไปช่วงหลังมีการบาดเจ็บบ่อยก็ต้องถอยออกมานะแล้วก็ยังโชคดีหน่อยที่ได้โยกมาอยู่กับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ยังมีพื้นที่ให้ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวทีพรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งในเวทีแชมเปี้ยนลีกก็ตามนะก็ถือว่ายังเป็นเวทีใหญ่ๆให้ไอ้เจ้าอาราโยได้พิสูจน์ตัวเองนะครับนัดนี้ก็เสมอกันไป2-2นะโดนไอ้เจ้าเอลังก้ายิงนำก่อนในครึ่งแรกครึ่งหลังมาตีเสมอจากโคดี้กักโปนะครับที่ยิงไกลเลียดๆเข้าไปได้แล้วก็โจเซฟวิลล็อกครับมายิงขึ้นนำให้กับเจ้าบ้านอีกเป็น2-1แล้วก็ในโอ้โหนาทีบาปแบบโคตรจะบาปเลย90+9ลิเวอร์พูลมาได้จุดโทษแล้วก็โดมินิกโซบอสลายิงเข้าไปให้ลิเวอร์พูลตีเสมอเป็น2-2ก็ต้องบอกว่ารอดตัวไปแต่แค่รอดตัวมีแต้มติดมือออกมาแต่ฟอร์มต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่าถ้าดูจากตัวเลขสแตทต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลถือว่าครองบอลได้เยอะกว่าสร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้เยอะกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีโอกาสทำประตูไปถึง27 ครั้งแต่ยิงตรงกรอบไปเพียงแค่7 ครั้งแล้ว7 ครั้งนั้นมันก็มาจากลูกยิงไกลกับลูกจุดโทษนั่นหมายความว่าการเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่เป็นตะเรื่องเลยนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันฟอเรียนเวียดเอ็นกูโมฮาอะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับลิเวอร์พูลณเวลานี้เนี่ยก็เพิ่งได้ดานี่มูนอสเข้ามาเติมในเกมรุกนะแต่ดานี่มูนอสเอ้ยขออภัยไม่ใช่ดานี่มูนอสวิกตอร์มูนอสนะครับก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีนะส่วนไอ้เจ้าเอคิติเก้ก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บและเชื่อว่าไม่ได้ไม่ดีก็น่าจะไวสุดก็น่าจะก่อนปีใหม่นะครับในกรณีถ้าหายแบบไวๆเลยนะก็น่าจะก่อนปีใหม่แต่ แต่ผมเชื่อว่ากว่าจะกลับมาได้ก็น่าจะหลังปีใหม่เลยไม่มกราก็กุมภาเลยแหละนะครับกับอาการนะเส้นเอ็นแบบนี้นะครับมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆนะสำหรับเอคิติเก้นะครับว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะสภาพเต็มร้อยหรือเปล่านะกับก็คือเอ็นร้อยหวายนะครับก็คืออาคิลิสนะอาคิลิสเทนดอนเนี่ยนะครับก็คือบริเวณอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปว่ามันจะต้องผ่าเปิดตรงส้นเท้าขึ้นมาถึงตรงบริเวณด้านหลังของตะตุ่มนะครับคือต้องผ่าเปิดแล้วก็ต้องทำการร้อยไหมแล้วก็ดึงให้เส้นเอ็นมันกลับเข้ามาประกบติดกันแล้วก็เย็บประกบติดนะครับก็คือว่าเอาเป็นว่าง่ายๆอ่ะควรจะมีตะขาบตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงบริเวณนั่นแหละส้นเท้าขึ้นมาถึงข้อเท้าเลยแหละนะแล้วแบบโอ้โหคือหลังจากที่มันมีเหตุการณ์ของเอคิเก้เนี่ยมันก็มีคลิปที่อธิบายว่าวิธีการรักษานี่มันเป็นไงแล้วคืออาจจะเป็นกราฟิกให้ดูนะครับแต่แม้จะเป็นกราฟิกให้ดูก็ตามอ่ะแต่คือพอเรานึกภาพตามแล้วมันก็น่ากลัวมากๆนะแล้วก็มันเคยมีนักเตะที่มีอาการแบบเดียวกันนี้แหละที่ต้องผ่าเปิดแล้วก็ต้องเย็บติดเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะครับแล้วก็หูกว่าจะกลับมาได้ก็ใช้เวลาเป็นปีนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปอย่างเร็วสุดก็คือถ้าปาฏิหาริย์จริงๆเลยเนี่ยก็ก่อนปีใหม่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องหลังปีใหม่แหละไม่ได้ไม่ดีต้องมีร่วมปีอ่ะสำหรับเอคิติเก้นะครับกว่าจะกลับมาอาจจะไม่ได้หายเต็มร้อยอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในการกายภาพกลับมาเดินกลับมาวิ่งกลับมาสัมผัสบอลว่าการสัมผัสบอลมันยังมีกึกกักกึกกักอะไรตรงข้อเท้าไหมมันยังมีอาการจี๊ดจี๊ดอะไรหรือเปล่านะครับลงน้ําหนักข้อเท้าได้ดีมากน้อยขนาดอันนี้มันต้องมารอดูนะซึ่งมันก็ไม่ต่างจากไอ้ ACL เอ็นไขว้หน้าเหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นอะไรที่น่ากลัวคือสรุปแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเส้นเอ็นเนี่ยเอ็นร้อยหวายก็ดี ACL เอ็นหน้าด้านหน้าหัวเข่าก็ดีหรือว่าเอ็นหลังหัวเข่าที่มันมักจะยึดมักจะตึงเนี่ยอันนั้นก็ดีนะครับทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเส้นเอ็นเนี่ยมันคือสิ่งที่ไว้ใช้พยุงไว้ใช้เหนี่ยวรั้งในการทรงตัวอะไรต่างๆในการงอขาในการทิ้งน้ำหนักอะไรทุกอย่างนะครับถ้ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขาหักยังแค่กระดูกต่อเหล็กดามก็จบนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะกล้ามเนื้อก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อมันอาจจะมีการสมานตัวเองไม่เยอะมากแต่ถ้ามันเยอะมากกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้ออะไรจริงๆไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าต้องผ่าตัดเย็บกล้ามเนื้ออยู่กันนะคือบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าระบบภายในร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดการหรือรับรู้ได้เลยถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบหรือว่ามีการเข้าเช็คสภาพร่างกายนะตรวจร่างกายประจำปีที่เขามักจะทำกันบรรดาพวกที่อยู่ตามบริษัทตามโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยถ้ามีโอกาสผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าคุณมีโอกาสถ้าคุณพอมีกำลังทรัพย์ทำเถอะครับมันดีต่อตัวคุณเองอย่างกรณีล่าสุดการเสียชีวิตของคุณเลย์แมคโดนัลด์เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าหลังจากมีผลชันสูตรออกมาแล้วเนี่ยกลับพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นด้วยกัน2ใน3เส้นตีบไปถึง 90% อีก1เส้นตีบ 70% ทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับภายในร่างกายเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันหนักแล้วนะมันล้าแล้วนะมันจะไม่ไหวแล้วนะถ้าคุณไม่ไปตรวจสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะแล้วก็ด้วยความที่ทุกวันนี้เทคโนโลยีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยมันสามารถระงับยับยั้งแก้ไขป้องกันได้มากกว่าสมัยก่อนถ้าคุณมีเวลาผมแนะนำขอให้คุณนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะ แล้วก็เอาจริงก็มีอีกเคสหนึ่งที่ผมไปหาหมอมาแล้วเขาเล่าให้ฟังนะครับคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังว่าส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเป็นโรคความดันสูงแล้วผมก็ขาดยาคุณหมอเขาก็เลยเตือนว่าไม่ได้นะคุณเป็นความดันสูงคุณขาดยาไม่ได้คุณต้องกินนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเมื่อไหร่อาการมันจะหนักเขาก็ยกเคสตัวอย่างเด็กอายุ16 ปีอยู่ดีๆก็หมดสติไปพอไปตรวจกลับพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกโต๊ะโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรแต่สุดท้ายพอมาตรวจเช็คแล้วกลายว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีอาการภาวะความดันสูงผิดปกตินะเนี่ยแหละครับมันเป็นอะไรที่ผมบอกอยู่เสมอแล้วจะพูดอยู่ประจําเลยว่าเกี่ยวกับร่างกายคนเราเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรไหมมันไม่เหมือนรถมันไม่เหมือนเครื่องยนต์มันไม่เหมือนอะไรที่ถ้าเริ่มมีอาการมันจะกอกแกกกอกแกกกอกแกกมันจะมีร้อนจัดมันจะมีควันมันจะมีกลิ่นไหม้มันจะมีอะไรเงี้ยให้เรารู้ว่าไม่ได้แล้วเครื่องเริ่มมีปัญหาแล้วมันเริ่มมีเสียงมันเริ่มฝืดมันเริ่มมีความร้อนสูงอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับร่างกายคนเรามันไม่ใช่เครื่องยนต์มันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะรู้ได้ที่จะเปิดมาประกอบใหม่ลงน้ํามันให้มันไหลลื่นได้นะเพราะฉะนั้นก็รักตัวรักษาตัวให้ดีที่สุดไว้เป็นอันดีนะครับอ่ะก่อนจะจบรายการมาสรุปผลการแข่งขันที่เหลือกันบ้างอาร์เซนอลเปิดหัวชนะโคเวนตี้ไป3-0นะครับแล้วเนี่ยฟอเรสต์แพ้กับลีดส์ยูไนเต็ดไป0-1นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะแล้วเนี่ยฟอเรสต์อิปสวิชทาวน์ครับเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้2-1เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2-0แมนซิตี้ครับรอดตายเอาชนะบอร์นมัธไปได้2-1บอร์นมัธขึ้นนำก่อนที่แมนซิตี้จะไม่ได้2ประตูจากจูสโก้กวาดิโอลแล้วก็อีก1ประตูนะครับได้จากมาร์กเกฮีนะเป็น2แนวรับที่ขึ้นมาทำประตูให้กับแมนซิตี้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไบรตันเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้4-0นะอันนี้ก็น่าผิดหวังสุดๆเหมือนกันทีมของอูไนเอเมรี่ส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเปิดหัวกันแล้วเช่นกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากมักเซยครับเอาชนะสตาร์บุกไปได้4-0ลองเอาชนะอกแซ5-2ทัวครับเสมอกับปารีสเอฟซี0-0ตูลูสแพ้กับลียง0-2นีสเสมอกับลอริยอง0-0เลอมองเสมอกับแบลส2-2อองเช่ครับแพ้กับลิวไป0-2เลอาแพ้กับโมนาโก0-1แล้วก็แรงครับเสมอกับปารีสแซงต์แชร์กแมง2-2นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าผิดหวังเช่นกันครับโอ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงน่าเป็นห่วงนะในซูเปอร์คัพของลีกเอิงก็แพ้นะครับแล้วก็มาเปิดหัวก็ทำได้แค่เสมออีกแล้วก็คาโชซิลานะครับนัดแรกของฤดูกาลนี้ก็อูดิเนเซ่นะครับเสมอโคโม่ไป1-1อินเตอร์ถล่มมอนซาไป4-1ปาม่าแพ้กับกาญารีไป0-1เจนัวแพ้กับนาโปลีไป0-2เวเนเซียแพ้กับเลเช่ไป0-2โฟซิโอเน่นะครับแพ้กับยูเวนตุสไป0-1โตริโน่แพ้กับเอซีมิลานไป1-2แล้วก็อัตแลนต้าครับเอาชนะซาซูโลไปได้2-1ปิดท้ายด้วยนัดที่2ของลาลีกาสเปนกันบ้างเริ่มจากบาเยกาโน่ครับเสมอกับอาราเบส1-1เบติสครับเอาชนะโซซิดัด1-0บิลเบาแพ้คาร์บ้านกับเซบีย่าไป1-3เซบีย่าชนะมา2นัดติดแล้วนะครับแล้วก็เอสปันยอลครับแพ้กับทางเรอัลมาดริดไป1-2สไตล์มูรินโญ่ครับไม่ต้องชนะขาดขอแค่ชนะ3แต้มเป็นพอบาเลนเซียเสมอกับเซลตาบิโก0-0แอตเลติโกมาดริดครับโอ้โหหืดขึ้นคอสุดๆตามตีเสมอบิยาเรอัลเป็น2-2นะแล้วก็ได้แค่1แต้มเท่านั้นนะครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดเกตาเฟ่เอาชนะราซิ่งซานตาแดร์ไปได้1-0และแชมป์เก่าบาร์เซโลนาครับบุกไปชนะเอลเช่ได้5-02ประตูของลาฟินยา2ประตูของเฟอร์มินโลเปสและอีก1ประตูของอาเดเยมี่ครับตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ยูโรลีกโฟกัสก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วด้วยนะ แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: EuroLeague Focus สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้เชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่

หลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราถ้าเจอถ้าจานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความถ้าเจอถ้าจานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่

0: FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: และพบ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปาณาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFMแล้วก็ Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์นะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมครับอ้าววันนี้ข่าวใหญ่พาดหัวนำของหนังสือพิมพ์หลายฉบับมาจากสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านบาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่าฝ่ายค้านสับกู้400,000 ล้านไร้แผนจวกยัดไส้ถลุงเงินขณะเดียวกันมติชนบอกว่าเอกนัตลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานชี้จังหวะทองของประเทศแล้วก็สุดท้ายก็ลงมติผ่านนะครับไทยโพสต์พาดหัวว่าสภาไฟเขียวพระราชกำหนดกู้หนูให้คำมั่นไม่เอื้อประโยชน์กับใครนายกอนุทินก็ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาให้เหตุผลให้ความจำเป็นในการต้องออกพระราชกำหนด 2-3 ข้อนะครับก็มี 1. เรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เป็นวิกฤตพลังงานที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในโลก 2.ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง50%แล้วเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นก็ต้องประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 3. เรื่องต้นทุนอาหารสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น 4. ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ 5. กำลังซื้อของประชาชนลดลงฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพระราชกำหนดมาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
7: ไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์ได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ก็น่าจะใช้เวลาหลายปีและกว่าการผลิตและการส่งออกน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางจะกลับสู่สถานภาพเดิมอาจจะหรืออาจจะเป็นไม่ได้ด้วยว่าจะกลับไปเหมือนเดิมดังนั้นประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศถึงเกือบ150เหมือนเช่นที่ผ่านมาหากเราไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้เราก็ยังคงอาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่อไปและห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนจากราคาพลังงานก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไปด้วยกล่าวได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายรอบที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตในอนาคตและต้องจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวในวงกว้างและยืดเยื้อจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้เนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทันถ้าเราใช้จากงบประมาณปกติและวิกฤตการที่เกิดขึ้นนี้มีความไม่แน่นอนสูงรวมทั้งงบประมาณที่เหลืออยู่มีไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเราได้ตั้งกรอบไว้ที่ 99,000 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางดังกล่าวในการแก้ไขเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงในหลายพื้นที่รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงของรัฐและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2019งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันยังคงมีความต้องการใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมอีกประมาณ 140,000 ล้านบาทอาทิค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติความมั่นคงชายแดนและความจำเป็นอื่นๆซึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นระหว่างปีและมีกฎหมายกำหนดให้ต้องจ่ายแต่ไม่มีงบประมาณรองรับไว้เป็นต้นดังนั้นแม้ว่างบกลางที่คงเหลืออยู่เมื่อรวมกับเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา45แห่งพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ2511จำนวน 50,000 ล้านบาทก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว งบประมาณรายจ่ายประจำปี2519มีการใช้จ่ายไปกว่า2ไตรมาสปัจจุบันใช้ไปแล้วประมาณ172ยังมีงบที่ต้องใช้ในช่วงไตรมาส3และ4ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังนั้นคาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือที่จำกัดที่สามารถจะนำมาจัดทำพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายได้และไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการด้านพลังงานประกอบกับการจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายมีกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งอาจไม่ทันต่อการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปี2019มีกระบวนการและระยะเวลาดำเนินงานไม่ต่ำกว่า2เดือนประกอบกับในปีงบประมาณ2019การจัดเก็บรายได้ยังมีความไม่แน่นอนสูงทำให้ไม่สามารถจัดทำพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2019ได้และตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมคงเหลือกรอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพียง 17,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการพลังงาน
6: นั่นคือนายกรัฐมนตรีได้แถลงชี้แจงถึงความจำเป็นต้องออกเป็นพระราชกำหนดกู้นะครับทีนี้ทางผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ลุกขึ้นมาอภิปรายครับเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนในการใช้เงิน 200,000 ล้านบาทกู้เพิ่มต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกรงว่าจะเอาเงินเยียวยาเป็นตัวประกันแนะเปลี่ยนผ่านพลังงาน12ปี บอกไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินกู้ทั้งหมดใช้ทุนรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนร่วมลงทุนบอกถ้าชี้แจงไม่ชัดเจนฝ่ายค้านก็อนุมัติให้ไม่ได้ฟังเสียงของคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
8: วันนี้อย่างน้อยๆอยากให้ตัวแ

0: ผู้นี้ทั้งหมดครับท่านประธานผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งจริงๆแล้วเรายังมีเงินในรัฐวิสาหกิจเงินในภาคเอกชนนะครับรวมถึงเงินในกองทุนต่างๆที่สามารถใช้มาเป็นแหล่งเงินในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอยู่แล้วก็อยากจะทราบเหตุผลและความจำเป็นครับว่าท่านมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรในการต้องตาพรกเงินกู้400ล้านบาทเฉพาะในส่วนของแผนหลัง200ล้านบาทครับในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพราะในมุมของผมอย่างที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดครับถ้าท่านไม่มีความชัดเจนในแผนท่านไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมต้องใช้แหล่งเงินกู้จากการกู้เงินพรกฉบับนี้ออกมาในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานพวกผมก็คงไม่สามารถที่จะอนุมัติพรกเงินกู้ฉบับนี้ได้จริงๆครับ
1: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับเอาทีนี้มวยถูกคู่ที่อภิปรายในสภาเมื่อวานเนี่ยถูกคู่ในแง่ของคลาสสิกครับไม่ได้ดูเดือดหรอกแต่ว่าคนหนึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปัจจุบันคุณกรจาติกวนิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยลุกขึ้นมาอภิปรายครับกรจาติกวนิชตั้งคำถามกับรัฐบาล 3-4 คำถามย้ำว่าไม่เอาพรก.กู้เงินรัฐบาลไม่ควรกู้เงินมากองเอาไว้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องภาระดอกเบี้ยบอกปี2571มีปัญหาแน่ฟังเสียงของคุณกรจาติกวนิชครับ
2: ตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าเมื่อเวลาที่แท้จริงที่ต้องใช้มันยาวนานขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบกู้และบวกกับเงื่อนไขในตัวพรก.นะครับว่าเงินกู้นี้เนี่ยต้องกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน30วันที่30เดือนกันยายน2570นั่นคืออีก1ปีเสร็จๆซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำและทำไม่ได้เนี่ยก็คือกู้เงินมากองไว้พูดง่ายๆก็คือกำลังจะหมดอายุพรก.ในแง่ของอำนาจที่จะให้ท่านรัฐมนตรีคลังกู้ยืมเงินแล้วนะแต่โครงการยังไม่มีความชัดเจนโครงการยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมที่จะมีการเบิกจ่ายรัฐบาลไปกู้เงินมากองไว้อย่างนี้ทำไม่ได้มันคือขัดเจตนาของพรก.และเป็นภาระในแง่ของต้นทุนดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะต้องแบกเพิ่มเติมรัฐบาลสามารถกู้ตามการเบิกจ่ายที่แท้จริงเท่านั้นและการเบิกจ่ายก็ต้องเบิกจ่ายตามงานที่ทำได้แล้วจริงเท่านั้นเช่นกันซึ่งอย่างที่ผมบอกครับมันไม่มีทางที่รัฐบาลจะสามารถที่จะดำเนินการได้ในระยะเวลา1ปีตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามพรก.สะท้อนให้เห็นครับว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินทั้งก้อนมาวันนี้เนี่ยไม่มีเรามาถึงคำถามสุดท้ายคือคำถามที่4ซึ่งคำถามที่4เนี่ยมันจะมีผลอย่างมากต่ออนาคตความมั่นคงและสถานะทางการคลังของประเทศก็คือหากกู้400ล้านเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อสถานะทางการคลังของประเทศและภาระหนี้ของประชาชนประเด็นนี้มีความสำคัญมากกฎหมายนะครับตีกรอบไว้มากมายว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะขาดดุลงบประมาณได้เกินเท่าไหร่เท่าไหร่และกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่บังคับให้ทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยรักษาวินัยทางการคลังในระดับหนึ่งผลลัพธ์ก็คือความมั่นคงสถานะทางการคลังของประเทศที่เราสามารถรักษาได้มาโดยตลอดจนถึงวันนี้ครับแต่เมื่อเรามองไปสู่อนาคตเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าเรากำลังจะมีปัญหาตอนนี้หนี้สาธารณะสัดส่วนต่อ GDP แต่ 67% เรายังต้องกู้จากการขาดดุลงบประมาณปี69ในส่วนที่เหลือเราจะต้องกู้การขาดดุลงบประมาณอีกเกือบ800ล้านในงบประมาณปี70ที่เราจะพิจารณากันในอาทิตย์หน้าและถ้าบวกกับพรก.อีก400ล้านเนี่ยหนี้สาธารณะของประเทศในช่วง1ปีข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก 1.8-1.9 ล้านล้านบาทนั่นคือ 10% ของ GDP มูลค่าวันนี้ครับประเด็นปัญหาไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพดานเงินเพดานหนี้สาธารณะ 70% เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับเราจึงต้องคิดอย่างละเอียดนะครับ ไตร่ตรองให้

0: ให้ครบในทุกประเด็นทุกมิติว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะออกพรก.ในจังหวะนี
1: ้คุณกรจาติกวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ้าวทีนี้คนที่มาชี้แจงก็สมน้ำสมเนื้อกันเลยล่ะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็ยืนยันว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมีความจำเป็นเพื่อหวังแก้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ยกเอาตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2เรื่องดุลบัญชีดุลสะพัดที่ขาดดุล600,000 ล้านยืนยันว่าแนวทางการใช้เงินไม่กู้เอามากองไว้ไม่มีการตีเช็คเปล่าแล้วก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนผ่านพลังงานสำเร็จประเทศไทยต้องดีกว่าเดิมฟังเสียงของคุณเอกนิติครับ
0: วันนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนให้ประชาชนคนไทยหลายท่านอาจจะได้ยินเรื่องโซล่าที่เราอยากจะสนับสนุนให้ประชาชนติดเพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟเขาเราเปลี่ยนหลังคาบ้านเขาให้เขาเป็นรายได้ได้แล้วก็ปลดล็อกให้เขาขายคืนเขาจะเปลี่ยนภาคประชาชนเนี่ยให้เขาเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยจะสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อที่จะสามารถเขาขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้วันนี้พระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้แตกต่างจากพระราชกำหนดในอดีตเลยนะครับผมก็มีโอกาสร่วมร่างพรก.ไทยเข้มแข็งแล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนกว่าไม่ได้เปิดกว้างเหมือนในอดีตแต่แน่นอนครับไปเปรียบเทียบในอดีตไม่ได้เพราะว่าวิกฤตไม่เหมือนกันผมให้ความเป็นธรรมเพราะผมก็มีส่วนร่วมทำในอดีตด้วยแต่สิ่งที่วันนี้ที่เราทำคือเราเน้นไปต้องบอกว่าเราเน้นสิ่งที่เคยมีปัญหาในอดีตแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอันนี้จะเป็นระเบียบกลางซึ่งจะเป็นเกณฑ์ในการที่คัดกรองแม้ว่าเราจะไม่ได้มีหน่วยงานเหมือนกับกรรมาธิการแต่กระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองซึ่งจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสเพื่อที่จะใช้กั่นกรองโครงการที่นำเสนอเข้ามาแล้วเรามีการตั้งคณะกรรมการกั่นกรองมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกนะครับแล้วก็ให้กรรมการกั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ให้พิจารณาอย่างรอบคอบและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานเราถึงกรอบกำหนดกรอบแผนงานให้ชัดเจนและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่าอันไหนที่ไม่มีความคุ้มค่าก็จะตัดทิ้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้มีระเบียบมีวิธีการไม่ต่างกับพระราชกำหนดในอดีตที่ทำเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความจำเป็นเร่งด่วนมีคณะกรรมการกลั่นกรองมีการเปิดเผยแล้วเราจะย้ำเน้นให้โปร่งใสแล้วก็จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบและที่สำคัญพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยประชาชนและช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วใช้โอกาสวิกฤตนี้ครับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ดีขึ้นก็ขอบคุณนะครับก็มาช่วยกันตรวจสอบครับผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยแต่เราต้องมีพระราชกำหนดนี้เพราะประเทศไทยเรายังอยู่ในวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราต้องมีเครื่องมือนี้มาช่วยสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าทำประเทศไทยให้ดีขึ้นเมื่อวิกฤตจบประเทศไทยจะดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับ
1: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับก็ อภิปรายกันพอหอมปากหอมคอครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีการดูเดือดอะไรมากไม่ได้มีการป่วนอะไรกันมากหลังจากใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับในการอภิปรายหมดแล้วเนี่ยก็ลงมติกันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติด้วยคะแนน285เสียงไม่เห็นชอบ241เสียงงดออกเสียง52จากผู้ลงมติทั้งหมด478คนหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาอภิปรายขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้อนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้นายกบอกตอนหนึ่งว่าขอให้คำมั่นสัญญาว่าไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการเฉพาะรองนายกเอกนิติและคณะรัฐมนตรีทุกคนจะคอยติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดผมขอขอบคุณประธานรองประธานสมาชิกคำแนะนำและข้อคิดที่ท่านได้พิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่จะนำมาจัดสรรใช้จ่ายโดยไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้มีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.ฉบับนี้พวกผมรู้ว่ารัฐบาลจ่ายได้เราจึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีอัตราต่ำกว่าซึ่งรองนายกเอกนิติบอกว่าเราจะไม่พูดถึงอัตราดอกเบี้ยแต่เมื่อพูดมาแล้ว 1.2% ก็ขอเรียนว่าเราทำการประเมินและตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการหรือไม่อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับมานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราใช้พ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้รับรองว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนนี่นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาอภิปรายตบท้ายนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาสำรวจดูข่าวการเมืองของมติชนนี่มีข่าวเรื่องคดีบัตรเลือกตั้งครับศาลรัฐธรรมนูญนัด28กันยายนลงมติปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากครับคือคดีนี้เนี่ยมีคนไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้ตั้ง22เรื่องนะครับ พื่อขอให้ผู้ตรวจการพิจารณาแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69ไอ้เรื่องบัตรเลือกตั้งที่มันมีบาร์โค้ด QR โค้ดนี่มันขัดรัฐธรรมนูญไหมนะครับซึ่งหลังไต่สวนเสร็จแล้วนี่นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำสั่งนะครับนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติวันที่28กันยายนครับตอนเช้าก็นัดแถลงด้วยวาจาประชุมกันว่างั้นเถอะแล้วก็นัดฟังคำตัดสินบ่าย2โมง28กันยายนครับอันนี้ประเด็นใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ครับถัดมาก็มีเรื่องนายกรัฐมนตรีเตรียมชวนรัฐมนตรีกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยกันก่อนศึกซักฟอกนายกหนูอนุทินพูดถึงเรื่องที่ว่าฝ่ายค้านจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วฝ่ายรัฐบาลจะเรียกรัฐมนตรีมาคุยกันก่อนไหมนายกก็บอกว่าก็คุยกันอยู่แล้ววันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็คุยกันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.จะนัดพบกันอีกสักรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเชิญส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลมาพบปะพูดคุยหารือกันซึ่งจะแบ่งออกเป็น2วงวงแรกเป็นครม.วงที่2เป็นส.ส.แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะนัดทานข้าวด้วยกันนะครับถามว่าได้กำชับรัฐมนตรีให้ทำการบ้านสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมนายกบอกว่าโอ้ไม่ต้องกำชับรัฐมนตรีในรัฐบาลผมทุกคนทำทุกอย่างทำการบ้านวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลานี่นายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านคุณณัฐพงศ์มองว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยหวังช่วยระบอบน้ำเงินคุณณัฐพงศ์พูดถึงเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านครม.เมื่อวันอังคารเนี่ยบอกว่าทุกการแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องและคัดเลือกคนที่มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งถ้าเทียบเคียงกับกรณีที่เคยมีแชทข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยหรือช่วงที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในช่วงก่อนเลือกตั้งก็จะได้เห็นว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญสำคัญนำมาซึ่งการช่วยเหลือรัฐบาลระบบน้ำเงินดังนั้นเรื่องนี้ฝ่ายค้านจับตาดูอยู่แล้วครับนี่ประเด็นการเมืองคราวนี้ก็มาถึงเรื่องคดีหัวสว.ครับอันนี้ก็แนวการเมืองนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นคดีนายกอนุทินลั่นหาตัวคนเจอแน่คนปล่อยเอกสารหัวสว.คือกรณีที่มีการนำเอาเอกสารที่เป็นสำนวนการสอบสวนสืบสวนของDSI นะครับแล้วก็กกต.เนี่ยเอามาเผยแพร่เนี่ยประเด็นเนี้ยนักข่าวถามว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมาจากรัฐมนตรีคนก่อนไหมนายกก็บอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำกันเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็โดนกล่าวหา ว่าทำเอกสารรั่วฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
5: และที่ท่านรัฐมนตรีพลพูดนะคะเป็นการหลุดของสำนวนนะคะท่านได้พูดคุยกับรัฐมนตรีพลยอนบ้างไหมคะ
6: การหลุดของสำนวนคืออะไรฮะ
5: สำนวน
7: ของ DSI
6: ครับโอ้มันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ใครเอาไอเอกสารทางกฎหมายมาออกมาได้ยังไงมันก็มีกฎหมายมีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอ่ะอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
5: ในส่วนจากรัฐมนตรีท่านก่อนแล้วคร
6: ับ ผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็ทางเห็นว่าทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะแจ้งความดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานที่เขาต้องทำถ้าเขาไม่ทำเขาก็อาจจะโดนกล่าวหาว่า ทำเอกสารรั่วออกไปใช่ไหมตรงนี้มันก็ดีอย่างคือทุกคนพอถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกว่าเอกสารมันรั่วออกไปยังไงอะไรยังไงมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกแล้วก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที
7: ่มองเจตนาของมือปล่อยยังไงครับเจตนาของคนที่จะปล่อยข้อมูลนะครับก็ต้องการทำลาย
6: ไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนไม่ใช่
8: รัฐบาลเนี่ยโดนหลายเรื่องตรงนี้เนี่ยจำเป็นไหมจะต้องมีทีมที่คอยมาชี้แจงบ้าง
6: โดนอะไรหลายเรื่อง
8: นายกตอบอยู่คนเดียวค่ะ
6: โดนอะไรหลายเรื่อง
8: หมายถึงว่ามีประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่เข้ามาม
6: ันก็เฉียดไปเฉียดมาไม่เป็นไรหรอกครับ
8: ก็คือท่านนายกเองรับมือไหวใช่ไหมคะในการที่จะตอบคำถามอะไรตรงนี้เพราะว่าที
6: ่ถามผมอยู่ทุกวันนะ
1: นั่นนายกอนุทินอีกคนหนึ่งที่นักข่าวถามเมื่อวานนี้ก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมถามประเด็นที่คุณพลิตวัชรศิลป์ตั้งข้อสังเกตว่ามีลูกชายของคุณพิพัฒน์ก็คือคุณชลัดรัชกิจประการที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโทรศัพท์ไปหาผู้สมัครส.ว.อันนี้คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเชื่อว่าลูกชายเนี่ยไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นถ้าอยากได้ข้อมูลก็ต้องไปถามคุณชลัดผู้เป็นลูกชายเองเพราะตนเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้ย้ำว่าในข้อเท็จจริงแล้วสว.กับพรรคการเมืองไม่มีความเกี่ยวข้องกันฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
9: ผมคิดว่าคุณชลัดก็ไม่ได้จะเข้าไปยุ่งในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณชลัดก็เป็นบัญชีรายชื่อและโดยเฉพาะการลงพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องสว.เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นส.ส.มันก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสว.อยู่แล้วเพราะสว.ไม่สามารถสังกัดพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ใครจะว่าอย่างไรยังไงก็ต้องกลับไปถามคนนั้นที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าคุณพูดคุณมีอะไรในใจหรือคุณมีเจตนาอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคนที่เป็นส.ส.ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอันนี้คือประเด็นตามข้อของกฎหมายนะครับอะไรก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าคุณชลัดไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้น
1: นั่นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับเอาอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดถึงเรื่องที่คุณพลิตวัชรศิลป์เอาเอกสารการไต่สวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.มาแสดงเนี่ยคือประเด็นของคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบในเอกสารเนี่ยพบว่าเคยอยู่ในการครอบครองของนายเอกรินทร์ดอนคงซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต. คำถามของคุณสุภชัยก็คือถามว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงแล้วกกต.จะดำเนินการไต่สวนยังไงไหมฟังเสียงของคุณสุภชัยใจสมุทรครับ
10: แต่วันนี้ผมจะมาเรียกร้องกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการสอบสวนคณะกรรมการชุดที่26ว่าท่านปล่อยเอกสารให้หลุดมาอยู่กับบุคคลอื่นได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นความตั้งใจหรือความละเลยในการที่จะปล่อยให้เอกสารมันหลุดมาหรือไม่ผมจึงเรียกร้องให้กกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเร่งสืบสวนตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะติดตามเรื่องนี้หรือถ้าเห็นว่ากรณีมันเป็นหลุดไปมันเป็นเรื่องของความผิดทางอาญาก็ได้โปรดดำเนินการในการที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไปร้องกองปราบหรือสถานีตำรวจที่ไหนท่านเลือกหยิบสิ่งที่ถูกใจท่านออกมาเปิดเผยทำไมไม่หยิบเอา36มาวางตั้งให้ประชาชนได้ดูได้เข้าใจแล้วให้ประชาชนตัดสินใจท่านอย่ามาแสดงความคิดเห็นนำอันนี้ไม่ใช่นักประชาธิปไตยหรือว่านักประชาธิปไตยหรือฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างอื่นกันซึ่งผมไม่ทราบว่าสิ่งที่ท่านทำเจตนาของท่านเนี่ยซึ่งถ้าท่านคิดว่าท่านมีชุด36อยู่ด้วยเนี่ยท่านก็เอามาโชว์เลยดิครับเอามาโชว์เลยเปรียบเทียบเลยแต่วันนี้36ท่านไม่ถูกใจไงท่านเอาเฉพาะที่ท่านถูกใจแล้วมาโน้มน้าวให้ประชาชนซึ่งไม่เข้าใจวันนี้ประชาชนเชื่อถือศรัทธาท่านไงว่าท่านบอกว่าท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเชื่อถือศรัทธาท่านแต่ผมจะบอกว่าวันนี้ท่านอย่าไปกรณีเรื่องของการตั้งชุด26และไปตั้งชุด36เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องของกกต.นะครับไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเพื่อจะมาหักล้าง26ต่อให้ท่านโยงกันว่าโทรศัพท์กันไปโทรศัพท์กันมายังไงก็แล้วแต่การพิจารณาว่าใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยอย่าให้บอกว่าเหตุที่นายพฤทธิ์เชื่อได้ว่าเหตุที่นายไอติมเชื่อได้ว่าหรือเหตุที่ไอรอเชื่อได้ว่าแล้วไปบอกกกต.บอกจงเชื่อเหมือนข้าพเจ้าและโปรดส่งฟ้องศาลเถอะกกต.เขามีหน้าที่กกต.เขามีอำนาจตามกฎหมายเขาวันนี้จะให้ถูกใจท่านบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้แล้วครับ
1: คุณสุภชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับส่วนเรื่องของกกDSI เมื่อวานเนี่ยอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อดูต้นตอที่มาของการหลุดเอกสารไปสู่สาธารณะได้ยังไงรวมทั้งเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อปิดปากแต่อย่างใดแต่เพราะเป็นหน้าที่ของเราเพราะพยานเอกสารมันหลุดออกไปนั้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับอธิบดี DSI นี่เรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารหลุดในคดีที่เกี่ยวกับการหัวสวนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
14: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay แล้วก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์นี่เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือจ่ายค่าขยะให้กับกทม.ในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนนะครับไม่ต้องเป็น60บาทอันที่2ก็คือหลังจากที่ท่านคัดแยกขยะแล้วเนี่ยขยะรีไซเคิลจะมีมูลค่านะครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อถึงหมู่บ้านท่านชุมชนของท่านนั่นก็คือบริษัท West by Delivery ครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านครับแล้วก็ซื้อในราคาที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับเพราะ West by Delivery เนี่ยเขาเป็นบริษัทบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรเป็นรายใหญ่ของเมืองไทยเลยนะครับนะฮะเขาร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมมีแต่สิ่งที่จะได้ประโยชน์นะครับสำคัญที่สุดก็คือจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนนั่นเองครับวันนี้มีข่าวเรื่องจะเป็นพฤติกรรมเอาอย่างหรือยังไงก็ไม่รู้แหละหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เนี่ยท่านฟังพาดหัวข่าวสิครับผวาหนักวันเดียวขู่กราดยิง4โรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นโรงเรียนดังย่านประเวศนะครับโรงเรียนราชดำริครับมีการแชร์ข้อความว่าจะมีการก่อเหตุยิงเหตุเพราะทนไม่ไหวถูกบูลลี่เอาปืนไปไว้ในโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะถูกบูลลี่ในโรงเรียนถูกกันแกล้งครูก็ไม่ได้ช่วยก็เลยทำให้โรงเรียนราชดำรีเนี่ยออกประกาศเปลี่ยนการเรียนการสอนด่วนเลยครับคือวันนี้27แล้วก็พรุ่งนี้28สิงหาคมเปลี่ยนจากการเรียนแบบออนไซต์เรียนในโรงเรียนเนี่ยให้ไปเรียนแบบออนไลน์แทนเลยครับนี่ไม่รู้ว่าผู้ที่ขู่ผู้ที่โพสต์เนี่ยเป็นใครนะฮะทีนี้ในต่างจังหวัดนี่นะครับนี่ที่จังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ฟังโรงเรียนอนุบาลราชบุรีอยู่ในอำเภอเมืองมีข้อความที่ทางโรงเรียนมีข้อความที่ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองขู่ว่าจะยิงในโรงเรียนเพราะไม่พอใจที่ทางโรงเรียนจัดกีฬาสีตรงกับวันศาสตร์จีนซึ่งจะต้องไปร่วมกิจกรรมทำให้ไม่ได้ขายของปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้ตัวแล้วครับคนที่โพสต์เนี่ยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งนะฮะเอามาสอบปากคำแล้วสารภาพ ว่าสาเหตุไม่เกี่ยวกับวันศาสตร์จีนเลยแต่เป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยรับจัดหาเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ว่าหาไม่ทันก็เลยกุเรื่องส่งข้อความไปสร้างความหวาดกลัวหวังจะให้งานเลื่อนออกไปก่อนจะได้มีเวลาไปหาเสื้อโอ้โหเนี่ยเอากันแบบนี้เลยเหรอครับหนักเลยนะเนี่ยตำรวจตั้งข้อหาแล้วเนี่ยเอาข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความหวาดกลัวตกใจนะครับอีก2ที่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอันนั้นก็มีข้อความส่งทางโซเชียลเหมือนกันแต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรนะครับนะทางโรงเรียนเนี่ยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นข้อความที่เป็นเท็จไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหคิดได้ยังไงนี่ตัวเองรับงานจัดหาเสื้อหาไม่ทันหาไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์ผู้ปกครองอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยหนักเลยนะครับเอาข้อความมันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะฮะเอ้ามาฟังเรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้เกิดความสบายใจปลื้มใจกันดีกว่าเรื่องของน้องเนเน่ครับเนเน่โรยันที่ไปประกวดในเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะหรือว่า AGTแล้วก็เป็นรอบไลฟ์โชว์นะฮะเธอทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากจนกระทั่งกรรมการของ AGT นี่กดปุ่มทองให้เธอครับไม่ต้องรอคะแนนโหวตครับแล้วกรรมการนี่เขาเรียกว่าตัวแม่เลยนะครับเมลบีครับกดปุ่มทองให้เนเน่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเนเน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Facebook ของ True Vision นะฮะต้องขออนุญาต True Facebook ของ True Vision ที่จะเอาคำให้สัมภาษณ์เปิดใจของเนเน่ซึ่งเป็นการขอบคุณทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เชียร์เธอฟังเสียงของเนเน่ครับ
15: ช่วงที่เห็นเมลปีกดปุ่มทองนี้ก็หนูรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ช็อกที่ไม่คิดจะได้โกลเด้นมาสเตอร์จริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าหนูจะจำมันไปตลอดเลยค่ะ
16: คุณพ่อกระโดดขึ้นไปกอดเนเน่บนเวทีโอ้โห
15: หนูแบบว่าเกือบเป็นลมนั่งลงก็นั่งแล้วก็ร้องไห้แล้วทีนี้เห็นอีกฉากนึงหนูกำลังยืนพ่อก็วิ่งมากอดอ่ะอ่ะแต่คำถามคือพ่อมันพ่อหนูขึ้นมาได้จริงเหรออะไร
17: วันนี้ใช้เพลง Black Hole Sun ของSoundgarden ใช่ไหม
15: ที่หนูเลือกเพลงนี้เพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ก็ความยากที่สุดสำหรับหนูคือการถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดที่เราทรมานมากๆอย่างที่เราเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เราหวังดีอะแบบว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้มันดีแต่ความจริงอะเพื่อนคนนั้นอะเขากำลังทำจิตใจหนูแบบให้มันทุกข์อ่ะให้มันทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเราอยากเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา
17: หอมหนักมากวันนึงอยู่ในห้องซ้อมเป็น10ชั่วโมงจริงป่ะ
15: เออจริงๆครับใช่ทุกวันทั้งวัน
17: ขึ้นเวทีไปแล้วก็เลยปล่อยเลยโชว์ของ
15: ไปเต็มที่ไปเลย
17: ทำไมถึงเลือกชุดนี้
15: ที่หนูเลือกชุดนี้อ่ะค่ะเพราะว่าเป็นชุดที่แบบว่าบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนไทยตรงไหล่ก็เป็นแนวไทยตรงเอวที่เป็นผ้าสีแดงๆก็เป็นไทยเหมือนกัน
17: ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวภูเก็ตนะพูดเป็นภาษาใต้ได้ไหม
15: หนูพูดไม่เป็นจริง
17: ๆเอาจริงไหมเนี่ยให้คุณพ่อสอนคุณพ่ออยู่ข้างๆให้คุณพ่อ
15: น้องลูกก็ลูกต้องกลับไปโรงเรียนกระจอนเกียรตินานาชาติในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
17: ได้กลับมาไทยวันไหน
15: วันที่28ค่ะ
17: รอบต่อไปจะอะไรยังไงยังได้นะไม่ได้นะห้ามนะห้ามนะ
15: ขอบคุณมากๆต้องขอบคุณอีกรอบที่สำหรับคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนูและหนูจะทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดกว่านี้ให้มันดีแบบอลังการกว่านี้ค่ะก็รอนะคะรอลุ้นติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: อายุ16ปีอันนี้เรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆเน่ๆนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
18: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและสูญหายกว่า660คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่อง